0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: วรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลชี้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าหากตรวจพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือใช้นามสกุลอะไรพร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงโดยปปช.เตรียมส่งฟ้องในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าผู้ต้องหายังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปและหากหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับตามกระบวนการทางกฎหมายของปปช.พร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะไม่ตัดตอนการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบรวมถึงถอนชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบแล้วส่วนการเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยสุจริตจะเริ่มในวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นโดยคาดว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักพร้อมย้ำว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับผิดชอบงานจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่แล้วที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: แดนนี่กาบาคาวแบ็คขวาจอมเก๋าชาวสเปนนิสซึ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับเกตาเฟ่สโมสรดังในศึกลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027หลังหมดสัญญากับทีมราชันชุดขาวรามาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยตาเตวัย34ปีลงเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวรวมทั้งสิ้น23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่เมื่อปี2002พร้อมทั้งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก6สมัยแต่อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาการบาดเจ็บหนักอย่างต่อเนื่องของเจ้าตัวส่งผลกระทบต่อโอกาสการลงสนามช่วงหลายฤดูกาลหลังสุดจนกระทั่งต้องปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งในถิ่นซานติเอโกเบริบิลไปแบบน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2 LAHK รินแพ้ลิเวอร์พูล3-6ฟีนุดรอตเตอร์ดัมชนะโคโม3-2โรม่าแพ้รามาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัย2-4สโลวานบราติสลาวาแพ้สตุตการ์ด0-3โบโดกิมชนะบอรุเซียดอร์ทมุนด์1-0ราเบติสชนะ FC ปอร์โต3-2แอตวิลล่าชนะเฟเนวาเช่6-0และชัตตาโดเนชนะ AEKA10 3-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทอมมี่พอลนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะซิซูเบิร์กคู่แข่งมือ39ของโลกจากเบลเยียม2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-5และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: สำหรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

พัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เวลา 7:08 นโดยประมาณนะครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับทักทายกันในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้15 ตุลาคม 2569มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนพักธนรัตน์คุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้มีคุณชนิศราดิษยบุตรด้วยนะครับอีกหนึ่งทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวจะได้แวะเวียนมาเป็นทีมงานช่างเทคนิคนะฮะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแล้วก็มีการพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับกันด้วยเป็นบรรยากาศจริงๆนะคุณผู้ฟังครับของการเหเรือพระที่นั่งนะครับจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นเสียงการเหเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกประกอบกับท่าพายนกบินสวยมากๆนะคุณสุภาพร
1: ใช่เลย
0: นะครับซึ่งเป็นท่าพายเรือสำหรับเรือพระที่นั่งโดยเฉพาะนะครับในการซ้อมย่อยในช่วงที่ผ่านมาที่กองทัพเรือได้มีการจัดการซักซ้อมเนี่ยนะครับในการพระราชทานนะครับในส่วนของภาพพระกฐินในการเสด็จพระราชดำเนินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับท่าพายนกบินนะคุณผู้ฟังต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะว่ากำลังพลฝีพายเนี่ยนอกจากจะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบโบราณแล้วเนี่ยยังต้องทำให้พร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ
1: ใช่ค
0: ่ะเสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจเดียวกันเลยคุณผู้ฟังถึงจะออกมาสวยที่สุดนะครับท่าพายนกบินกำลังพลฝีพายเนี่ยจะต้องมีการยกพายในแนวทะแยงขึ้นทำมุมประมาณ45 องศาแล้วค้างไว้ครู่หนึ่งนะครับตามจังหวะของการกระทุ้งเศร้าให้ดูสง่างามประหนึ่งดุดนกหรือว่าดุดหงเนี่ยเหินอยู่บนนภาอากาศจริงๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับท่าพายนกบินนะคะเป็นท่าพายหลักของฝีพายเรือพระที่นั่งค่ะมีธรรมเนียมมาแต่โบราณนะคะว่าหากจะเปลี่ยนท่าพายของเรือพระที่นั่งจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนทุกครั้งและวันและเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนที่ช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณณัฐะก็จะมีการซ้อมใหญ่อีก2 ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมาให้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟังครับนำมาเปิดกันก่อนเพราะว่าอยากจะให้เห็นจริงๆนี่คือความละเอียดอ่อนและคือความสง่างาม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เดียวในโลกจริงๆคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับขบวนเรือพระราชพิธีที่มีความงดงามแบบนี้นะครับเดี๋ยว6 พฤศจิกายนเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพูดถึงน้องเนเน่สักนิดนึงก่อนที่จะไปในเนื้อหารายการของเราโอ้เมื่อวานนี้ได้รับโอ้เสียงชม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับได้รับเสียงปรบมือเป็นอย่างมากเลยค่ำคืนที่ผ่านมาคุณฟังที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเลี้ยงอาหารค่ำของคณะผู้ที่มาประชุม IMF เนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอัมลอยแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับเมื่อคืนขึ้นร้องเพลงด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพลงอะไรบ้างคุณสุภ
1: า
0: พรครับ
1: เพลงที่เราทุกคนทราบกันดีก็คือเพลงซอมบี้แล้วก็เพลงสมซานของวงโลโซซึ่งเป็นเพลงโปรดของท่านนายกด้วยค่ะ
0: อ้าวใครก็ที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะฮะ
1: เก
0: ่งมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วแขกที่มาเยือนนั่งไม่ติดเก้าอี้บางคน ต้องมายืนเชียร์ติดขอบเวทีนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้จักในส่วนของเนเน่แล้วก็เป็นแฟนคลับของเธอด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวน
1: ะ
0: ฮะก็เป็นบรรยากาศเป็นสีสันที่เรานำมาพูดคุยกันไม่คุยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ตกเทรน เดี๋ยวไม่ตามเทรนเน
0: า
1: ะ
0: เอาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเช่นเคยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14คือเมื่อวานนี
1: ้
0: จนถึงวันที่22 ตุลาคม 2569ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเพื่อทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรโดยมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชูเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญาลัตเวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุง งโตเกียวผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: แม่รอยยิ้มพระสวนของรอยยิ้มพระสวนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรอยยิ้มพระสวนของพระองค์เนี่ยนะฮะสดใสมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็สง่างามจริงๆนะครับจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จถึงณที่แห่งนั้นแล้วมีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรแล้วก็รองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโรคของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพระองค์จะทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสีคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมปี2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยค่ะ
0: ครับนี่คือหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับเรื่องของบรรยากาศการทอดพระเนตรการแข่งขันและการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศรวมถึงนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเรานำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับพระราชพิธีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อวานนี้เวลา 14:13 นโดยประมาณนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังจากการที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีขึ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในโอกาสนี้นะครับพลเอกนรทิพย์ผวยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะพระมหาพิชัยราชรถเกริ่นบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวศรีวิกาการพระยานมาสามลำคาญเวชยันตะราชรถราชรถน้อยเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
0: ครับก็คนลุกนะคุณสุภาพรเราได้เห็นความงามแล้วก็ความละเอียดอ่อนในศิลปะประเพณีของไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็ความสมพระเกียรตินะครับที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยมาอย่างช้านานกำลังพลในส่วนของกองทัพบกที่ทำการออกชุดลากราชรถแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยในการแบกหามพยานามาตรต่างๆรวมถึงเครื่องประกอบมีความตั้งใจในการซักซ้อมเป็นอย่างมากขณะนี้มีการซ้อมกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับคุณผู้ฟังฮะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ร่วมใช้บริการเนี่ยนะครับทุกท่านร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ9นาฬิกาถึง15นาฬิกายกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเขามีการจัดกิจกรรมกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13ครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริ ริการค่ะตลอดจนพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และอีกทั้งนะคะยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความพร้อมเพรียงโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะจะนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดส่งไปยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
0: ครับก็เข้าใจว่าในพื้นที่ภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยหลากหลายพื้นที่แม้กระทั่งหน่วยทหารเองสมาคมแม่บ้านทหาร
1: เริ่มแล้ว
0: นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันมาสักระยะนึงแล้วเอาอย่างนี้ก็ถ้าการท่านใดที่ใกล้ในพื้นที่ไหนเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้จนถึง20ตุลาคมแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดพื้นที่ไหนที่เขามีการทำดอกไม้จันทร์กันสามารถไปร่วมได้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะในช่วงค่ำคืนในช่วงวันนี้ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ดีเมื่อวานเนี้ยโดนฝนด้วยผมอะ
1: โดนไหม
0: โดนนะ
1: แล้ววันนี้เป็นยังไงอาการ
0: วันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ
1: สุขภาพยังดีอยู่นะ
0: แต่คราวนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะครับบอกว่าประเทศไทยในช่วงนี้มีฝนตกกระจายนะครับแล้วก็ลักษณะอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะครับส่วนจะเป็นฝนปลายฤดูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามเพราะอะไรเพราะว่าช่วงระหว่าง20ถึง28ตุลาคมเนี่ยก็บอกว่าสัญญาณลมหนาวเริ่มพัดชัดเจนขึ้นในประเทศไทยตอนบนนะครับขณะที่ภาคใต้ต้องระมัดระวังฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไประมัดระวังเรื่องของฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยครับ
1: ค่ะก็ไปสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกปัจจุบันนะคะระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาก็มีการสรุปนะคะสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยครอบคลุมพื้นที่รวม99อำเภอ807ตำบล 6,071 หมู่บ้านนะคะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวม 95,233 ครัวเรือนด้วยกันค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปกันอย่างไวๆเลยเพราะมีหลายหน่วยเหลือเกินคุณสุภาพรครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15เขาเป็นหน่วยทหารที่ดูแลอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยออกขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนอันนี้เขาทำมาตั้งแต่11ตุลาคมแล้วตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์นะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยังคงร่วมกับในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรต่างๆนะฮะดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีด้วยแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ฟื้นฟูกันแล้วครับ
1: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกองพันทหารม้าที่2นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีส่วนราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 3,500 ถุงนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างค่ะ
0: ครับที่จังหวัดระยองนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูแล้วเช่นเดียวกันนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลเลยนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับประชาชนจิตอาสาแล้วก็หน่วยราชการในพื้นที
1: ่
0: ฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยในบริเวณโดยรอบนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ทำเนียบก็พูดถึงการดูแลน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือแค่มีนบุรีหนองจอกที่ยังเร่งดำเนินการฟื้นฟูอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเก็บขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำเสียค่ะที่จะทำให้เกิดยุงกลิ่นเหม็นทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งเข้าไปบำบัดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียเดี๋ยวสักครู่นึงมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับการดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครใน7เขต16จุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บางนาคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิเขตสวนหลวงนะครับเขตพระโขนงแล้วก็มีที่เขตบางเขนด้วยครับ
1: ค่ะก็สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะเพื่อที่จะช่วยคืนความเรียบร้อยให้กับสภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังสถานการณ์น้ำลดค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับต่อเนื่องเลยเดี๋ยวคุณสมโภชขึ้นภาพมานะ
1: ค่ะ
0: เราอยากจะให้เห็นนะครับเรื่องของน้ำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้ำเน่าน้ำเสียนะครับก่อนหน้านี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองลังสิตคุณดูข่าวจำได้ไหม
1: จำได
0: ้โอ้โห
1: ก็เราคุยกันอยู่ไงเมื่อคืน
0: อ่ะนะที่เป็นพื้นที่น้ำแล้วก็มีฟองเนี่ยนะแล้วก็น้ำที่เขาระบายออกมาเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากเนี่ยคุณดูน้ำที่มีฟองลอยเนี่ยมองๆไปเหมือนเมฆนะแต่ไม่ใช่
1: เหมือนเมฆไม่ใช่นะ
0: โอ้โหไม่ใช่นะคุณผู้ฟังฮะ
1: มันเป็นภาพลงตา
0: ถูกอายุไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะคุณดูไหวนะอย่างเงี้ย
1: อยู่ไม่ไหว
0: อยู่ไม่ไหวนะในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะก็อยู่ไม่ไหวเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทราบมาว่ากรมชลประทานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็มีการประสานความร่วมมือนะคะกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดำเนินการนำสารบำบัดน้ำเสียนะคะที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรไปฉีดพ่นที่บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตค่ะซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อช่วยดำเนินการในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับในการบำบัดน้ำเสียเขาก็จะดำเนินการต่อโอ้โหนี่ภาพมุมสูงนี่โอ้ตายจริงคุณสุภาพร
1: มันน่ากลัวมากเลยนะ
0: น่ากลัว
1: แบบเป็นฟองสีขาวแล้วก็เป็นน้ำสีดำ
0: นะบงปลาอยู่ยังไงกันนะแต่เขาก็มีการไปตรวจนะอย่างเช่นกรมควบอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าเขาส่งทีมไปตรวจในเรื่องของน้ำเนี่ยทางด้านของดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษในพื้นที่เนี่ยเขาไปตรวจในเรื่องของคุณภาพน้ำ3จุดด้วยกันก็คือจะมีประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมแล้วก็สถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้นะครับก็พบว่ามันมีสีดำคล้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟองสีขาวนะครับจากการตรวจสอบไอ้ภาษาวิชาการเราไม่พูดถึงกันละกันเดี๋ยวสรุปให้ฟังง่ายๆ
1: ค
0: ุณฟังครับเขาบอกว่าเขาไปตรวจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีออกซิเจนจำกัดนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นก็คือว่าน่าจะเกิดมาจากน้ำท่วมขังแล้วมันขังจนเกิดการเน่าเสียนะฮะในพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: ในเบื้องต้นว่าไงครับ
1: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจจะมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทค่ะงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองนะคะเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนะคะทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ได้ค
0: ่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพื้นที่ใกล้เคียงตามที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของสถานการณ์น้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยนะที่เกิดฟองพูดคุยกันมาหน่อยได้ไหมคุณผู้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างที่เพจอาร์มี่เรดิโอนะฮะเอาคุณโอพี่ชิชัยว่าไงเอ่ยเนี่ย
1: เขาบอกว่าวันนี้ผมก็อ่านในไลฟ์ช่องของผมไว้ด้วยเป็นข่าวจริงครับทุกคน
0: อ๋อเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวเราติดตามกันในเรื่องนี้นะครับเพราะส่งผลกระทบเป็นอย่างหนักรัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแหละก
1: ็
0: มีการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องถ้าคุณจำได้เมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเนี่ยเรามีการนำเสนอไปแล้ว
1: ที่ของกรมวิทยาศาสตร์
0: กรมวิทยาศาสตร์อันนั้นก็เอา EM เข้าไปในพื้นที
1: ่
0: กระทบเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับอาจจะเรื่องน้ำไปที่ในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างยังมีเวลาอยู่นะครับเมื่อวานนี้กลาโหมมีการเดินหน้าลงพื้นที่ด้วย
1: ใช่ค่ะทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคบริโภคระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารค่ะเพื่อที่จะเสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลโดยท่านก็เน้นย้ำเลยนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกันอยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
0: กับก่อนในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปร่วมประชุมแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับที่ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะท่านเดินทางต่อไปที่ฐานปฏิบัติการเนิน500ที่อำเภอน้ำยืนก็คือที่อุบล นี่แหละ นะครับโดยในที่แห่งนั้นก็มีทางด้านของพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับมีการนำคณะเนี่ยบรรยายสรุปในสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะไปเรื่องของโครงสร้างพื้นที่จริงโดยหน่วยงานที่มีการบริการเกี่ยวข้องเขาทำอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งหลักๆก็มีในส่วนของกองกำลังสุรนารีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานด้านคมนาคมรวมถึงในส่วนของสำนักงานกสทช.ด้วยครับ
1: ค่ะก็มี4ด้านหลักนะคะที่จะต้องดำเนินการค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ำไหลน้ำดื่มนะคะไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็มีการรายงานนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังมีโครงการ ร้างเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี9แห่งดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ค่ะสามารถจ่ายไฟได้แล้ว2แห่งนะคะที่ฐานปฏิบัติการเนิน500แล้วก็ฐานปฏิบัติการช่องอานม้าในส่วนของ7แห่งอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะ
0: ก่อนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ครอบคลุมเขาไปดำเนินการใน4นโยบายนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับ15ตุลาคมกองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายของการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงปลายเดือนนะฮะ21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่จะอยู่ระหว่างจะอยู่ในวันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนชมได้ที่ไหนบ้างคุณสุภาพรคร
1: ับ สำหรับฝั่งทนนะคะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะรัชกาลที่9ขออภัยค่ะรัชกาลที่8ในส่วนของฝั่งพระนครค่ะเน้นๆไปเลยนะคะที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะ
0: ครับก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปความสง่างามนะครับความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีนะครับเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อสักครู่ต้นรายการเนี่ยเราได้เปิดไปแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือซ้อมวันนี้เนาะมาต้นรายการดิฉันพูดผิดไปนิดนึงว่าซ้อมเมื่อวาน
0: วันนี้นะ
1: ขออภัยด้วยนะคะ
0: วันนี้15ตุลาคม 15:00 น.บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับไปรับชมกันได้นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมอาจารย์ทรังสี
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: เมล็ดเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงจริง
7: นะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691 0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อ
11: โอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง25นาทีโดยประมาณครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรี AM 855ครับจส.1กรุงเทพ AM 657 3คลื่นเนี่ยช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีโดยประมาณครับวันนี้ขอเป็นเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงหน่อยเนาะพอเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยพฤศจิกายนนี่นะครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคเขาจะจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยสากลเนี่ยเพลงลูกกรุงแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบแนวเพลงลูกทุ่งรุ่นวงจันทร์ไพโรจน์รุ่นของทูลทองใจก้านแก้วสุพรรณสมยศทัศนพันธ์ชานเย็นแขอะไรทนองนั้นได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่มีการแบ่งเป็นเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงลูกกรุงแต่ว่าท่านร้องได้หยาดเยิ้มเหลือเกินโดยเฉพาะทูลทองใจเนี่ยคุณผู้ฟังก็เน้นกันมาเยอะจัดรายการช่วงตีห้าของจทล.ลพบุรีคนก็ขอเพลงทูลทองใจกันเยอะเลยเพราะนั้นเราสามารถที่จะมาร่วมประกวดได้เนี่ยเอามาประกวดได้ทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีครับพูดง่ายๆว่าโรบินสันลพบุรีท่านก็สามารถไปประกวดกับเขาได้เพราะนั้นเราตลอดช่วงนี้ไปลุงช้างจะเปิดเพลงลูกกรุงเนาะไม่ว่ากันนะขอเพลงลูกทุ่งขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับลดแหลกแจกสะบัดแค่ช่วงนี้ซับน้ำตาคนถูกน้ำท่วมนะรวมไปถึงเม็ดฟูกรดอะมิโนดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยกันสักทีจะร่ำรวยได้ไงน้ำท่วมจะเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงนี้รวมไปถึงไทยแควพัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยนะเอาไปบำรุงเอาไปฟื้นฟูกันรับประทานพร้อมกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเขาจดทะเบียนเป็นยาไทยแคลพัดจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสินค้าผลิตภัณฑ์นี้เป็นของไทยทิพย์โอสถครับ0812901691ครับ0812901691หลังจากจบเสียงร้องของสวรีประกาพันธ์จำเลยรักคราวนี้มาฟังธานินอินทรเทพครับที่บอกแม่ฉันชอบมากเลยคุณยายเนาะเปิดหน่อยเถอะฝากเพลงถึงเธอครับ

Mom.

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: มีเสียงเจียวจ้าวมาหลังใหม่ไม่ได้ปิดใหม่แม่อะบำรุงฟื้นฟูไตนะก่อนนอน1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูคนเราชอบกินอาหารก่อนนอนกันส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็มากกว่า 40% 30% เนี่ยคนทำงานกลางคืนแทบจะร้อยละ90เลยก่อนเข้าบ้านกินก่อนนอนไม่มีประโยชน์นะมื้อก่อนนอนไตเนี่ยแทนที่จะได้พักผ่อนก็ต้องมาขับของเสียตอนนอนอีกใช่ไหมถ้ามันหิวจริงๆก็นี่เลยครับเอาโกโก้ของลุงช้างเนี่ยไปชงดื่มเลยโกโก้โอ้โหแม่ต้องบอกว่าอร่อยเลิศคุณประโยชน์เยอะเนี่ยมีเกากี้มีเห็ดลิ้นชือนะครับมีอบเชยผงโกโก้ผสมกับเขาเรียกอะไรน้ำมันมะพร้าวเนี่ยใช้มะพร้าวนะครับแล้วก็ใช้สุคโคลสไม่มีน้ำตาลครับแต่รสชาติอร่อยมากไม่เชื่อลองดื่มดู1กล่องมี15ซองครับราคา300บาทแต่ท่านซื้อ2กล่องลุงช้างจ่ายเพียงให้จ่ายเพียงนะฮะ500บาทเท่านั้นโกโก้ชู
1: ชูโกโก้

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: 081-290-1691ครับเวลาหมดจริงๆเลยไม่จะให้ฟังสุเทพวงศ์คำแหงสักเพลงหนึ่งไม่ทันจริงๆเนาะนะเอาล่ะสักหน่อยก็ยังดีจบไม่จบไม่ว่ากันเป็นเรื่องของการเวลาอย่าลืมดูแลสายตานะครับยาย่าบิงเป็นแคปซูลดีแคร์เป็นซอฟเยลครับดีแคร์2กระปุก650ได้60เม็ดส่วนยาย่าบิงกระปุกเดียว800บาทเป็นแคปซูลได้60แคปซูลวันนี้ลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนโอ้ไม่ทันครับภาระละถมเอาไว้วันพรุ่งนี้กันแล้วกันเนาะลุงช้างไปก่อนแล้วนะไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอ
4: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว ของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียง

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารของโลกด้านตำรวจจราจรขอปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและติดตามพร้อมกับหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนกำหนดการประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและเวทีหารือที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเสวนานอกจากนี้จะมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณแยกศุลกากรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และปักหลักค้างคืนเพื่อจัดกิจกรรมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของ IMF และ World Bank วันนี้ปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ส่วนบริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน 13:30 นปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการ Black Research
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
8: ธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
10: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
11: โฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดะกิจทางเช่าเหตุหญิงจือ

0: สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011
1: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี21-22พฤศจิกายน

กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 น.ทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็น

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: วสป.711ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนที่ฟังกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: 855ปราจีนบุรีและภาคตะวันออกสวัสดีครับ
0: สถานีวิทยุจอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีครับ
1: กาญจนบุรีก็ 97.75 FM สวัสดีกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับ
1: 92.50 FM สวัสดีครับ
0: แล้วก็ยังจะมีที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM สวัสดีครับ
0: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50 FM สวัสดีชาวอุตรดิตถ์นะ
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จทล.1197ชาวลพบุรีสวัสดี
0: วันนี้ขออนุญาตทำเสียงหล่อหน่อยนะฮะ
1: หล่อเลยหรือไง
0: พูดดังไม่ได
1: ้เป็นไง
0: โอ้โหมาเป็นอะไรไม่เป็นมาเป็นตอนอายุเยอะเนี่ยผมเนี่ย
1: คุณเป็นอะไรเนี่ย
0: เป็นนักจัดรายการเนี่ยสิ
1: อ๋อนี่ก็เป็นมะเร็ง
0: เฮ้คุณก็จอใจแช่งเนาะเป็นงูสวัสด
1: เป็นงูสวัสดนะโอ้
0: เอาตอนนี้มันแผลมันหายละแต่มันยังปวดอยู
1: ่
0: นะมันปวดเขาเรียกว่าปวดเส้นนะนะก็สองอาทิตย์แล้วเนี่ยหลังจากแผลมันหายมันจะปวดเส้นเคยเป็นใครเคยเป็นมั้งลองเล่าให้ฟังหน่อยสิถามว่ากินไทยทิพย์โอสถได้ไหมได้ครับถ้าไม่กินไทยทิพย์โอสถป่านนี้ไม่ได้นั่งพูดอย่างนี้แล้ว
1: นาน
0: มันปวด
1: ปวดดิปวด
0: ผมก็ไปสอบถามคุณหมออ๋อมันเป็นเส้นปลายประทะเส้นสายปลายประสาท
1: โอ้
0: นะครับก็กินยาแก้ปวดไปทีนี้รับประทานยาแก้ปวดเป็นยาเคมีมากๆขึ้นไตมันจะแย่เลย
1: โอ้
0: ก็กินไป2อาทิตย
1: ์อืม
0: พอตอนหลังมาก็เลยต้องเล่นไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: รับประทานไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: กิน2แคปซูลวันละครั้งเดียวพอนะ
1: นาน
0: นะครับก็มันไม่ได้ปวดเส้นเอ็นถึงอะไรมากมายนะครับก็รับประทานไปนะวันละครั้งเดียว
1: รับประทาน
0: สองเม็ดนะ
1: สองเม็ดนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน
0: แล้วก็ขอบคุณน้องสาวจากมหาโพธิ์สบด้วย
1: สบดมหาโพธิ์เป็นไงอะ
0: เ
1: นี่ย
0: ก็เอามะขามป้อมมาให้เราสองคนเนี่ย
1: โอ้ขอบคุณขอบคุณ
0: ผมได้8ลูกโชเล่ได้2ลูก
1: เท่า
0: ให้เท่าทุนเลยนะเห็นว่าผมเสียงแย
1: ่เอามะขามป้อมมาให้ขอบคุณขอบคุณ
0: โขลกใส่เกลือนิดนิดนึงเสียงมาได้เห็นไหมล่ะ
1: ชื่นใจนะ
0: ยังมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องดื่มโกโก้ร้อนๆอีกแก้วนึงนะ
1: โกโก้ชูเดียดา
0: ใช่
1: ชื่นใจนะ
0: พวกแอบใส่ฟอกกัดกันไปให้พี่
1: ฉี่พุ่งแล้วตาเนี่ย
0: โอ้ที่วันเอ๊ะวันนี้ทำไมฉี่พุ่งดีจังเลย
1: คนอายุเยอะเนี่ยต้องหาตัวช่วยเลย
0: ครับผม
1: โฟกัสนะโฟกัสนะ
0: โฟกัสนะครับ
1: ว
0: ันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: น้องชะแลมเขาไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: โอนปากทางเข้าวัดเวียงนู่นน่ะ
1: วัดเวียงนี่อยู่ที่ตำบลบ้านครัวใช่ไหม
0: อ
1: ำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์ของเราแล้วท่านที่จะสั่งปุ๋ยที่โทรไปสั่งกันซะก่อนนะ
0: สั่งเลยครับเดี๋ยวได้ไปให้
1: จะเป็นลูก2ลูก5ลูกอะไรก็เดี๋ยวก็ไปส่งให
0: ้ก่อนเข้ารายการได้คุณพี่จากลาดหลุมแก้วปทุมธานีสั่งมา30กระสอบ
1: โอ้ตันครึ่งอ่ะ
0: ครึ่งก็เลยให้ไป33กระสอบเลย
1: แถมให้ก็ไป3ลูกเลย
0: ให้3ลูกเลยครับ
1: ดีแล้ว
0: ครับผมก็นึกในใจทำไมไม่กันไม่เอา2ตันไว้นะจะได้แถมให้แกครึ่งตัน
1: โอ้เดี๋ยวเขาก็โทรมาละ
0: ไม่โทรหรอกบอกผม
1: ตัน
0: แคบพอแล้วไม่มีที่เก็บ
1: บอกเดี๋ยวเอา2ตันไม่เอาแล้วตันครึ่ง
0: เอา2ตันนี่ไม่เอาตันครึ่ง
1: เออ
0: แกขี่วินรับจ้างอยู่แถวปั๊มน้ำมันปตท.นพวงศ์อ่ะนะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: อ๋อ ัง
0: ฟังอยู่ก็แหมเอาให้เวลาตัดสินใจนะเนี่ยก่อนเที่ยงนะ
1: ป่านเดี๋ยวก็โทรมาแล้วเอาสองตันนะลูกช้างเพราะว่ามีของแถมเยอะดิ
0: ใช่
1: ยังไม่ได้บอกแก
0: ยังไม่ทันบอกเลยแกรีบรับวินไง
1: โอ้โอ้โอ้าวดีแล้ว
0: ขาขึ้นมาพอดี
1: เดี๋ยวไปส่งวันนี้แหละ
0: ครับวันนี้ภาคเหนือนะฮะพี่น้องครับฝนฟ้าตกร้อยละ40นะครับ
1: ภาคเหนือ
0: ตกแค่ตากกำแพงเพชรกับเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์นี่ฟังเราอยู่นะ
1: สามจังหวัดเนี่ยนะ
0: สีเทพก็ฟังวิเชียรบุรีก็ฟังลุงนันนะวิเชียรบุรีนะ
1: แถวนี้จะเป็นจอวสปเนี่ย
0: ครับ
1: ดังไกล
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ30ฝนน้อยแล้วครับ
1: มีเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีลำสุรินทร
0: ์ศรีสะเกษแล้วก็บนราชธานีพวกผมอยู่แถวชัยภูมิกันเลยหนาวแล้วช้าง
1: ลมหนาวมา
0: เดี๋ยวหนาวนี้จะไปกินเขาเรียกข้าวเหนียวจี
1: ่ข้าวไหนอะ
0: ที่มึงเลยที่อร่อยเล่นประเสริฐสีอร่อยแล้วก็ซดโกโก้ไปแล้วกินในข้าวจี่ไปข้าวจี่วิธีการทำเขาเอาข้าวข้าวเหนียวที่เราจะกินเนี่ยนะเขาก็เอาไปทำเป็นแผ่นแผ่นแผ่นแผ่นแล้วก็เอาไปจี่รู้จักคำว่าจี่ไห
1: ม
0: ปิ้ง
1: เรียกปิ้
0: งย่างจี่
1: กลับไปกลับมาเนี่ยนะ
0: แต่ก่อนจะจี่เนี่ยเขาจะเอาเกลือโรยเอาไข่แดงราดประมาณนั้นอ่ะ
1: ไม่มีไข่ขาวอ่ะ
0: ไม่ใช่ใช้ไข่แดงไข่ขาวไข่ขาวทิ้ง
1: ใบ
0: ไข่ขาวผสมกันเป็นยังไง
1: น้ำร้อน
0: น้ำข้าวน้ำข้าว
1: ข้าวเนี่ยนะ
0: น้ำข้าวกำลังเดือดเดือดเนี่ยกาแฟหมาเออประโยชน์เยอะ
1: ไ
0: หมใส่เกลือหน่อยแล้วไข่ขาวใส่นะบำรุงไตฟื้นฟูไตมาได้เลยนะ
1: ได้เลยสมัยก่อนเขาก็กินกันนะ
0: ครับภาคกลางเป็นไง
1: ภาคกลางนี่ก็ร้อยละ60ของพื้นที่นี่
0: ที่ไหนบ้างอ่ะ
1: มีตกที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาก
0: าญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนี
1: ่ 60% นะ
0: เมื่อกี้ไข่เนี่ยสั่งซื้อเม็ดฟู่มาจังหวัดอะไรล่ะลืมแล้ว
1: 2เม็ดด้วยกัน
0: เอา2เม็ดอ่ะ
1: 2เม็ดก็500
0: แหมอีก500ได้อีก2เม็ดจ่ายพันเดียว
1: นาน
0: ครับ
1: กล่องนึงจะมี5เม็ดนะ
0: ครับผมส่วนภาคตะวันออกครับ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่นะ
0: นี่ฟังอยู่855นะนะวันนี
1: ้มีทั้งที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดเนี่ย
0: ครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่นะ
0: ฝนตกหนักที่เพชรบุรีราชบุรีสุราษฎร์ธานี
1: นครศรีธรรมราชสงขลายะลาและจังหวัดนราธิวาสนะ
0: อันนี้ก็ฟังอยู่ที่ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนะครับ
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: ผมนึกว่าอยู่ไกลสุราษฎร์ที่ไหนได้บ้านเพื่อนผมอยู่ที่บรรสะบรรสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้ยฟังทุ่งสงสบายชัดเจนเลยบางนั้น
1: สงเนี่ยนะ
0: 92.50
1: เนี่ยนะ
0: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: ร้อยละ40ของพื้นที่นะ
0: โอ้เฉพาะภาคตกด้วยนะสตูลนะนะ
1: ละนองพังงาแล้วก็สตูลเนี่ยนะ
0: ครับมาเช้านี้ถามพี่ปานพี่ปานตกได้มันตกไหมบอกวันนี้ไม่ตกกรีดยางได้แล้ว
1: โอ้
0: ใครกรีดยางอยู่เนาะตอนพักหน้ายางอย่าลืมเอาเม็ดฟู่ผมไปฉีดพ่นได้เลยนะช่วงเป็นแผลฉีดที่แผลมันนะช่วงพักหน้ายางอะดีนักแลว่างั้นกรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะ
0: พอได้เนาะ
1: พอได้พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: ครับผมก็ตกลงมาก็อย่ามาเยอะมาแล้วก็รีบไปรีบมาเห็นมันอยู่นานชาวบ้านก็จะเดือดร้อน
1: ประมาณเนี้ย
0: ที่กทมครับมีข่าวแจ้งมาด่วนเลยนะ
1: บ้านริมชุมชนเนี่ยนะ
0: บ้านชุมชนริมคลองหลวงแพ่งนะระวังวันนี้น้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
1: หลังจากเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม50เซนติเมตรเนี่ยนะ
0: กทมก็มาแจ้งเตือนเจ้
1: เตือนกันไว้ก่อนนะดีแล้ว
0: ประชาชนอยู่ริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระดับน้ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวานเนี้ยนะ
1: นั่นสิ
0: โอ้ยพึ่งมาประกาศเลยตอนนี้ไหมนะ
1: ก็ต้องระประกาศก่อนเด
0: ้ครับ
1: ให้เตรียมตัวไว้
0: แขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกแขวงขุนทองเขตลาดกระบังครับ
1: อ้าวยกของจากที่ตามขึ้นไปชั้น2นะ
0: อ้าวแล้วบ้านผมอยู่ชั้น4ต้องเอาลงมาชั้น2หรือเปล่าล่ะ
1: เอาไปรวมไว้ชั้น2กันน่ะ
0: เออ คุณก็เนาะอยู่ชั้น4ดีอยู่แล้วนะ
1: เขาบอกไปไว้ชั้น2พวกเอาจากชั้น4มาไว้ชั้น2
0: เลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะให้เฝ้าระวังนะครับ
1: อ้าวระวังกันดีแล้วก็เตือนไว้ก่อน
0: อย่าลืมนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บรับประทานเลยครับยาย่าบิง
1: บำรุงสายตาดวงตาแล้วประทานยาย่าบิงอันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ทานเลย2เม็ดครับ
1: กระปุกนึงก็800บาทเนี่ยสองกระปุก 1,500
0: หรือจะเอาแบบซอฟเยลไหมล่ะ
1: อันนี้ซอฟเยลนี่ก็เป็นดีแคร์
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
0: อันนี้ซื้อ2กระปุกได้60เม็ดครับ
1: 650บาทเนี่ย
0: 4กระปุก 1,300 เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึง
1: ตามนั้นเลย
0: ราคาและโปรโมชั่นเดียวกับโปรมิกซ์ออยล์นะ
1: โปรมิกซ์ออยล์ก็2กระปุก650เหมือนกัน
0: บำรุงไตฟื้นฟูไตทุกระยะล่ะครับ
1: ทั้งตับทั้งไตต้องโปรมิกซ์ออยล
0: ์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูและที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารไง
1: อาหารนี่เราต้อง
0: เบาๆหน่อยเบาๆหน่อย
1: เลือกรับประทานหน่อยเข็มมากมันก็ไปเดียไตพังเนี่ยนะดื่มเหล้ามากก็ตับพังอีกนะตับแข็งด้วย
0: เขาก็คนกินเหล้าเนี่ยก็ดีนะเขารู้นะ
1: เราต้องหวีหัวแต่พอกล้ากินเหล้าแต่พอเมา
0: เขารู้อะเพราะเหล้ามันแรงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เขาก็ลดปริมาณแอลกอฮอล์เลย
1: อันนี้ได้อีกหน่อยนึงลดลงไปได้อีกหน่อยนึง
0: เขาก็ลินเท่าเดิมนะ
1: เ
0: พิ่มน้ำแข็งโซดาเข้าไป
1: นี่จะได้ลดลงไปอีกก็หน่อยแอลกอฮอล์นะ
0: เปลืองตังค์ไปอีก
1: ต้องรู้จักกิน
0: แล้วก็คนที่ทำงานกลางคืนก่อนนอนชอบกินจังเลยนะเบาๆหน่อยถ้ามันหิวมากๆก็นี่ไงโกโก้ร้อน
1: ประทานได้นะ
0: คนที่บ่นมันก็นอนไม่ค่อยหลับเลยเว้ยก่อนนอนแต่ท้องมันตึงมันหลับนะถ้าท้องมันไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตานะโกโก้ร้อนๆชงดื่มได้เลย
1: โกโก้นะ
0: สบายใจ
1: กล่องนึงก็
0: 300
1: สองกล่องก็
0: 500
1: นั่น
0: มีขายร้านจมูกเนี่ยป่าโมกเนี่ย
1: แล้วก็ทักลพบุรีได้ล่ะ
0: ก็ร้านนพรัตน์นาโรงภาพยนตร์ทหารบก
1: มีขายอยู่2ที่ที่พิดายังไม่มีนะ
0: ไม่มีเขาไม่เอา
1: วันนี้ที่ไปที่ตลาดปากถ้าเข้าวัดเวียงไม่มีนะ
0: พอจะแซลมกินไม่ได้ปั๊บไม่ขายแล้วเว้ยไปคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องบอกทำไมอ่ะจะไปกินไปเลยกินแล้วมันอร่อยเรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับคุณผู้ฟังครับปลากระชังตาย3ตำบลที่ศรีมหาโพนะ
1: เป็นไง
0: เก็บตัวอย่าง4จุดรู้ผลวันที่19เนี่ยนะครับ
1: 19ตุลาเนี่ยนะ
0: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเลยคุณภาพน้ำทำไมปลาในกระชัง3ตำบลเนี่ยในอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยถึงรีบตายกันจัง
1: ตาย3อำเภอ3ตำบลเนี่ยนะ
0: ในอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยมันจะรีบตายไปไหนเล่
1: าย
0: ังไม่ได้จำนวนยังไม่ได้ปริมาณยังไม่ได้ขนาดเลยไหมนะ
1: มันก็ต้องมีสาเหตุของมันนาที่มันจะตาย
0: เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษก็รีบเอาตัวอย่างน้ำ4จุดส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเดี๋ยวหาสาเหตุคาดว่าวันที่19เนี่ยจะรู
1: ้
0: ทำไมตรวจนานจังเครื่องมือก็แพงแพง
1: อ้าวก็เขาก็ต้องมีเทคนิคทางวิทยาศาสตร์อะไรนะ
0: กรณีที่ปลาในกระชังตายในพื้นที่ตำบลท่าตู
1: ม
0: ตำบลบ้านทามแล้วก็ตำบลหาดนางแก้วศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเนี่ยนะ
1: ว่ายังไงล่ะ
0: โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษที่7ของสระบุรีเนี่ยก็จะเร่งติดตามตรวจสอบกรณีปลาตายโดยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
1: และก็อำเภอศรีมหาโพธิ์ลงพื้นที่กัน
0: ตรวจสอบคุณภาพน้ำและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาครับ
1: สาเหตุเด็
0: ดโดยเมื่อวันที่12เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินรวมแล้ว4จุด
1: ส่งไปวิเคราะห์ที่ทางห้องปฏิบัติการ
0: ครอบคลุมพารามิเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็
1: เก็บค่า
0: BOD ค่าแอมโมเนียไนเตรตฟอสฟอรัสทั้งหมดเลยมีทั้งฟิคาโลอิฟอร์มน้ำมันและไขมันโลหะหนัก
1: รวมถึงสารอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะ
0: เพื่อประเมินคุณภาพน้ำและตรวจสอบปัจจัยที่อาจจะทำเป็นเหตุในสาเหตุของปลาตาย
1: มันต้องตายเพราะอะไรเนี่ยนะ
0: ก็ปลาจีนบุรีกำลังดังอยู่นี่เรื่องอะไรรู้ไหมเล่า
1: เรื่องของ
0: ขยะ
1: นี่โรงงานเนี่ยนะ
0: ขยะอะไรขยะอิเล็กทรอนิกส
1: ์นั่นสิมันเยอะน้ำฝนตกท่วมขัง
0: ครับ
1: ลงแม่น้ำปลาตายเนี่ยน่าเห็นใจ
0: ปลามันตายน็อกน้ำไปอีกอย่างนึงอันนี้มันโดนมลพิษเนี่ยน้ำท่าใช้ไม่ได้
1: สารพิษเนี่ย
0: ปล่อยน้ำพวกทุนจีนเนี่ยปล่อยน้ำลงมาไม่รู้ใคร ไปเปิดงานผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: นั่นแหละทุนจีนเนี่ยนะ
0: ไปถามข่าวดูก่อนเพราะอะไร
1: อืม
0: ใช่มั้ยคนปาจีนก็รู้กันอยู่แล้วนี่คน
1: ปาจีนเนี่ยนะ
0: ใช่มั้ยล่ะ
1: มีใครไปเปิดงานก็ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เราก็ไม่ได้ไปอ่ะนะ
0: อืมแต่เห็นว่าไม่ถูกกับนายอำเภอที่ลพบุรีเนี่ย
1: อืม
0: ไม่ถูกกัน
1: ต้องไปหาข่าวที่ลำสดที่ระบา
0: ดไอ้แกไม่รู้เรื่องหรอก
1: อืม
0: แกไม่ได้ไปแกไม่รู้เรื่อง
1: อืม
0: ใช่มั้ยล่ะ
1: ใช
0: ่อ้าวว่ากันไปคนแก่คนเฒ่าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะ อย่าว่าแต่คนแก่คนเฒ่าเลยหนุ่มๆเท่าสาวก็เหอะวันนี้ร่างกายเรามีโปรตีนมากน้อยขนาดไหนอ่ะถ้ามันไม่มีโปรตีนกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะหรือว่าเรียกว่าพูดง่ายๆว่าขนาดนั่งกินข้าวยังเหนื่อยอ่ะ
1: คนเราอายุเยอะด้วยมันพอจะมีแรง
0: เขาเรียกว่าร่างกายขาดโปรตีน
1: ลุกทีก็โอ้ยเด้ดาเป็นไงอ่ะ
0: วันนี้รับประทานครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดีนะ
0: รับประทานเพื่อให้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้กลายเป็น
1: พลังงาน
0: พลังงาน
1: เติมเต็มเนี่ยนะ
0: สร้างโปรตีนกับร่างกาย
1: ไบโอดีนี
0: ่กระปุก100แคปซูลครับ
1: 690บาท
0: 2กระปุก 1,300 นะจ๊ะ
1: ขายไม่แพงขายไม่แพง
0: 4กระปุกครับ
1: 1คาราเบล 2,000 บาทเนี
0: ่ยแถมให้ทันทีอีก
1: และยังแถมตัวมันอีก1กระปุกด้วยเนี่ยนะ
0: 100เม็ดนะไม่เอากล่องตัวอย่างกระปุกตัวอย่างให้นะขายอันไหนก็แถมอันนั้นเลยนะ
1: ของซื้อของแถมนี่ราคาเหมือนกันคุณภาพเท่ากัน
0: ใบ
1: โอดี
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
0: ไปซื้อร้านเจ๊หมูได้ครับป่าโมกครับ
1: เจ๊หมูมีขาย
0: ถึงวันจันทร์ช่องแคครับแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมครับ
1: หรือวันนี้จะไปซื้อปากทางเข้าวัดเวียงก็ได้นะ
0: ถ้าบนบ้านครัวเนี่ยนะ
1: บ้านหมอสระบุรีนี่แหละ
0: อีกแล้วครับท่าน
1: เป็นไง
0: คนไทย39คนโดนก็ตะเพิดไล่กลับมาน่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ส่งมาจากลาวเลยนะ
1: ไป
0: เป็นแอดมินเว็บพนันไง
1: เอาอีกแล้ว
0: 2คนที่ไปเนี่ยมีหมายจับคดีลักทรัพย์และอ้างยี่ซ่องโจรด้วย
1: นี่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับลาวเขาอีกแล้ว
0: สปป.ลาวส่งกลับทันที
1: เอาเข้ามาม
0: ีทั้งหญิงทั้งชาย39คนไปเปิดเว็บพนันออนไลน์นะ
1: ทำไมไม่หากินที่มันสุจริตอ่ะเนี่ย
0: บ้านเราก็มีทางหากินเยอะแยะ
1: อย่
0: าไปเลือกงานสิน
1: ั่นสิ
0: เจอ5คนลักลอบเข้าออกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ
1: อ
0: ีก2คนมีหมายจับติดตัวคดีลักทรัพย
1: ์ซ่องโจรเนี่ยนะ
0: ทั้งยี่ซ่องโจรนี่นะ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากหนองคาย
1: ตม.หนองคาย
0: เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณเวียงจันทน
1: ์สปป.ลาว
0: ได้รับมอบตัวคนไทยทั้งหมด
1: 39คนจากประเทศลาวเนี่ยนะ
0: หลังจากถูกทางการลาวกวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ในนครเวียงจันทน
1: ์ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับโดยได้พาตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านแดนพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ที
1: ่เมืองหนองคายแล้วก็ควบคุมตัวดำเนินการตรวจคัดกรองนะ
0: ตามมาตรการคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพ
1: ที่ห้องประชุมมิตรภาพกองกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายดูนะ
0: ครับจากการสอบสวนพบว่าทั้งหมดเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ทำงานเป็นเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชามาก่อน
1: นั่น
0: หลังจากเกิดการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชา
1: เครือข่ายนี้ย้ายฐานผลิตแล้ว
0: มาย้ายมาที่นครหลวงเวียงจันทน์เลยนะครับ
1: มันไม่ทำมาหากินแบบบริสุทธิ์นะ
0: สปป.ลาวเนี่ยนะทำงานกัน2กะได้ค่าจ้างเดือนละ
1: 15,000 บาทถึง 20,000 บาท
0: บ้านเราก็ได้ราคานี้แหละทำงานเยอะแยะไป
1: บาทบ้านเราเนี่ยหากินได้แล้ว
0: ผมถามรปภ.หน้าหมู่บ้านผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เดือนเท่าไหร่เนี่ย
1: 15,000 เนี่ย
0: เออแล้วก็
1: หากินอยู่กับบ้าน
0: เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วย
1: โอ้
0: เห็นไหมล่ะ
1: ทำดีปฏิบัติดีเดี๋ยวคนเข้าออกในหมู่บ้านพอปีใหม่ทีเขาก็ต้องให้ของขวัญ นะ
0: ผมเข้ามาทีผมก็ซื้อของอะไรให้ซื้อขนมไหม
1: เออ
0: ซื้อกาแฟให้กินนี่นะ
1: ให้รู้จักทำให้มันดีกันแล้วกัน
0: เดี๋ยววันนี้จะเอากาแฟให้ดื่มสักหน่อยไม่ลืมด้วยนะ39คนเนี่ยไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ว่ามี5คน
1: ลับลอบเข้า
0: เข้านอกออกไหนอ่ะ
1: เข้านอกประเทศใดประเทศเนี่ย
0: อาศัยช่องทางธรรมชาติซึ่งจะถูกดำเนินคดีข้อหาลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไม่ผ่านช่องทางและไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของตม.ครับนอกจากนี้อีก2คนเป็นบุคคลตามหมายจับ
1: ราย
0: แรกเป็นชาย
1: ลักทรัพย์
0: หมายจับคดีลักทรัพย์และอีกรายหนึ่ง
1: ข้อหาอะไรเนี่ย
0: หมายจับศาลอาญาข้อหามีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอั้งยี
1: ่รวมกันเป็นซ่องโจรเนี่ยนะ
0: ช่อโกงประชาชนครับ
1: แล้วก็แสดงตนเป็นคนอื่นทุจริต
0: โดยทุจริตหรือหลอกล่อ
1: หลอกล่อ
0: ร่วมกันนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
1: ข้อมูลอันเป็นเท็จนี่แหละ
0: น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนและร่วมกันฟ้องเงินไอ้ทองไอ้คนหลังนี่โดนหนักเลยนะเนี่ย
1: จับไปเหอะอย่างนี
0: ้
1: ทำให้เขาเสียหายเด้
0: อายขายกินอะไรอย่างเงี้ยน่าอับอายพี่หนูพี่หนูพูดอย่างเงี้ยพูดอับอายได้เลยนะไปพูดนายอำเภอที่ไหนไม่รู
1: ้
0: ทำงานไม่สนองนโยบาย
1: โอ้เต็มปากเต็มคำเลยนะ
0: มันน่าอับอายอย่างนี้สิมันน่าอายอ่ะนะ
1: ไปช้าสิ่งผิดกฎหมายอย่างเงี้ย
0: ว่าจะไม่พูดเรื่องแบบนี้แล้วนะเนี่ยอดไม่ได
1: ้ว่ากันไป
0: ตั้งแต่บำนาญไม่ขึ้นเนี่ย
1: ไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะ
0: ไม่เคยได้ขึ้นเลยนะเป็นอะไรจะก็ไม่รู
1: ้นาน
0: วันนี้ดื่มกาแฟลุงช้างดีกว่ากาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทแถมทันที
1: สบู่หอมส่งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะก็มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วยนะ
1: เ
0: หมือนกับกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจื้อ
1: แล้วก็ยังมีกระชายดำเนี่ยนะ
0: เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาแถมเขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจะปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: สูตรดั้งเดิมเนี่ย1ถุงเนี่ย490บาท2ถุงก็900บาทซื้อ2ถุงรับทันที
1: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: แม่ว่าจะค่อยๆพูดแบบพระเอกแล้วนะเนี่ย
1: 1ก้อน1ก้อนจะไปพูดแบบพระเอกได้ไงพูดกับตัวโกงอะถ้าพูดดังอะ
0: คุยกับตัวโกงลิเกพูดเบาก็พูดเบาก็ขมเราอยู่เลยดิ
1: ใช่ใช่
0: ใครเป็นเบาหวานฟังทางนี้
1: อ้าวเป็นเบาหวานไปหาหมอเถอ
0: ะแล้วหมอก็ว่าไง
1: อ้าวหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเอายาเบาหวานมากินนะ
0: เขาให้กินกินให้หมดนะ
1: แล้วคุณก็ฉลาดหน่อยที่มารับประทานมาละกินนกเราควบคู่กันไป
0: ได้เลยนะ
1: ได
0: ้ดิแต่เก่าแต่ก่อนคนโบราณโบราณเขากินกันนะเนาะครับ
1: มาละทีนกนะกระปุกก็300เด้เขากระปุก600มาต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: ซื้อ4กระปุกเป็นไง
1: สี่กระปุกก็แถมให้1กระปุกกันนะ
0: ครับ
1: อัน2นะมาละทีนกนะ
0: ใครที่โทรมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวมันจะโอนไปที่ประแช่มนะนะครับถ้ามาทีๆกันจะรับให้แต่ประแช่มรับทีไม่ได้
1: เป็นไง
0: งองงูเต็มหัวเลย
1: งงแล้วก็หูตึงบ้างอะไร
0: สวัสดีจ้าวานิดาเอาอะไรดีจ้าวันนี
2: ้งาดำสี่กระปุกค่ะ
0: เอาเดี๋ยวแถมให้กระปุกงาดำสี่กระปุกแถมกระปุกนะ
2: ค่ะ
0: จ้า
2: ที่อยู่ตามเดิม
0: ตามเดิมจ้าอัศถิอัศถิจ้า
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ครับผมนะได้ครับ
1: มันงาดำไง
0: อันนี้โอ้มสั่งมาอาทิตย์ที่แล้ว
1: ข
0: ้างบ้านก็บอกกินดีไว้ราคาเดียวกันมาละคินกด้วยนะ
1: ก็สองกระปุกก็600อ่ะนะ
0: ครับ
1: ไม่เสียค่าจัดส่งโปรก็เหมือนกัน
0: สี่กระปุกคร
1: ับแถมให้1กระปุกกันนะ
0: หรือจะซื้องาดำกระปุกมาละคินกกระปุกหนึ่งก็ได้นะไม่เสียค่าส่งเหมือนกัน
1: สามสองเนี่ย
0: ครับก็เอาไปหล่อเลี้ยงกระดูกที่มันกระดูกครอบแคบครอบแคบครอบแคบนี่แหละ
1: กระดูกมันลั่นแล้วเนี่ย
0: แต่มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรนะเพียงแต่ว่ามันบ่งบอกถึงว่าความหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นกระดูกเนี่ยมันแห้ง
1: แต่เป็นเครื่องยนต์นะไม่มีน้ำมันนะนะ
0: ก็แคบก็แคบนานลำคาบไว้นานๆได้ไห
1: ม
0: เอาไว้นานๆมันก็จะเป็นเรื่องของกระดูกผุกระดูกพุนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ0820นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับก็อย่างว่านั่นแหละคนที่กระดูกครับแคบเนี่ยถ้าไม่ดูแลกันไม่สร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อไปในอนาคตมันจะกระดูกผุกระดูกพุนอีนี้จะเจ็บละ
1: อ
0: ีนี้จะปวดละ
1: ม
0: ีกระดูกจะป่นละเผื่อกระดูกสุดกระบี่
1: นาน
0: ต้องรีบหาแคลเซียมไปพบหมอพบแพทย์เลย
1: หาหมอ
0: หมอก็ให้ยามาให้แคลเซียมมากินกินเลย
1: แล้ว
0: กินคู่กับ
1: มาละกินกเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่มาละกินกเสีย
1: อ๋อ
0: เออถ่ายแคลพัดไง
1: ถ่ายแคลพัดถ่ายแคลพัดอันนี้เกี่ยวกับกระดูกอ่ะ
0: เขาไม่ได้เป็นเบาหวาน
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: เออเป็นเบาหวานต้องกินมาละกินกกินยาโรงพยาบาลอ
1: ันนี้ต้องถ่ายแคลพัด
0: ถ่ายแคลพัด
1: ควบคู่กันไป
0: ควบคู่กันไป
1: สองกระปุก500
0: อุ้ยกินได้ตั้งเดือนนึงนะ
1: ซ
0: ื้อสี่กระปุก1,000แถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้แถมให้
0: เมื่อวานที่หน้าโรงเรียนพล่มป่าวายบอกเฮ้ยปวดจะตายอยู่แล้วสั่งตะวันสุกไม่ถึงสักที
1: อ้าว
0: ผมบอกอ่ะ ผมส่งไปแล้วมันยังไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขับรถไปให้เลยเอาสี่กระปุกแถมให้กระปุกหนึ่งพันหนึ่งนะเอาก็เอาเมียแกก็ทรมานเลยนะ
1: โอ้แล้วไปถึงยังอ่ะนะ
0: ให้ลูกไปส่งเมื่อคืนนี้แล้ว
1: โอ้บริการถึงที่เพิ่งกันเนาะ
0: เดี๋ยวถ้ามันเผื่อว่าวันนี้ไปสนีก็มาให้อีกก็ไม่ต้องเอานะแต่ก็ตีกลับมาซะ
1: นาน
0: ใช่ไหมครับเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมาก
1: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวทายทิปโอสดสูตรดั้งเดิมสิ
0: เอาไปรับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดนะ
1: อันนี้เป็นแบบกล่องสีเหลืองๆนะมีรูปลุงช้างด้วยนะ
0: ครับ
1: เบอร์โทรลุงช้างเขาก็มีนี่
0: ต้องดูให้ดีเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะบางคนไปให้ลูกให้หลานสั่งซื้อไปซื้อในแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มสีส้มมั่งสีฟ้ามั่งสีดำมั่งแล้วก็ไม่มีรูปลุงช้างแล้วกินไปก็เฉยแล้วก็บอกกับลุงช้างพูดแล้วซื้อมาไม่สมคำล่ำลือผมไม่มีขายในแพลตฟอร์มพวกนั้นแหละครับอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่เบอร์ลุงช้างเลย
1: 0812961690 0812961691
0: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924437 081924437
1: นี่แหละ
0: หรือใครอยู่แถวบ้านครัววันนี้ก็โทรไปที่0890815595
1: เนี่ย
0: ไปซื้อสบู่แก้คันกับเขาอะนะปอกวันนี้อีก3วันหายคันถ้าสบู่หอมฟุ้งลุงช้างในตอบวันเนี้ยฟอกวันนี้หอมเดี๋ยวนี้
1: เย็นชื่นใจ
0: ให้มาพูดไม่ยอมมาพูดนะ
1: เดี๋ยวก็มาแล้วนะ
0: ให้มาตัวจริงนี่มาทางโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องไม่ดูนาฬิการ วบแล้วครับเพื่อนบ้านยิงอดีตเมียสี่นัดญาติเมียนะเสียชีวิตคาที่อ้างชอบนำเรื่องส่วนตัวไปนินทาเป็นไงละพวกชอบนินทาการเลมันเทแกบไม่เจ็บแสบเหมือนเอาตูดไปขูดหินนี่แหละนะ
1: ระวังเอาไว้นะพวกชอบนินทา
0: เสียยุทธยาเนี่ย
1: อ้าว
0: เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้3 ทุ่ม
1: 3 ทุ่มของเมื่อคืนนี้หรือไง
0: ผู้การตำรวจยุทธยาพลตำรวจตรีเขมพัฒน
1: ์
0: โพธิพิทักษ์เนี่ยแหละเจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมตัวนายวิวัฒ
1: น์อายุ53 ปีผู้ต้องสงสัย
0: ใช้อาวุธปืนยิงนายไพศาลอายุ49 ปีเสียชีวิตในชุมชนหลวงพ่อสุริยมุนี
1: ตำบลพายลิงอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ก็จะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในเวลาต่อมาล่ะครับ
1: นายนี่นายวิวัฒน์ว่าไง
0: ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาติของอดีตภรรยาผมนะครับ
1: และเป็นไงคนเนี้ย
0: มักจะเอาเรื่องส่วนตัวผมไปเล่าให้อดีตภรรยาผมฟังกล่าวหาว่าผมมีพฤติกรรมเจ้าชู้ติดพันผู้หญิงคนอื่นทำให้เกิดความไม่พอใจมีปากมีเสียงกันอย่างต่อเนื่อง
1: ทะเลาะกันแล้วก
0: ็ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตโวยวายอยู่ในห้องน้ำแหละ
1: และจากนั้น
0: ก็ลงไปหาแล้วก็เกิดการโต้เถียงกัน
1: ใช้อาวุธปืนยิงไป4 นัดเน
0: ี่ยแค่นั้นแหละ
1: แล้วก็หนีนะ
0: อยู่ทำไมเรา
1: หลบหนีไปได้รถจักรยานยนต์
0: ไปหาคนรู้จักกันที่วัดชัยวัฒนาราม
1: แล้วก็หาทางออกเนี่ย
0: อ้อมไปทางอโยธยาม ุ่งหน้าไปยังสายเสียแล้วตัดสินใจย้อนกลับบ้าน
1: เนื่องจากไม่มีเงินติดตัว
0: ไม่คิดซะก่อนเลยนะหนู
1: เรียกนายกกี่แล้วน้ำมันรถก็หมดเนี่ย
0: ไม่มีที่ไปแล้วเว้ย
1: โจงกระทั่งตำรวจไปจับกุมเลย
0: พร้อมกับกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมรับว่า
1: ใจร้อนไป
0: เห็นไหมใจร้อนไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
1: ต้องใจเย็นๆกันเอาไว
0: ้กับสปพนักงานสิบยาพันตำรวจเอกปองพบประสบพิชัยเนี่ยนะ
1: บอกว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนอะไร
0: ไทยประดิษฐ์อีกแล้วครับท่าน
1: แบบไหนอ่ะ
0: ขนาด.38ไง
1: โดยผู้ต้องสงสัยอ้างบอกว่านำไปทิ้งแล้วที่ไหนอ่ะ
0: สะพานข้ามแม่น้ำชลประทาน
1: ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามอาวุธปืนด้วยนะ
0: มาให้ตำรวจเขาเหนื่อยซะอีกแล้ว
1: ต้องไปงมค้น
0: เพราะว่าคดีพวกนี้เอาปืนทิ้งเนี่ยต้องงมหาด้วยนะ
1: ต้องให้เจอด้วยไง
0: ถ้าไม่เจอเดี๋ยวมันพลิกลิ้นได้คนนะสันนิษฐานว่าคดีนั้นเกิดมาจากความขัดแย้งส่วนตัวนั่นแหละ
1: อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ยังไงก็ต้องหาปืนให้เจอนะภูมิกับนะผู้ต้องสงสัยยังถือเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะต้องได้รับการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: อยุธยาเมืองเก่าและของเราแต่ก่อน
1: กรุงเก่าม
0: ีคนใจร้อนควักปืนยิงคนข้างบ้านตายนี่นะ
1: พอหานินทาก าเลมันเทน้ำนี่แหละ
0: ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหิน
1: ประมาณนั้น
0: เอ้าจะหมดเวลาแล้วอ่าน61 วัดแล้วไม่ใช่เหรอ
1: 61 62วัดแล้ว
0: 62วัดแล้วเจริญพรญาติโยมพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีนะ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันมีทั้งหมดก็60กว่าวัดเนี่ยนะจะเป็นกองละพัน 2,000 อะไรติดต่อทางวัดจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัด
0: อย่าเบื่อเนาะอย่าเบื่อทำบุญด้วยกันครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดแรกวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอนระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาทงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตากรีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายน15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงตะนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายตาปูงกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบล หนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดถนนโค้งตำบลและอำเภอชายบาดาลจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านกรำตำบลธรรมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองทรายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดหนองขามตำบลชอนสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ขอบคุณลุงคดด้วยนะฮะสักครู่นี้โอนเงินเข้ามาซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์ท่านจำปาด้วยสาธุครับ
1: ลุงคดได้ไง
0: ลุงคด
1: ป้าแจ้วยังอยู่ป่ะน่ะป้าแจ้ว
0: ป้าแจ้วโอนมามะ
1: คิดถึงนะ
0: สาวเขาย้อยน้ำท่วมไม่โอนมาแล้ว
1: สาวเขาย้อยไปกับน้ำแล้ว
0: ครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะเมื่อวานนี้ซื้อสินค้าไปแล้วก็ร่วมทำบุญโดยคนละร้อยคนละ200แต่เฉพาะซื้อไทยทิพย์โอสถนี่ก็ได้บุญอยู่แล้วเพราะว่า300บาทเนี่ยเราคือบริษัทเป็น295
1: กระปุกก็300เนี่ย
0: 5บาทนี่เราร่วมทำบุญกันเน
1: า
0: ะ
1: ท่านก็ได้ทำบุญไปด้วย
0: ครับส่วนวันที่22วัดบ้านคลองหนองไสขาว
1: อ
0: ำเภอบ้านหมี่นี่ลุงช้างไปด้วยนะ
1: ไป
0: ตั้งแต่เย็นวันที่21แล้วล่ะเพราะว่าจะมีการสวดมนต์เย็นด้วยเนาะนะก็พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์เย็นลุงช้างก็จะไปแป๊บนึงแล้วก็ตอนเช้าวันที่22ก็จะถวายก็ไอ้ตั้งองค์กฐินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเจริญพระพุทธมนต์ฉันอาหารเพลเสร็จปั๊บ13นาฬิกาก็นำผ้าพระกฐินนี่แหละครับแล้วก็กองกฐินต่างๆเนี่ยวนรอบพระอุโบสถนะครับโดยท่านพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรีนะครับก็เข้าใจว่าท่านผบ.พลป.คนปัจจุบันก็น่าจะไปด้วยแหละ
1: ครับ
0: ครับเขาสนิทกันเขาสนิทหนมกันนี
1: ่โอ้อ้าวดีแล้วทำบุญด้วยกัน
0: ครับที่บางคล้าฉะเชิงเทรานอกจากน้ำยังไม่ยุบแล้วยังมีรถกระบะพลิกคว่ำรถตู้พุ่งชนรถกระบะนะถลายไปชนมอเตอร์ไซค์ลากร่างคนขับไปกับถนนนอกจากนี้รถตู้ยังทับผู้โดยสารที่ติดคารถอีกมีผู้บาดเจ็บ2รายครับ
1: บาดเจ็บสาหัสด้วยเนี่ยนะ
0: 6โมงเย็นแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บางคล้าครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุ
1: รถกระบะเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ชนกับรถมอเตอร์ไซค์และอีกหลายคันเนี่ย
0: ครับก็ที่รถที่เกิดเหตุเนี่ยนะไปเจอรถพลิกตะแคงอยู่บริเวณแยกสนามกีฬาตัดใหม่ตำบลบางคล้า
1: บางคล้านี่แหละ
0: ครับพบรถตู้สีบอลพลิกตะแคงอยู่บนถนนมีผู้โดยสารถูกทับบาดเจ็บติดอยู่ในรถอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันบุดเข้าไปในรถนำผู้บาดเจ็บออกมา
1: ชื่อว่านางสาวทัศนีนะ
0: ข้างกันพบรถจักรยานยนต์สีฟ้าถูกรถตู้ทับอยู
1: ่
0: ทราบชื่อคนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือนายวาทิต
1: มีบาดแผล
0: ที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัสอยู่กลางถนน
1: ห่างไป20เมตรเนี่ย
0: พลกระบาดสีบรอนทอง
1: หน้ารถพังยับเนี่ย
0: ทราบชื่อผู้ขับก็คือนายพัสกุลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: สอบถามนายกิตติศักดิ์คนขับรถตู้ว่าไง
0: ขับรถมาจากหัวไซมุ่งหน้าสี่แยกบางคล้า
1: ก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถกระบะพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้ออกมาจากสนามกีฬาเนี่ย
0: มาชนกับรถตู้ของตนอย่างจัง
1: จนกระทั่งรถเนี่ยเสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
0: แล้วก็ลากคนขับรถกระเด็นไปกลางถนนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
1: โอ้
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบ
1: หาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดเนี่ยนะ
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: ก็เป็นอุบัติเหตุนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่นเด
0: ้อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหน
1: เดี๋ยวฟังกัน
0: สักครู่เดี๋ยวเราจะกาบับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมัน
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ลาย07
3: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 0812901691
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B-Care เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
6: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
4: โทร0812901691
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลัง
8: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็เ

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank Nene Royal ขึ้นร้องเพลงโซโลกีตาร์สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อค่ำวันนี้ที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินและ

0: กับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมในขณะที่เนเน่โรยัลหรือรัติการอัมลอยศิลปินล็อกสาวชาวไทยวัย16ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็ทาเลนต์2026ขึ้นเวทีแสดงดนตรีในงานเลี้ยงโดยร้องเพลงซอมบี้และเพลงสมซานสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ตบมือตามจังหวะเพลงยิ้มแย้มตลอดเวลายศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: พลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงปฏิบัติการด้านการจราจรในปีงบประมาณ2570โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนห้ามเรียกตรวจแบบสุ่มจับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะต้องสุภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริงช่วงต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งจมลงหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดใต้น้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและว่าเรือลำดังกล่าวซึ่งบรรทุกตู้สินค้า 2,500 ตู้แล่นอยู่ในเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายด้านกองทัพสหรัฐเผยว่าได้ทำลายเรือใบแบบดั้งเดิมของอาหรับที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานหลังต้องสงสัยว่าเรือลำดังกล่าวกำลังสอดแนมและระบุเป้าหมายเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งอิหร่านมักใช้เรือในลักษณะนี้เพื่อช่วยชี้เป้าในการโจมตีทางทะเลส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกมาเตือนว่า
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
4: ขีด1ขีด03756ขีด1ขีด0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
6: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
7: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา9นาฬิกาตั้งองค์กฐินณศาลาการเปรียญวัดบ้านคลองเวลา16นาฬิกาพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์วันที่22พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปเวลา11นาฬิกา30นาที ีแห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 น.ทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับลุงโชเล
1: ่ฟังกันต่อเลยนะ
0: อยู่ด้วยกันนะชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ
1: อุตรดิตถ์ก็ 90.50 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ย
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นวสป.711จส.1กรุงเทพตำรวจภูธรภาค9ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงหรือจะเป็นเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: จินบุรีเนี่ยนะ
0: ลาผมแล้วก็พี่น้องสตูลนะเดือนหน้ากลางคืนเจอเรา3ชั่วโมงอีกเหมือนกัน
1: ฟังกันแบบตอนกลางคืนกันบ้าง
0: ลีลันลีลันเป็นเพื่อนคนนอนไม่หลับเนาะคนนอนไม่หลับคนนอนดึกไม่ต้องไปจับแมวสวดมนต์นะ อ่ะมาขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งโกโก้มาจากสตูลนะฮะ
1: โกโก้ชู
0: จากละงูวันนี้2กล่องจาก
1: 2กล่อง
0: ในตัวเมืองอีก2กล่องนะ
1: 500
0: บ้านแพก็มีพี่ปั้นกินคนเดียวเอ้ยไม่ใช่มีคนกระหลงอ่ะบ้านแพยังไม่มีคนดื่มเลยนะน่ะรอให้ลุงช้างมาเยี่ยมหน่อยรอฝนหมดก่อนตอนนี้ฝนภาคใต้กำลังตกนะ
1: ฝนใต้มี
0: แล้วก็วันนี้ก็ทีมงานเราก็จะไปเยี่ยมเยือนคุณผู้ฟังที่
1: ปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวครับ
1: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: สินค้าเยอะแยะจ้าปุ๋ยก็บอกมาคุณพี่จากลาดหลุมแก้วปทุมธานีเดี๋ยววันนี้ทีมงานเราไปให้เน
1: า
0: ะ
1: ปุ๋ยไปส่งนะ
0: 30กระสอบตันครึ่งนะครับแถมไป3กระสอบเดี๋ยวมีฮอร์โมนไปด้วยก็จะเอาดึงรวงด้วยเอาดึงรวงด้วยขวดนึงนะนะครับเนี่ยดึงหลวงก็ขวดหนึ่งก็พันหนึ่งอะนะ
1: สองขวดก็พันห้า
0: ขวดก็พันห้า
1: สามขวดก็สองพัน
0: เม็ดฟูกเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: กล่องละ1,000นะสองกล่องก็พันห้า
1: คือกัน
0: สามกล่องก็2,000เหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะซื้อ2ตันแถมครึ่งตันแล้วก็เอาไปอีกตันละ2กระสอบ
1: นาน
0: เป็น14กระสอบเลยนะนะ
1: 14กระสอบป่ะนะ
0: ครับผม
1: หรือ2ตันเนี่ยแอบ14กระสอบอ่ะ
0: ท่านผอ.ของสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ที่สตูลเนี่ยนะแกก็ทำมันสำปะหลังด้วยทำอยู่พัฒนานิคมเนี่ย
1: อ๋ออยู่ลพบุรีมันสำปะหลังเนี่ยนะ
0: จริงๆแกเป็นคนสุโขทัยคนศรีนครคนศรีนครแต่พูดภาษาสุโขทัยไม่เป็นละ
1: ทำไมอ่ะน่ะ
0: มันนอก
1: มันนอกง่าย
0: ผมคนต่างจังหวัดคุณสรวัตรบำรุงศรีนะครับผอ.ตำรวจภูธรภาค9นะครับก็เป็นนักร้องนะร้องเพลงเยอะหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับอะไรนะเนี่ยมีข้อความอะไรเข้ามาหาลุงช้างเนาะนี่เอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครขอเพลงอะไรอีกนะชั่วโมงนี้เขาขอกับลุงโชเล่มาเนี่ยเพลง
1: ดอกยิ้วบานที่บ้านหมี่เนี่ย
0: ครับจริงๆบานทุกที่แหละ
1: หนาวหนาว
0: อะไรนะเขาบอกว่าผมอยากบอกคนชอบนินทาเขาบอกว่าให้ดังดังนี้อันนินทากาเลมันเทแกลบไม่เจ็บแสบเหมือนเอาตูดไปขูดหินเขาชอบผมพูดตรงนี้ที่ไหนได้ไม่ถูกเรื่องจริงๆเขาบอกอันกาเลอันนินทากาเลมันเทน้ำใช่ไห
1: ม
0: ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหิน
1: ประมาณนั้นนะ
0: นี่ส่งข้อความมาด้วยนะแฟนข่าวลุงโชเล่เยอะนะเนี่ย
1: ครับครับ
0: ครับแต่ละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องการประกาศรายชื่อวัดเนาะเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียว
1: กระถิ่นก็ปีละหนของแต่ละวัดนี่แหละ
0: ปีที่แล้วนะ20กว่าวัดเท่านั้นเองมีบางวัดเนี่ยถวายปัจจัยมาก็ทำให้ผมต้องเอาปัจจัยไปคืนวัดอีกเราได้กำไรนะเพราะได้พระมาคนละองค
1: ์ได้พระ
0: เนี่ยพระหูยานพระหูยานลพบุรีเนี่ยเขาอยากได้บอกนะ
1: เป็นไงมีไงบ้านลุงช้าง
0: เนี่ยให้ไปวัดโคกหม้อไปทำบุญแน่อ๋อ
1: นึกว่ามาที่บ้านลุงช้างแล้วหูยานทุกคนเลยนะ
0: ลุงโชเล่ก็ยาน
1: เพราะลุงช้างนี่ยานไปจะถึงสะดือแล้ว
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ3085นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: คุณ มันช้าขึ้นเนาะจ้างเนาะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับก็ไม่ได้นะแกยังไม่ได้จะสั่งโฟกัสมาเลยยังไม่ได้นะมันก็ไม่เข้าใจ
1: มันยังไงเนี่ย
0: ครับพี่กนกการผมเช็คให้แล้วนะที่บ้านแหลมนะบ้านแหลมเพชรบุรีอ่ะ
1: เช็คแล้วเป็นไง
0: ก็ไปรษณีย์เขาก็อยู่นั่นแหละของก็อยู่ที่ไปรษณีย์แล้วแต่มัน5วันยังไม่ถึงผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยถามเขาบอกก็โทรไปแล้วพี่กนกการไม่รับสายเขาน
1: าน
0: ก็บ้านก็รู้จักก็ไปสิ
1: ก็ไปส่งเขาหน่อย
0: เออ
1: รู้จักบ้านเขาธรรมดาก็รู้จักบ้านเลขที่ก็ไปส่งเขาได้เลยไม่ต้องรอโทรศัพท์แล้วกัน
0: นะแหลมน้ำก็ไม่ท่วมสักหน่อย
1: อ
0: ุตรดิตถ์ฟังชัดเจนไหมครับ
1: อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
0: เพราะว่าเครื่องสถานีปิดไปนานไงพอมาอีกทีก็จะมีคนฟังไหมนะ
1: มีใครฟังแล้วก็บอกคนที่ไม่เคยฟังมาฟังกันด้วย
0: อุตรดิตถ์เนี
1: ่
0: ยโทรกลับมาหน่อยดิ
1: บอกข่าวกันหน่อย
0: พี่ชัยไล่อ้อยบันคนบันบุงเนี่ยโทรมา081 290 1691ฟังได้ไม่ได้ก็บอกกันที
1: นั่นสิ
0: ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้งั้นง่าย
1: ๆ
0: มาดูข่าวกันต่อเนาะ
1: เรื่องของข่าว
0: สิรายการเรามันรายการข่าวไงใช่ไหมล่ะ
1: เป็นไงเราเนี่ย
0: โอ้โหรถแห่กำลังฮิตไงแล้วนักร้องนี่แต่งตัวโอ้โหบลือฮือบลาห้า
1: จะตามรูปแบบของคนยุคใหม่เขาแหละ
0: ไม่ได้เจอคนเมาเลยเมาแล้วไม่ใช่เมาธรรมดานะ
1: เมาคนนี้เป็นยังไง
0: เมาไม่เบาอ่ะ
1: เ
0: มาหนักอ่ะ
1: หนักแบบไหน
0: ลวนลามนักร้องสาวรถแห่เลย
1: ลวนลามแบบไหน
0: เป็นผู้หญิงที่นี่ทีมงานต้องเข้าไปห้ามไง
1: อย่าไปลวนลามเขา
0: เออพี่ครับขอที
1: แล้ว
0: มันให้จริงๆเหรอ
1: ให้แบบไหนอ่ะ
0: ชกหน้าปั้งหมัดยังหายท้องเลย
1: อ้าว
0: เออ
1: ไม่น่าไปลวนลามเลย
0: ให้สร้างความสนุกหันษาให้กับท่านนะ
1: ดูโชว์ดูสวยๆงามๆกันไป
0: นี่นะงานนี้เขาบอกว่าในโลกออนไลน์มีการเผยแพร
1: ่
0: คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะนักร้องวงรถแห่กำลังร้องเพลงอยู่บนเวที
1: ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะ
0: ถอดเสื้อเดินเข้ามาจับมือแล้วก็ดึงนักร้องหญิงหลายครั้ง
1: ในลักษณะคล้ายกับสร้างความวุ่นวาย
0: ตอนที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาห้ามปราม
1: แต่เหตุการณ์กลับบานปลาย
0: ครับเมื่อหญิงสาวคนดังกล่าวชกคนที่ใบหน้าชายแล้วนี่อ้าวเอาไปชกเขานี่วะเนี่ย
1: เก่งเหมือนกันนะผู้หญิงคนเนี้ย
0: จนล้มลงทั้งยืน
1: ผู้ชายล้มลงไปอ
0: ันนี้ทั้งน้องหญิงก็คงร้องเพลงต่อไปเหมือนไม่รู้ไม่ชี้นะครับ
1: ร้องเพลงไงนะ
0: ทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที
1: ่ก็ได้ต่อมา
0: ไปสอบถามนางสาวพรพัดทองขาว
1: นี่เป็นนักร้องเนี่ย
0: วงบังเอิญแบนครับ
1: จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะ
0: เราหามาเล่นลพบุรีหน่อยดิ
1: โอ
0: ้แกบอกว่าตนไปร้องเพลงกับรถแห่ของมงคลซาว
1: เมื่อคืนวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา
0: ในงานมันเกิดและฉลองเปิดร้านใหม่ในพื้นที่อำเภอกระสัง
1: จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย
0: ระหว่างกำลังร้องเพลงเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อกันนั่นแหละ
1: ปังปังปัง
0: มีผู้ชายอายุ30-40ปีนี่แหละครับ
1: ผู้ชายคนนี้เป็นยังไง
0: เมาเหล้าแล้วเสื้อผ้าไม่ใส่เนี่ยเอ้ยใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อ
1: ถอดเสื้อมา
0: เดินเข้ามาจับมือแล้วก็ดึงตัวเองให้ลงจากเวทีหลายต่อหลายครั้ง
1: ดึงนักร้องสาวเนี่ยนะโอ้
0: คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
1: เพราะว่า
0: เขาคงเป็นแฟนคลับที่มาทักทายนักร้องตามปกติ
1: จนกระทั่งมีทีมงานของเจ้าภาพเนี่ย
0: ซึ่งเป็นผู้หญิงเข้ามาห้ามปราบแต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมฟัง
1: เพราะไม่ฟังเท่านั้นแหละ
0: ผู้หญิงคนที่มาห้ามก็ชกไปหนึ่งครั้ง
1: เก่งเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ย
0: ก็เป็นเจ้าภาพไม่ใช่ทีมงานของรถแห่หรอก
1: แล้วต่อยผู้ชายจนล้มลงไปยืนทั้งยืนเลย
0: ครับขณะเกิดเหตุตนก็ไม่เห็นเหตุการณ์นะนักร้องคือว่าอย่างนั้น
1: อีตอนที่เขาตกกันเนี่ยนะ
0: เนื่องจากตัวเองเป็นคนสายตาสั้นนี
1: ่โอ้สายตาสั้นเนี่ยนะ
0: จริงยังคงร้องเพลงต่อไปจนจบงาน
1: และเป็นไง
0: มาทราบภายหลังว่ามีคนบันทึกเทปวิดีโอเขาไว
1: ้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะ
0: เอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์กันต่อจำนวนเรื่องนี้ไม่ถึงตำรวจ
1: ไปถึงเล่าสู่กันฟัง
0: นี่เล่าสู่กันฟังเนาะ
1: นักร้องกันธรรมดาเขาก็แต่งตัวให้สวยงามอยู่แล้ว
0: ครับหนุ่มรัสเซียครับซิ่งบิ๊กไบค์สนั่นกลางเมืองพัทยา
1: แล้วเป็นยังไงแล้วนะ
0: เหินข้ามเกาะชนต้นไม้เดสมอลเล่ดับคาที่ครับโชว์โชว์โชว์
1: จุดจบของนักซิ่งใช่ไหม
0: ครับได้ตำรวจจากสมองสพเมืองพัทยา
1: ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักเนี่ย
0: พุ่งชนเกาะกลางถนนมีผู้เสียชีวิตครับ
1: เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทก่อนจะถึงแยกไฟแดงเทพประสิทธิ์นะ
0: ฝั่งขาเข้าชลบุรีตำบลหนองปลืออ
1: ำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: เอาไปสำรวจตรวจสอบสิ
1: เมื่อไปถึงและไปพบชายชาวต่างชาติเนี่ย
0: นอนคว่ำหน้าอยู่ในกองเลือดด้วยนะ
1: ชื่ออะไรรู้ไหมเนี่ย
0: มิสเตอร์พาเวลอายุ37ปีเป็นคนรัสเซียครับ
1: คนรัสเซียที่มาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะ
0: ใช่ มาทำไมเว้ยนะมาเที่ยวเลย
1: เขาหนีภัยสงครามรัสเซียยูเครนนะ
0: มาขี่บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น XR XSR 900สีน้ำเงินทะเบียนชลบุรีไง
1: แล้วเป็นยังไงสภาพรถนี่พังเสียหายอย่างหนักเนี่ย
0: รถเช่าเนี่ยพวกเนี้ยเน
1: า
0: ะถ้าเดินไปอยู่ฝั่งของถนนห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน100เมตรนะครับ
1: ห่างไปเลยนะ
0: ครับ
1: จากการสอบถามในชาตรีบุญจันทร์เนี่ย
0: คนนี้เป็นอาสาสมัครกู้ภัย
1: ว่าไงล่ะอาสาเนี่ย
0: ได้รับแจ้งจากตำรวจสภ.เมืองพัทยามาดูหน่อยเสีย
1: ให้เข้าไปสำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ขณะขับรถออกตรวจพื้นที่ตามปฏิบัติมาถึงจุดเกิดเหตุ
1: มีประชาชนเรียกให้จอดรถแล้วก็แจ้งบอกว่าร
0: ถจักรยานยนต์ของฝรั่งคนนี้
1: เป็นไง
0: พุ่งชนเกาะกลางถนนเขาให้แล้ว
1: ให้ลงไปสำรวจตรวจสอบดิ
0: ก็ไปดูแล้วคนตายดิ
1: คนขับชาวรัสเซียตายไปแล้ว
0: ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมข้อมูล
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะ
0: ครับจะโชว์อะไรก็ไม่รู้ขี่แหมมันสนามแข่งดิไปบุรีรัมย์นู่น
1: โอ้อันนี้แกมาจาก
0: อยู่พัทยาก็ไปพัทยาเซอร์กิตที
1: ่มีใช่ไหม
0: มี
1: สนามแข่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แกอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยมาตายเมืองไทยเลย
0: รักเมืองไทย มาตายเมืองไทยนะ
1: ไม่น่ามาจากรัสเซียเลยเน
0: า
1: ะ
0: แก๊งทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์เนี่ยโดนทลายไปแล้วครับ
1: จับได้5ผู้ต้องหาเนี่ย
0: ยึดไป15คันนะ
1: 7ผู้ต้องหาย
0: ึดรถ15คัน
1: ยึดได้
0: เจ้าของรถดีใจได้รถคืนว่าไม่ต้องผ่อนลมแล้ว
1: อ๋อนี่ลักตั้ง15คันนี
0: ่ผ่อนลมผ่อนกุญแจมาซะหลายเดือนเลยเชียว
1: 7คนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่ไหนเนี่ย
0: โอ้ในเขตตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็มีสภ.เมืองสมุทรปราการ
1: อ๋อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
0: ครับมีการลักจักรยานยนต์2กลุ่ม
1: โอ้มี2กลุ่มด้วย
0: ชาวบ้านแจ้งว่ารถหายหลายรายนะฮะ
1: สามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด7ราย
0: พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์15คันรถกระบะตู้ทึบ2คัน
1: เบากุญแจอีก25อันเนี่ย
0: ทำกุญแจผีด้วยไง
1: มาทำเบาทุบเสียเลย
0: แล้วก็กุญแจรถอีก5ดอกครับ
1: เออ
0: เริ่มจากการตรวจสอบพบจุดซุกซ่อนรถต้องสงสัยในอาคารร้าง
1: ที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการน่ะ
0: ไปพบชายอายุ18ปีและ30ปีกำลังขนรถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะตู้ทึบ
1: เข้าไปจับกุมตัวได
0: ้โดยพบว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทั้งผู้ลงมือลักรถ
1: แล้วก็ผู้ที่นำรถไปย้ายไปซุกซ่อนอย่างที่อื่นต่อเนี่ยนะ
0: ครับไอ้พวกนี้แผนกขโมยเก่งเป็นรูปเก่งไปจากในคุกหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ได้วิชามาจากในนั้นนะเยอะนะ
0: ตำรวจขยายผลคนบ้านพักในซอยสุขอยู่สุข18
1: ต่อไปพบรถจักรยานยนต์ที่แจ้งหายไว้อีก2คันเนี่ย
0: จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนตามไปตรวจสอบที่บ้านพักในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ซึ่งใช้เป็นที่รวบรวมที่จอดรถนี่แหละ
0: พบรถจักรยานยนต์อีก9คัน
1: ทั้งในบ้านแล้วก็บนรถกระบะตู้ทึบนะ
0: ความตั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมรวมผู้ต้องหาที่ถูกจับทั้งหมด
1: 7ราย
0: ผู้ร่วมก่อเหตุอีก3รายครับ
1: ตำรวจ
0: ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน
1: ออกหมายจับแล้วนะ
0: ถ้าจับได้ก็รวมเป็น10ไปนะ
1: เ
0: ครือข่ายดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบตั้งแต่แผนกขโมยรถ
1: แล้วก็ขนย้ายซุกซ่อน
0: เตรียมขายส่ง
1: แล้วก็พบเบากุญแจเนี่ยนะ
0: ที่เตรียมไว้เปลี่ยนกับรถ
1: เพ
0: ื่อให้ผู้รับซื้อสามารถนำไปใช้งานได้ทันที
1: เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่ายังไง
0: อาจมีการลำเลียงรถไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย
1: อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวการสำคัญอีกนะ
0: นั่น
1: เออ
0: โดยประการราชนีแหละ
1: ไปขายเพื่อนบ้านไง
0: ครับเพื่อนบ้านขายไว้แต่คงไม่ใช่เขมรขมิ้น
1: เ
0: ขาดีเดี๋ยวนี้สงบเสงี่ยม
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไม่ยุ่งกับไทย
1: ไม่ต้องมายุ่งหรอก
0: มีแต่ไทยได้แหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปยุ่งกับเขาย
1: ุ่งทำไมอ่ะ
0: มุดเข้าไปเป็นลูกน้องขายอะไรสแกมเมอร์อะไรนะ
1: ไม่เข้าท่าเลย
0: ถามมาจากลาวกี่คนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย70คนใช่มั
1: ้ยเยอะแยะไปหมดเลยหนีจากเขมรไปลาว
0: บ้านเราที่ทำมาหากินเยอะแยะไม่
1: ได้รู้จักทำมาหากินขี้เกียจนะนี
0: ่ครับ
1: จ้องจะทำมิจฉาชีพป่ะนะ
0: ใช่
1: ด
0: ูแลสุขภาพคุณโดยไบโอนะแม่นะ
1: ไบโอดีอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะเติมเต็มให้กับร่างกาย
0: ครับ
1: รับประทานไบโอดีรับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
0: ขวดมี100เม็ดนะ
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดนี่แหละ
0: ครับ
1: ก่อนอาหารเนี่ย
0: ใช่
1: ทุกวันเนี่ย
0: เช้ากลางวันเย็นเลยนะ
1: อืม
0: ถ้าเป็นโฟกัสของผู้ชายเนี่ย
1: อืม
0: รับประทานหลังอาหารนะ
1: หลังอาหารไง
0: มื้อไหนก็ได้แต่ผมแนะนำว่าอย่าไปทานมื้อหลังมื้อกินเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับคนข้างๆจะเดือดร้อนเวลานอนไม่หลับ
1: โอ้ถึงขนาดนั้นนะ
0: ให้ทานหลังอาหารมื้อกลางวันนะเป็นอะไรจะได้เอาทันฟอกัสกล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
0: ครับใครที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะเนี่ยทำให้ปัสสาวะไม่พุ่งไม่
1: จวดเนี่ยนะ
0: ไม่จวดเนี่ยนะ
1: ปวดฉี่ก็บ่อยด้วย
0: แต่ออกนิดเดียวอ่ะ
1: ฉี่ก็สะดุดด้วย
0: มันไม่ได้ออกเยอะนิด
1: รถ
0: หัวนิ้วโป้เท้าอี
1: นี่แหละปัญหา
0: ครับ
1: รับประทานฟอกัสกัน
0: กล่องละ390 บาท2กล่อง700ซื้อ3กล่อง 1,000 นะจ๊ะ
1: 3กล่อง 1,000 นะบอกให้รู้
0: เขาไม่ได้กินเพื่อไอ้นี่นั่นหรอกใช่ไหมล่ะแม่บ้านได้ชอบหวงยังเลยพ่อบ้านบางคนแอบซื้ออถ้าแอบซื้อนะ
1: เป็นไง
0: ไอ้ห้าวนุ่นไม่บอก
1: คุยกัน
0: ถังใหม่สิ
1: 081-290-16
0: 91สะเทือนใจครับบุกจับลูกทรพีกระทืบแม่ไว้80
1: โอ้ไอ้ทรพี
0: มันทำร้ายแม่มา4ปีแม่ทนทุกข์ทรมานทนไม่ไหวหอบสองขามาร้องในอำเภอลำทนทีป่ะ
1: แกก็อยู่ไม่ใช่นะแกก็อยู่นานมันก็น้อย
0: หรือไปร้องในอำเภอหรือไปร้องในอำเภอบ้านสร้างไหม
1: ไม่รู้นะไม่รู้จักเขาเนี่ย
0: ที่อุดรธานีไม่เกี่ยวกับบ้านเรางานนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์นะ
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดิ
0: ครับ
1: 2กระปุกก็650 บาทเป็นแบบซอฟต์เยลนะ
0: ถ้าเป็นแคปซูลก็คือ
1: ทางด้านของ
0: ยาย
1: าบิงนะ
0: ปุกละ860 เม็ดนะครับ
1: 2กระปุกก็1,500
0: ครับ
1: เกี่ยวกับตานี่แหละ
0: ใช่เกี่ยวกับตามองไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งไม่แจ๋ว
1: แจ๋วไปปิ้งเนี่ยนะ
0: ยาย่าบิ้ง2เม็ด
1: ประทานกัน
0: สำหรับเจ้าดีแคร์เนี่ยโปรโมชั่นแล้วก็ราคาเดียวกันนะกับโปรมิกออยที่ไปบำรุงไตฟื้นฟูไตนะ650เหมือนกัน
1: 150นะ
0: นายอำเภอเมืองอุดรธานีครับท่านชวิตป้องขันนะแต่รับการร้องเรียนจากนางไพร
1: อายุ88ปีบ้านผ่านศึก1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมือง
0: ครับป้าปองว่าไงครับ
3: วิทยุแกทำไมถึงไม่มีแกพูดมีแต่ลาวกาวที่ไหนพูดเนี่ย
0: เอ้าก็ฟังตอนไหนแล้วฟังตอนนี้สิ
3: ตอนนี้ก็ไม่
0: อ้าวขว้างทิ้งน้ำไปเลย
1: เปิด FM เมื่อเปล่า
3: จะขว้างอยู่แล้วเนี่ย600
0: ลองไปปรับให้มันเป็น AM ที่ป้าปองไปปรับเป็น FM มันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้สิ
3: ฉันปรับไม่เป็น
0: น
3: ะ
0: นั่นแหละเดี๋ยวผมขับรถไปหาดีมั้ง
1: โอ้ลูกหลานจะไม่มีเลยไงไ
0: ม่มีใครปรับให้เลยเหรอ
1: AM FM
3: ไม่มีใครเลย
0: อ่ะผมกำลังออกอากาศอยู่นะ
1: คนเป็นเขาปรับให้หน่อย
0: โถแม่คุณเอ้ยแม่คุณแม่คุณแม่ทูลหัว
1: ไปเปิดไปตรงมันละมั้ง
0: ถ้าเปิดปากกระป๋องไปอย่างนึง
1: เปิดปากกระป๋องเนี่ยบางคนนี่เขามีที่ดึงไม่ดึงไปเปิดข้างล่างอีกก็ได
0: ้
1: แม่คนเรานี
0: ่เอาไอ้ไอ้มีดมาปอก
1: ก็ไอ้ขวานมันก็ดึงขึ้นได้แหละ
0: ไม่ดึงไม่ดึง
1: แม่เอานี่ไปทางฝาไปข้างล่างแล้วไปเปิดไม่ต้องไปเอามีดมางัดอีกก็ได
0: ้
1: คนเรา
0: ทางบ้านผมเนี่ยไปด่าแม่ค้า
1: ทางบ้านกูก็เยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไปด่าแม่ค้าขายข้าวกล่องหน้าหมู่บ้านผมน่ะ
1: ไปด่าทำไมอยู่น่ะ
0: เอาสั่งกะเพราไข่ดาวพอกลับมาถึงบ้าน
1: เป็นไง
0: มีแต่ข้าว
1: อ้าว
0: กะเพราก็ไม่มีไข่ดาวก็ไม่มี
1: อ้าวทำไมแม่ค้าทำอย่างนั้นแล้วนะแม่ค้าก็ไม่น่าเลย
0: รีบเอาไปที่ร้านเลยปั่นจักรยานน้องแดงไป
1: ไปหาแม่ค้าที่สั่งมาเนี่ยนะ
0: แกดูสิเนี่ยข้าสั่งกะเพราไข่ดาวเนี่ยมีแต่ข้าว
1: แกไม่น่าทำอย่าง
0: น
1: ี้เนี่ย
0: กะเพราก็ไม่มีไข่ดาวก็ไม่มีส่งคืนให้แม่ค้า
1: แม่ค้าว่าไงอ่ะ
0: แม่ค้ามันนี่มาดูสิพอเปิดปั๊บ
1: เป็นไง
0: มันก็มีเนี่ย
1: อ้
0: าวมันกี่บาทกูจะไปไม่มีวะ
1: ทั้งก็แปลกเงินเน
0: า
1: ะ
0: ก็ใจเอาข้างล่างแล้วข้างบนข้างบนข้างล่างอะนะ
1: แต่คนที่ข้างบ้านช้างเนี่ย
0: ยังอยู
1: ่พาผมไปดูหน่อยทีเนี่ยไปบ้องหูนาทีนึงไม่ฉลาดเลย
0: ทำเป็นคนข้างบ้านโชเล่ไปได้
1: เป็นใหญ่อะข้างบ้านผม
0: ตอนก่อนผมจัดรายการลิเกออกอากาศทางสถานีวิทยุมาแล้วโอ้โหเดินผ่านหน้าร้านวิญญูเขาเปิดลิเกโชเล่เลย
1: เปิดเต้
0: โชเล่มาแล้วโชเล่มาแล้วจ้า
1: เนี่ยนะ
0: นั่นแหละ
1: หากันไปบ้างสิ
0: ซื้อวิทยุเลย
1: ซื้อวิทยุจะไปฟัง
0: จะไปฟังโชเล
1: ่ชอบโชเล่แล้วไง
0: พอไปถึงบ้านแค่นั้นแหละ
1: ไปเปิดวิทยุ
0: หาไม่เจอ
1: หาโชเล่ไม่เจอ
0: โมโหแบบประปองเมื่อกี้เนี่ย
1: ทำไงอะน่ะ
0: รีบเอาวิทยุมาคืนเขาเลย
1: คือเจ้าของร้านไง
0: อีตอนแกเปิดมีโชเล่กลับไปถึงบ้านโชเล่ไม่มีแล้วมีแต่ไพวันลูกเพชร
1: มีเพลงกันนะแหมคนแบบนี้ยังมีอีกไหมเนี่ย
0: เกมันเลิกแล้ว
1: เกมันเลิกแล้ว
0: โอ้ยไปงัดดูข้างหลังนะกล่าวมาเจอโชเล่ในวิทยุแน่มันยังมีอยู่นะ
1: มีแหมเราก็แปลกกัน
0: ข่าวเราต่อ
1: เอาเรื่องของเนี่ย
0: ป้าภัยป้าภัยป้าภัยอายุ80ละ
1: บอกลูกทำร้ายทรมานมาหลายปีเนี่ย
0: โอ้โห
1: น่าสงสาร
0: ทีนี้นายอำเภอก็สั่งการได้ไหนให้ปลัดอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะ
1: พร้อมด้วยสมาชิกกองรักษาดินแดงอสนะ
0: ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพร้อมพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
1: แล้วก็แจ้งสถานีตำรวจภูธรย่อยโน้นสูงด้วย
0: ครับ
1: แจ้งตำรวจไว้
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ติดตามจับกลุ่มลูกชายได้ที่ลานกีฬาภายในหมู่บ้าน
1: และขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะวิ่งเห็นพอเห็นเจ้าหน้าที่นะ
0: เห็นตำเท่านั้นแหละยังไม่ทันหลวดเลย
1: ไอ้เจ้าคนที่พยายามจะหนีเนี่ย
0: แต่ไปไม่รอดครับ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ไอ้ตำกับไอ้หลวดมันไวกว่าไง
1: จับไว้ได
0: ้ไปตรวจปัสสาวะด้วย
1: พบว่าเป็นยังไง
0: ไปตรวจเบื้องต้นเนี่ย3ครั้งผลเป็นบวกนะนะจากนั้นตำรวจก็นำตัวไปสอบที่บ้านพัก
1: แล้วก็ไปพบสิ่งผิดกฎหมายนะ
0: ระหว่างควบคุมตัวในไหนเนี่ยนะ
1: คือไหนไง
0: อายุ42แล้ว
1: มันก็โตเลยนี่42
0: ตำรวจปะท้อผมไม่ทำอะไรแม่ผมที่ไหนเล่
1: า
0: แต่ผมยอมรับผมซื้อยาบ้ามันเสพเม็ดละ50บาท
1: ยาบ้าเม็ดละ50
0: เ
1: มื่อไง
0: เ
1: สพยาบ้าเข้าไป
0: ชาวทันทีก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับยาติด
1: แล้วก็กรณีทำร้ายร่างกายแม่
0: พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและก็เรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
1: แล้วก็มีข้อมูลจากการตรวจร่างกายของแพทย์มาประกอบด้วย
0: ไปกล่าวร้ายก็โทษไปโทษเขาเฉยๆไม่ได้นะ มันต้องไปตรวจร่างกายซะก่อนนะ
1: นานว่ามีสารเสพติดหรือไม่เนี่ย
0: ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็นะนำให้ลูกชายเนี่ยไอ้หนูไอ้หนู
1: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
0: อีกแล
1: ้
0: วไปขอขมาแม่จะไปกราบซะถ้
1: า
0: จะตัวกลับประเทศเฮ้
1: ระบายอ่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องไปกราบแม่แล้วไม่ต้องขอโทษหรอก
1: เ
0: พราะยังไงก็แม่ลูกกันอยู่แล้ว
1: ปัดโถ
0: พร้อมกับว่าอยู่กับแม่เนี่ยสองคนสองคน
1: แล้วก็ยังไง
0: ชาวบ้านละแวกนั้นก็อิจฉาตนนะสิ
1: อิจฉาแบบไหน
0: โอ้โหแม่ก็รักผมอ่ะ
1: โอ้
0: ก็นำตัวไปยังสั่งให้แม่ไปหาตนพร้อมบอกเรื่องราวเรื่องของรองเท้าเลยนะแล้วก็สารที่เก็บไว้ในบ้านเลยนะ
1: หัวมันจะเพี้ยนแล้วล่ะ
0: แม่ไปเอาซะนะ
1: เอา
0: ข่าวสารมีนะรองเท้าอยู่ตรงนั้นไปเก็บให้เรียบร้อยแม
1: ่
0: ด้านผู้เป็นแม่บอกว่าม
1: ีลูกชายเพียงคนเดียวนะตำรวจนะ
0: แต่ลูกไม่ยอมทำอะไรเลย
1: เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: เรียกว่าหนักเลยตั้งแต่ปี65นี่4ปีแล้วนะ
1: 4ปีเวลาพูดกับแม่เป็นยังไง
0: ไม่เคยเรียกแม่เลยเรียกอีไผ
1: ่เอาไอ้ทรพี
0: ด่าด้วย
1: ต่อยคำหยาบคาย
0: อีไผ่อีขาเป๋
1: โอ้มันมีแบบนี้ไงลูก
0: มันด่าเสร็จปั๊บ
1: ว่าไง
0: แม่ขอตังค์บาท
1: อ้าว
0: บาทนึงมีทองอ่ะเนี่ย
1: ขอเงินแม
0: ่เอ้าก็จำเป็นให้เงินไป500 300 200ถ้าไม่งั้นน่ะ
1: เป็นไง
0: มันก็ถือปีฉันนะครับคุณตำรวจค่ะ
1: แกไม่น่ามีลูกคนนี้ออกมาเลยเนาะ
0: ได้เงินคนแก่เดือนละ800
1: 800เป็นไง
0: ไม่มีให้ก็สั่งให้ไปหยิบยืมชาวบ้านมาหน่อย
1: โอ้แกก็ได้เงินเดือนละ800เนี่ยอายุ80กว่าไม
0: ่
1: ใช่
0: ใช่คุณรู้ได้ไงอ่ะ
1: อ้าวคนข้างบ้าน70ได้ละ700อ่ะ
0: ข้างบ้านคุณก็มีเหมือนกันเห็นมั้ยล่ะโทษเถอะผม
1: ก็ติดคุณดีแหละ
0: แม่ป้าภัยก็ว่าไงรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: คุณตำรวจเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นไง
0: ไอ้ไหนลูกชายฉันเน
1: ี่
0: ย
1: ไอ้ไหน
0: มันเมา
1: ลูกเมา
0: เมาแล้วคลั่งมันกระทืบอีฉัน
1: โอ้โห
0: ดีนะที่ก่อนหน้านี้มันเอาไม้แถวบ้านคว้างใส่แต่ไม่ถูกวันนี้ทนไม่ไหวแล้วก็ไปร้องเรียนนายอำเภอดีกว่าน
1: ั่น
0: เห็นนายอำเภอรำตนที่กำลังดังอยู่ไง
1: นั่นท่าน
0: ก็เลยร้องนายอำเภอที่อุดรนี่แหละ
1: ให้มาช่วย
0: อยากให้นายอำเภอที่อุดรดังเหมือนนายอำเภอรำตนที่บ้างเขามีสถานที่ต้องเที่ยวนะมาเที่ยวที
1: ่รำตนที่นี่ที่เที่ยวเยอะป่าซึ้งด้วย
0: พอได้อยากให้ลูกติดคุกหากลูกชายตายไปก็ไม่เสียใจด็อก
1: โอ้แม่ว่าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ตัดขาดแล้วนางอภัยแกว่ากันนะขอบคุณนายอำเภอนะคะ
1: น่าสงสารแม่แกเน
0: า
1: ะ
0: ขณะที่นางสุภาพรผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
1: ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงไง
0: ไอ้ไหนเนี่ยพฤติกรรมมันร้าย
1: มามันร้าย
0: นะ
1: เวลาเมาเป็นไง
0: ทำร้ายแม่ อยู่ในการมึนเมาส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นภายในบ้านแหละ
1: เออมันไม่น่ากินเหล้า
0: หากมันหนักก็จะร้องโวยวายไปตามถนนในหมู่บ้าน
1: พฤติกรรมอ่ะ
0: นั่นมันเกิดขึ้นนานมาหลายปีแล้ว
1: ผู้ใหญ่ว่างั้น
0: ใช่
1: แล้วเคยไปบำบัดไหมล่ะ
0: แต่ก็ไปบำบัดเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
1: พฤติกรรมก็เหมือนเดิมมีกัน
0: ใช่
1: ผู้ใหญ่บ้านว่าไงฝากเตือน
0: เตือนเขาแล้ว
1: ครอบครัวที่มีลูกมีหลานติดยาเสพติดเนี่ยนะ
0: เตือนทั้งคนทั้งประเทศแหละ
1: ทั้งแ
0: น่เป็นยังไงเล่า
1: ดูแลอย่าให้มันเสพกันดิ
0: เออปล่อยให้เต็มบ้านเต็มเมืองไหนจะปราบล่ะ
1: แล้ว
0: ไหนบอกจะปราบไหนบอกเอาอยู่ไง
1: โอ้เอาไปอยู่หลักยาเสพติดเน
0: ี่
1: ยมีทุกยุคทุกสมัยเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: ที่ปราจีนบุรีกับแม่น้ำปราจีนบุรีปลาตายเกลี้ยง
1: อ้าว
0: ชาวบ้านบุกศูนย์ราชการเรียกร้องภาครัฐเร่งตรวจสอบวันสารเคมีโรงงานรั่วไหล
1: เอาดีสารเคมีอีกแล้ว
0: โอ้มาชั่วโมงที่แล้วก็ที่ไหน
1: ปราจีนนู่นน่ะ
0: ปราจีนเหมือนกันที่อำเภอศรีมหาโพ
1: น้ำ
0: ครับ
1: เหม็นเน่าเนี่ยปลาตายเหมือนกัน
0: นี่เฮียมนครับกลุ่มเกษตรกรนายมนตรีระวีมนเนี่ยนะแล้วก็นายสมบูรณ
1: ์
0: นำป้ายประท้วงมาร่วมแสดงรวมพลังทวงถามความรับผิดชอบ
1: โดยเกษตรกรระบุบอกว่า
0: เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้แล้ว
1: 90เนี่ย2วันเนี่ยเป็นยังไง
0: น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีส่งกลิ่นเหม็นมีคราบมันเมือกติดมือ
1: แล้วก็มีคราบน้ำมันและสายสีลุ่งลอยเด่นเลยนะ
0: ก่อนที่มวลน้ำจะไหลผ่านอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอบ้านทาม
1: ออกไปที่นู่นด้วย
0: และอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ
1: ทำให้ปลาในกระชังตายน็อกน้ำด้วย
0: น็อกน้ำตายก็อยู่แล้วก็มีไปเจอไอ้ไขมันอะไรงี้อีก
1: โอ้น่าสงสารครับ
0: เลี้ยงไว้เนี่ยส่งผลให้สัตว์น้ำไม่ตื่นแล้วก็สัตว์น้ำลึกน้ำตื้นน้ำลึกนะปลากระโห้ยักษ์ไอ้หนัก70กิโล
1: ปลาลิ้นหมาเงี้ย
0: แล้วก็เงี้ยลอยตายเกลื่อนไปหมด
1: ต่างความเสียหายมูลค่ากันหลายสิบล้านบาทเนี่ยนะ
0: นายมนตรีซึ่งเลี้ยงปลากระชัง23กระชังครับ
1: ว่ายังไง
0: บอกว่าในความช้ำใจเจ็บช้ำระกำใจกำหนดจะจับปลาทับทิมในวันที่20ตุลาเนี่ย
1: กิโลนึงก็
0: ร้อยหนึ่ง
1: แล้วกระชังนึงมีประมาณ2ตันเนี่ย
0: ต้องมาสูญเสียผลผลิตทั้งหมดก่อนที่น้ำไม่กี่วันนะน้ำท่วมเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: สงสารในมนตรีเน
0: า
1: ะ
0: แถวกลุ่มหาดสแกตำบลบางบริบูรณ์ของนายสมบูรณ์เสียหายยับเยินต้นทุนไปแล้วมากกว่า
1: 600,000 บาทเนี่ย
0: รายได้คาดว่าจะได้ทั้ง2ล้าน
1: ผลสุดท้ายพังทลายในคืนเดียวเนี่ยนะ
0: 2บาทก็ไม่ได้
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: กลุ่มเกษตรกรก็ยื่น3ข้อเรียกร้องให้แก
1: ว่าไง
0: การตรวจสอบสารปนเปื้อนอย่างโปร่งใส
1: มาตรการเยียวยาความเสียหายอย่างเร่งด่วน
0: และความชัดเจนในการฟื้นฟูระบบนิเวศความถึงความปลอดภัยของน้ำประปาด้วย
1: ท่ามกลางบรรยากาศการตึงเครียดเนี่ย
0: นายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีไอ้อีกคนหนึ่งไปไหนจะละ
1: ไม่รู้อ่ะในนี่ก็รองผู้ว่าเนี่ยอ
0: ีกคนหนึ่งละได้ออกมาพบปะแล้วก็รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรด้วยตัวเอง
1: พร้อมกับเปิดให้โอกาสตัวแทนเกษตรกรเนี่ยนะ
0: ให้สะท้อนปัญหาอย่างใกล้ชิดครับโดยรองผู้ว่าได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ทั้งประมงจังหวัดเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ย
0: ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ยังไม่มีผู้ว่านะตอนนี้นะ
1: อ๋อแล้วมีแต่รักษาการมีรองผู้ว่า
0: การนะส่วนท่านนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีท่านธงชัยบุตรวงศ
1: ์ว่าไงอ่ะ
0: ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเปิดเผยว่าจากการสำรวจพบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งสิ้น
1: มีทั้งหมด44ราย
0: กระจายอยู่4ตำบลได้แก่ตำบลหน้าเมืองตำบลรอบเมืองตำบลบางบริบูรณ
1: ์และก็ตำบลท่างามเนี่ยนะ
0: อำเภอเมืองปราจีนบุรีระบุว่าทางอำเภอได้หารือกับรองผู้ว่าแล้วล่ะ
1: แล้วก็ประมงแล้ว
0: เร่งให้เกษตรกรยื่นเอกสารเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ
1: แล้วก็ส่งต่อไปยังจังหวัดเพื่ออนุมัติช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ย
0: ตอนนี้ยังไม่มีผู้ว่าเนี่ยเห็นว่าจะให้ทดลองราชการให้ประมาณทดลองราชการของอำเภอดีนะ
1: วงเงินไม่เกิน
0: รายละ
1: 30,000 บาทเนี่ยรวมเป็นเงินก็ 1,400,000 บาทเนี่ยนะ
0: จะได้ไปใช้จ่ายช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดหากรอขั้นตอนปกติอาจจะต้องใช้เวลานานนับปี
1: โอ้ถ้าเป็นปีก็แย่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เอา
0: ท่านนายอำเภอก็บอกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ตรอกทุกซอกทุกซอยในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นตำบลวัดโบสถ์ท่างามบางบริบูรณ์น้ำยังมีขังลึกประมาณ2เมตรนะฮะ
1: บางจุดก็ต้องใช้เรือสัญจรเช่นบริเวณหลังวัดเนี่ย
0: วัดหลวง
1: นะ
0: อยู่หลังที่ว่าการอำเภอนี่แหละ
1: แล้วทำไง
0: อย่างเขาต้องเปิดศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่อง
1: มีประชาชนพักพิงประมาณ50กว่าคนเนี่ยนะ
0: นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ครับพี่ก็เป็นผู้หญิงนะ
1: นายอำเภอผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ชื่อว่านางสาวอำเภอจุฑามาศ
1: บัวเผือดเนี่ยนะ
0: ครับได้เปิดเผยถึงตัวเลขความเสียหายในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะ
1: ของการสำรวจของสำนักงานประมงอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ย
0: พบว่าปลาทับทิมลอยคอตายเกลื่อนกระชัง
1: โอ้โห
0: 352.78 ตันนะ
1: โอ้โห
0: ก็ประมาณ 35,000 352,780 กิโลเนี่ย
1: คิดเป็นมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ32ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ
0: โอ้คุณผู้ฟังครับมันเป็นอะไรที่เศรษฐกิจเราย่อยยับยาเลยนะตอนนี้นะ
1: น่าเห็นใจเนาะ
0: โอ้เกษตรกรเยอะครับ
1: เลี้ยงปลากระชังไม่นาน
0: เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมหากาพย์อีกแล้วครับยาวเหยียดแน่นอน
1: น่าเห็นใจเนี่ย
0: ครับเห็นใจพี่น้องเกษตรกรนะครับ
1: อยู่สาเลี้ยงปลากระชังเสียหายเยอะไม่นานเลี้ยง
0: วันนี้ใครเป็นกาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: นิ้วล็อก
0: บรรเทาอาการปวดด้วย
1: สมุนไพรไทยทิปโอสดแบบสูตรดั้งเดิมนะ
0: หาซื้อไม่ได้ไม่มีปัญหาหรอกแค่โทรหาลุงช้างนั่นแหละ
1: แล้วส่งไปถึงบ้านซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: เก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหรอกรายการผมเนี่ยไม่มีการโอนเงินมาก่อนนะนะรอรับอยู่ที่บ้านผมใช้ไปรษณีย์ไปส่งช่วงก่อนเที่ยงเนี
1: ่ยเอาไปส่งให
0: ้หลังเที่ยงแล้วใช้เคอร์รี่นะครับเพราะว่าไปตอนนี้ไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันนะเก็บก่อนเที่ยงนะงั้นเลยเนี่ยวันนี้ก็บอกแล้วบ่ายสองเลยบ่ายสองมาใช้เคอรี่นะส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางครับไม่เนื้อไม่ตัวรับประทานสูตรดั้งเดิมสูตรสองเป็นแคปซูล
1: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300
0: ซื้อสองกระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อห้ากระปุกอย่างเงี้ย
0: แถมให้กระปุกนึงใครที่มีปัญหากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็รับประทานไทย
1: แถวพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาททานในเดือนนึง
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาท
0: แถมให้1กระปุกครับ
1: ไทยแถวพัดนะ
0: คุณผู้ฟังที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที่ 4-5 ตำบลนี่นะ
1: อ้าวรับประทานทรายเลื่อมจอย
0: ครับกระปุกนึงก็350บาท2กระปุก700บาทแถมให้กระปุกนึง
1: แถมให
0: ้แต่ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มไม่อย่าไปเอาใครเริ่มจอยไปฉีกผงชงน้ำดื่มนะไม่ใช่มันต้องเอาจอยมิกฟู้ดกัน
1: อันนี้เป็นแบบผงนะ
0: ชงน้ำดื่มเลย
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: ครับกล่องราคาเดียวกันสองกล่องแถมกล่องหนึ่งจ่าย700บาท
1: 700
0: ราคาเดียวเท่ากันกับไอ้ห้าวนะครับ
1: เหมือนกัน
0: ไอ้ห้าวมีไว้ทำไมอยากรู้ก็ต้องโทรมานะ
1: สั่งซื้อกันได้
0: ลิซิดวงทวารกระปุกละ350บาท
1: เอารับประทานเพื่อบรรเทาอาการลิซิดวงทวารนะของไททิปโอส
0: ซื้อทีละกระปุกก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอก350บาทมี60เม็ดดื่มดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโก้
1: มี2สูตรด้วยกัน
0: มีมากว่า10ปีแล้วพี่น้องบ้านเราดื่มกันเป็นประจำดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: กาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะถุงหนึ่งมี30แก้ว
1: ก็490บาท
0: 2ถุง
1: 2ถุงเนี่ย
0: 900บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้างเอาไปหนึ่งก้อน
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปนะ
1: เพิ่มเข้าไป
0: แต่ถุงมันมีแค่20แก้วนะ
1: ก็380บาท
0: ซื้อ2ถุง700บาท
1: ใช่
0: ซื้อ4ถุง 1,000 บาท
1: 1,000บาทเนี่ย
0: รับทันที
1: ซาบูหาฟงจากลุงช้างเอาไป1ก้อนเหมือนกัน
0: ครับ
1: กาแฟทั้ง2สูตรเลย
0: เอาชั่วโมงนี้ผมไม่ประกาศแล้วนะงานกฐินนะเยอะแล้ว
1: นั่นสิ
0: เอาไว้ชั่วโมงหน้ากันแล้วกันเนาะนี่ตำรวจไปวิสามันคากระท่อมเลย
1: ทำไมเนี่ย
0: ชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสยาเสพติดไง
1: หนุ่มเป็นไงเปิดฉาก
0: ยิงตำรวจก่อนที่ไปยิงตำรวจก็สวนสิ
1: ตำรวจยิงสวนเท่านั้นแหละ
0: เ
1: ป็นไงหนุ่มคนนั้น
0: เรียบร้อย
1: มันเลืองมณีไปแล้ว
0: ครับ
1: น่าสงสาร
0: ตำรวจจากสภ.รองครับอำเภอรองจังหวัดแพร
1: ่
0: ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีการมั่วสุมลักลอบจำหน่ายยาเสพติด
1: บริเวณบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่7ตัวน่ะ
0: ตำบลบ้านปินอำเภอรองจังหวัดแพร
1: ่ตำรวจนำกำลังไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: พอตำรวจไปถึงก็พบว่ากระท่อมหลังเล็ก
1: เป็นไง
0: มีกระจกติดรอบด้านโดยพบนายอภิชาติ
1: อายุ32ปี
0: ชาวบ้านในพื้นที่ยืนถือปืน อาวุธปืนอยู่ในบ้านเพียงลำพัง
1: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นนะ
0: ฮัลโหลฮัลโหลพี่ญาติขอค้นบ้านหน่อยได้เปล่าม
1: อบตัวนะ
0: ถือปืนอยู่เนี่ยมาวางปืนที่มามอบตัวเถอะโดยดี
1: แล้วเป็นไงอภิชาติ
0: หึ
1: ปฏิเสธ
0: ไม่ไป
1: ตำรวจทำไง
0: ตำรวจก็ล้อมบ้านแล้วพยายามเกลี้ยกล่อมนานกว่าเป็นชั่วโมงนะครับ
1: ล้อมกับประสานสายตรวจตำบลนำโล่ป้องกันมา
0: เอาโล่กับโล่ป้องกันกระสุนมาสินะเฮ้ยมึงหยิบมาดิหยิบมาแล้วหยิบมาแล้ว
1: ป้องกันเนี่ยเพื่อเข้าประชิดพื้นที่นะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นไง
0: ค่อยๆขยับเข้าไปทีละนิดทีละนิดเข้าใกล้กันทอดแ
1: รงนำโล่เข้าไปป้องกัน
0: อภิชาติเห็นดังนั้นแล้วครับ
1: เป็นยังไง
0: ยกปืนมายิงสวนมาที
1: ปังปัง
0: กระสุนโดนโล่กำบังของเจ้าหน้าที่อย่างจังครับ
1: และเป็นยังไง
0: ชุดจับกูก็ตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต
1: ้ปังปัง
0: ป้องกันตัวเองระงับเหตุหลังจากเหตุการณ์สงบ
1: และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภายในกระท่อมเนี่ย
0: อ้าวอภิชาติดัดอภิชาติเด็ดสมอลเล่ซะแล้ว
1: น่าสงสารอภิชาติเนาะ
0: ไม่น่ายิงเลย
1: ไม่ยิงก็ตำรวจทำไม
0: ปรากฏว่า
1: เป็นไง
0: โดนยิงจะผากนัดเดียว
1: ยิงแม่นด้วยจะตรวจคนเนี้ยนะ
0: สงสัยจะหลับตาซ้ายเล็งเลยสายตาขวาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว หลักการเยอะเหมือนกันนะ
0: โดนเข้าไปที่หน้าผากหนึ่งนัด ข้อศอก
1: อ้าวหลายนัดเนี่ย
0: ขาหลายแห่งครับ
1: ข้อมือเนี่ยถือมือนี่ถือปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ไว้นั่นเลย
0: โอ้ตรวจคนเพิ่มเติมพบอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์กระบอกนึง
1: อ้าว
0: อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีก1กระบอก
1: หลายบอกเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ยาบ้าซุกซ่อนในกระเป๋าเอกสารอีก200เมตรก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ครับ
1: แล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลแพร่อัยการจังหวัดแพร
0: ่ครับ
1: ฝ่ายปิ๊บอลองนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยโพทองเนี่ย
0: ครับผม
1: ทำการชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: โอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบกัน
0: ครับผม
1: จับกุมกันไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เออว่าไงเอาถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะรับประทานใบโอดีนะไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะก็รับประทานกันกระปุกละ690บาทนะสำหรับใบโอดีนะ
0: ครับ
1: นี่กระปุกก็แถม1กระปุกครับ
0: เจ้าหน้าที่ของอินเทอร์เน็ตมาหน้าบ้านแล้วจะปรับปรุงใหม
1: ่
0: ให้มันดีกว่าเก่า
1: ครับ
0: ครับจะติดกล้องวงจรปิดด้วยเผื่อใครมาหาหน้าบ้านจะได้รู้ว่าใครมา
1: โอ้โ
0: หไม่ล่ะ
1: ใช่ดิ
0: แม่ค้าลอตเตอรี่แจ้งความสลากกินแบ่งหวยหาย
1: อ้าว
0: ตำรวจเมืองสองแควรวบทันควันหนุ่มใหญ่ฉกหวยคาบ้านพัก
1: ไปลักหวยเขาไง
0: พิษโลกในบ้านยายแช่มมาดิ
1: โอ้
0: ครับ
1: แม่ค้าลอตเตอรี่วัย68แล้วเนอะ
0: บ้านอยู่ในเมืองพิษณุโลกแหละเดินทางพบตำรวจ
1: สภ.เมืองพิษณุโลก
0: แจ้งความร้องทุกข์ตำรวจขาลอตเตอรี่ฉันหายค่ะ
1: นำไปไว้ที่ไหนอ่ะ
0: วางขายอยู่หน้าบ้านนั่นแหละ
1: หายแบบไร้ร่องรอยไง
0: ครับ
1: แกก็ไม่น่าไปวางไว้เลย
0: แกก็ขายลอตเตอรี่มานาน8ปีแล้วทุกวันก็จะนำแผงลอตเตอรี่มาวางไว้หน้าบ้าน
1: ที่ไหนอ่ะนะ
0: ริมถนนชัยานุภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก
1: เป็นประจำเนี่ย
0: ครับ
1: ขายเป็นประจำ
0: มาวางตอนเช้าแผงลอตเตอรี่มาวางกันนั่นแหละตอน6โมงอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: พอ7โมงกลับมาดูทีโอ้
1: เป็นไง
0: ทั้งลอตเตอรี่ทั้งแผงมันไปด้วยกันหมดเลยอะ
1: เหลือแต่โต๊ะวางแผงลอตเตอรี่อะที
0: เดียวภายในลอตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ50ชุดชุดละ2ใบ
1: รวมเป็น100ใบ
0: ลอตเตอรี่แบบใบเดียวอีก10ใบ
1: คิดเป็นมูลค่าความเสียหายก็หลายหมื่นบาท
0: หลังเกิดเหตุคนรู้จักก็นำแผงลอตเตอรี่เปล่ามาคืนให้
1: พร้อมก็บอกว่า
0: พบแผงดังกล่าวถูกทิ้งไว้ในซอย10ถนนชัยานุภาพ
1: แล้วก็มั่นใจว่าคนร้ายเนี่ยลักแผงไปอย่างแน่นอน
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้ความตรวจตามหาดำเนินการจับ
1: คนร้าย
0: ด
1: ำเนินคดีนะ
0: ภายหลังตำรวจได้รับแจ้งจากหน้าที่สืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
1: จากกล้องวงจรปิดก็พบชายต้องสงสัยเนี่ย
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงห่างจากจุดขายไปประมาณ50เมตร
1: และทำทีเดินผ่านแผงลอตเตอรี่นะ
0: อาจจะเข้าไปซื้อของในร้านโชห่วย
1: หลังจากนั้นมึงไง
0: ครับ
1: ขโมยแผงลอตเตอรี่ไปทั้งแผงเลย
0: สายสืบเห็นเข้าก็เอ้ยไอ้นี่มันอยู่ในกล้องเนี่ยวะเนี้ย
1: จับกุมได้
0: มันชื่อไอ้ใหญ่อายุ44ปีเป็นคนอลันยิก
1: อ๋อคนพิษณุโลกอะไรบ้
0: าน
1: แช่มเนี่ยนะ
0: บ้านแช่มมาดิ มีประวัติเคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้ว ก็โดนจับ
1: จับไปแล้วเจ้าใหญ่
0: เรียบร้อยไปเข้าคุกซะ
1: ป้าแช่มรู้จักไหมเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่เนี่ย
0: สงสัยจะเป็นญาติกันหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะเวลาหมดแล้วใครฟังนี่วอตปอเดี๋ยวไปเจอกันที
1: ่จอตลอด1197นะ
0: ฟังที่ปราจีนบุรีก็ฟังเพลงชั่วโมงหน้า
1: เดี๋ยวมีเพลง
0: ส่วนที่ทุ่งสง
1: นครเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ
1: นะ
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบกันทีเดียว โชคดีมีเงินใช้
1: หายเจ็บไปจนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
4: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี
13: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสนัดที่2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เริ่มแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: เร่งรีบตองนี
20: ้เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
20: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
21: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
22: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 e เ e ่ e ทุกสาขาน
14: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนหัวขออภัยค่ะในฐานะรองตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำทีมซึ่งถือเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดโดยก่อนหน้านี้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นในการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยนั้นมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมไป

0: เดือนกันยายนซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมการประนอมช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องไขมันทรานส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: ไขมันไม่ดีหรือไขมันทรานเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปกรดไขมันชนิดทรานพบมากในมังกรีเนยขาวขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรืออบนานๆขนมเค้กคุกกี้เบเกอรี่วิปครีมครีมเทียมอาหารที่ใช้น้ำมันทอดโทษของไขมันทรานคือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานเพิ่มการสะสมของไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องเพิ่มระดับไขมันตัวที่ไม่ดีหรือ LDL ลดระดับไขมันตัวดีหรือ SDL ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่พบในสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนใหญ่น้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นมเนยพบในผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดเช่นกะทิโทษของไขมันอิ่มตัวคือเมื่อกินเข้าไปปริมาณมากจะสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายเกิดโรคอ้วนจับที่ผนังหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดสมองซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
5: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับเพชรอดิศรกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับทุกชีวิตมีคุณค่าทุกชีวาเราห่วงใยขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาหนักบ้างเบาบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องฝ่าฟันมันให้ได้ปัญหาอุปสรรคนะครับปัญหามีไว้ให้แก้อุปสรรคมีไว้ให้ข้ามนะครับถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถที่จะทำปัญหานั้นให้มันเบาบางจางลงไปได้หรือว่าแก้ไขปัญหานั้นได้โดยเช่นกันนะครับอยู่กับผมนะครับเพชรอดิศรตลอดเวลา1ชั่วโมงเต็มอิ่มตรงนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆเราต้องการใช่ไหมครับกับความสุขและเราก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสัจธรรมคือความเป็นจริงมีสุขมีทุกข์เกิดมาในเป็นชีวิตมนุษย์ต้องพบกับความสุขและความทุกข์อยู่เรียกว่าทุกวันเลยนะครับแต่แล้วว่าใครจะคว้าเอาความสุขมาไว้อยู่กับเราให้มากแล้วก็ความทุกข์ให้เหลือน้อยที่สุดแต่บางคนหลายๆคนมีความทุกข์ที่มากกว่าความสุขแต่ละวันนะครับฉะนั้นรายการนี้เพชรอดิศรจึงอยากจะนำเรื่องราวดีๆของศาสดาเอกของโลกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาพุทธแต่เราอาจยังไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ว่าเป็นธรรมที่สามารถที่จะใครที่นำไปปฏิบัตินะครับถ้าเข้ามาใกล้ๆนะครับเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้แล้วก็ฟังธรรมนั้นไว้แล้วก็ทรงจำแล้วเอาไปใคร่ควรเป็นปฏิบัติเราจะสามารถที่จะนำสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้องค์ปัญญาต่างๆเนี่ยนะครับ

0: มาดำรงชีวิตแล้วก็มาใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ประกอบกิจการงานต่างๆนะครับจะสอนหรือว่าอบรมบุตรหลานอบรมลูกน้องพนักงานบริวารต่างๆหรือว่าในสังคมผู้นำชุมชนก็สามารถนำธรรมะของพระองค์นั้นไปใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าธรรมะของพระองค์นั้นนะครับให้หลายๆคนนะครับได้ฟังแล้วเนี่ยอย่างที่เป็นปุถุชนเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนแล้วก็เข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้วิมุตติญาณทัศนะเป็นญาณประดุจนำพาไปดับอาสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเข้าถึงพระนิพพานได้ก็สามารถดับทุกข์ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับที่กำลังเฝ้าและปฏิบัติแต่การเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับการที่เราจะอุบัติหรือว่าเกิดขึ้นมาในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับกว่าจะได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับหรืออัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยมันช่างยากเหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายแล้วณตอนนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องมีสติมีสมาธิและมีปัญญานะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องรู้คือการที่เรานะครับจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับเราจะอยู่ฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือฝ่ายที่เป็นกุศลนะครับถ้าเราอยู่ฝ่ายอกุศลมันก็คือบาปฝ่ายกุศลก็คือบุญนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตโดยการที่มีสติแล้วก็ให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ฝ่ายกุศลนะครับก็คือฝ่ายบุญเนี่ยมันก็จะสะสมนะครับสิ่งที่เราคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยนะครับหรือว่าการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนะครับก็จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไม่พาเราไปในทางเสื่อมจะพาเราไปแต่ทางเจริญอย่างแน่นอนนะครับและ5คตินะครับที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระพุทธองค์เรียกว่าพวกเราเนี่ยคือสัตว์ไม่ใช่วิญญาณนะครับเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตานังหรือสัตว์โตที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏต่างๆนะครับตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้และเราเนี่ยมาเป็นมนุษย์แล้วได้อัตภาพเป็นความเป็นมนุษย์แล้วแสดงว่าเราจะต้องมีดีพอสมควรถึงจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วแล้วยังโชคดีที่เราได้เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยแสดงว่าการสะสมการเพียรของเราการสร้างกุศลของเรามาก็คงดีไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับที่เรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยแต่บางครั้งนะครับอยู่ที่บุญวาสนาต่างๆของแต่ละคนบารมีนะครับต่างๆนะครับหรือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศของแต่ละคนต่างๆที่สะสมเพียรกันมาเนี่ยให้เราเนี่ยได้มีความรู้หรือว่าได้มามีโอกาสได้ฟังธรรมนะครับในการฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็เอาไปใคร่ควรไปคิดไปไต่ตองแล้วก็จดจำทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วไปปฏิบัตินำมาปฏิบัติก็จะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วงามอันเป็นที่สุดถ้าใครลองได้มาศึกษาธรรมะของพระองค์แล้วก็จะรู้ว่าเหตุและผลและเป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นระบบแห่งความถูกต้องจริงๆนะครับนี่คือเป็นธรรมะอันประเสริฐและตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างคำพูดของพระองค์ได้นะครับเพราะองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องทำไมธรรมะของพระองค์นะครับสามารถที่จะพิสูจน์แล้วก็มีเหตุมีผลนะครับขนาดไอน์สไตน์นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลที่สุดแล้วก็เป็นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงนะครับและคุณผู้ฟังครับ การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วยังมีโอกาสได้เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วเราต้องไขว่คว้าตัวนี้ไว้ด้วยครับฟังแล้วปฏิบัติแล้วเอาธรรมะของพระองค์เนี่ยให้อยู่ไว้ในจิตในใจนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติอย่างรอบคอบนะครับและการดำเนินชีวิตอย่างสติและรอบคอบเนี่ยก็จะนำพาให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้หรือว่าความสุขมากความทุกข์น้อยนั่นเองนะครับสามารถทำได้จริงไม่ว่าในชีวิตเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องการลงทุนการเงินต่างๆนะครับหรือการดำรงชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ถ้าเราเนี่ยหาเงินได้มากแต่เราใช้เยอะนะครับเนี่ยเราต้องไปควบคุมรายจ่ายนะครับเรียกว่าควบคุมในสิ่งที่เราหามาได้เรารู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่นะครับหาได้มากแต่เราใช้เยอะใช้จนหมดและติดลบนะฮะมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้แต่ถ้าเราหาได้ขนาดนี้อาจจะบางคนอาจจะหาได้ 10,000 แต่เรามีค่าใช้ใจ่ายใช้แค่ 5,000 เก็บไว้ได้อีกตั้ง 5,000 แต่บางคนหาได้เป็นแสนแต่มีภาระต่างๆต้องใช้ติดลบต้องมีละรายจ่ายค่าใช้จ่าย 102,000 ก็คือติดลบครับสรุปแล้วคนที่หาได้น้อยแต่มีเงินเก็บมากกว่าเป็นคนที่รวยกว่าด้วยนะครับนี่แหละนะครับควบคุมรายจ่ายนะครับนะแล้วก็สามารถหารายรับเพิ่มรายรับให้มันมากนะครับแล้วก็ไปควบคุมค่าใช้จ่ายของเราในชีวิตประจำวันค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่านู่นนี่นั่นต่างๆดูสิครับว่าอันไหนที่มันไม่จำเป็นเราก็ตัดภาระต่างๆออกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแหมเราเห็นแล้วในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับในโซเชียลเดี๋ยวมีกดเงินด่วนอีกแล้วยืมเงินด่วนบางคนก็เข้าไปกดไปยืมดอกเบี้ยทำงานครับผมพอกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็เป็นหนี้สุดท้ายแล้วก็มีความเครียดนะครับชีวิตก็มีปัญหาในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับสามีภรรยาเลิกร้าหย่าละหย่ากันก็ปัญหาในครอบครัวค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไปเป็นปัญหานะฮะเป็นไปตกอยู่กับบุตรธิดาอีกนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องรู้จักในการควบคุมรายจ่ายนะครับหารายรับให้มันมากๆด้วยนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับและความสุขความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับเป็นสัจธรรมแห่งความจริงแต่เราจะอยู่ฝั่งความทุกข์ให้มากความทุกข์ความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องควรที่จะพึงเพียรมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับศีลก็คืออยู่ในบริบทที่5ข้ออยู่แล้วเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเพราะสิ่งพวกนี้ก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องควรพึงปฏิบัติให้ดีนะครับใน5คติที่เรามีโอกาสได้ความเป็นเกิดมาเนี่ยนะครับตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเนี่ยนะครับก็มีมนุษย์นะครับมีเทวดานะครับมีสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็ดวิสัยนะครับทั้ง5คติเนี้ยเราไม่พ้นจากนี้นะครับแต่ถ้าเราสะสมในความเป็นมนุษย์แล้วเราอยู่ฝ่ายกุศลบ่อยๆพระพุทธองค์ให้มีทานศีลภาวนาแล้วก็อย่าลืมครับยืนทำเจริญอานาปานสติสมาธิด้วยนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิทุกๆวันเนี่ยก็จะนำพาให้เราไปสู่สุคติภพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เราได้เจริญอานาปานสติสมาธิทุกวันเนี่ยนะครับจะเป็นผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่นะครับผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่นี้ก็จะนำพาให้เรามีโอกาสนะครับอย่างน้อยๆนะครับพุทธองค์บอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้เจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ไปสู่สุคติภพนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นะในชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ในชั้นดาวดึงส์นะครับขึ้นไปอีกก็เป็น สวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นดุสิตหรือว่านิมมานรดีสูงขึ้นไปอีกก็ปรมินิสวัตตินะครับถ้าใครทำสมาธิสมถวิปัสสนาได้สูงขึ้นไปก็เป็นพรหมได้เช่นกันด้วยนะครับแต่อย่าลืมต้องมีศีล นะครับเป็นฐานก่อนนะครับศีลสมาธิปัญญาต้องอย่าลืมด้วยทำสมาธิแล้วก็ต้อง วิปัสสนาด้วยก็คือการพิจารณาเห็นความเกิดดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับการที่เรามีการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับคือความทุกข์นะครับทุกกายทุกใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงนะครับความคับแค้นใจความน้อยใจขัดใจเสียใจเศร้าใจไม่สมปรารถนานี่คือกองทุกข์ทั้งนั้นแล้วเราก็มองเห็นว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังต่างๆมันไม่เที่ยงมันเสื่อมแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแตกสลายแล้วก็ไม่มีตัวตนนั่นเองนะครับเพราะทุกเรื่องทุกราวต่างๆล้วนแล้วมันเป็นไปตามการเดินทางไปสู่การที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับเป็นธรรมดานะครับทุกคนก็ควรที่จะมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยพิจารณาไว้นะครับก็จะนำพาให้เรารู้ว่าความทุกข์เนี่ยที่มันมีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อยๆบางเบาไปเองแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของมีสุขมีทุกข์มันคู่กันอยู่แล้วแล้วเราจะมองเห็นความทุกข์นั้นเนี่ยมันเป็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้ไม่มีใครมานั่งร้องไห้เสียใจไปตลอดบางคนมีโอกาสที่เสียบุตรธิดาในวัยเด็กเสียลูกเสียชีวิตก็ไม่ได้ร้องไห้ไปตลอดความทุกข์นั้นก็เริ่มตอนแรกๆก็จะหนักหน่อยเบาแล้วก็จางไปเรื่อยๆนะครับแต่ความทรงจำนั้นก็ยังอยู่นะครับเนี่ยแหละนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีใครมานั่งร้องไห้เสียใจไปตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดปีตลอดหลายๆปีเห็นไหมฮะมันเริ่มเห็นความไม่เที่ยงเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้วก็อย่างเราได้รับความสุขโอ้โหถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ดีใจสุดขีดวันแรกก็เบาลงจางลงเรื่อยๆจางลงเรื่อยๆแล้วความสุขตรงนั้นก็ค่อยๆบางเบาไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันแต่พระองค์ให้มองแบบนี้ว่าความสุขความทุกข์นะครับมันก็เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะครับเอาละนะครับเราจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนถ้าเราเลือกอยู่ในฝ่ายอกุศลมีหนทางไปคือทางไปทางเสื่อมครับไม่ไปทางเจริญอย่างแน่นอนไปถึงทางเสื่อมไม่ถึงทางเจริญอย่างแน่นอนเช่นถ้าเราสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นบ่อยๆรังแกคนอื่นบ่อยๆลักทรัพย์คนอื่นบ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดส่อเสียยุแยงตะแคงเลื่อยเขาทะเลาะกันบ่อยๆพูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยหาหลักหาลอยอะไรไม่ได้นะครับหรือว่ามีจิตใจที่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นแล้วก็มีความขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นคนต่างๆแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิโดยการที่ไม่เชื่อเลยละโอ๊ยคำสอนพระองค์ไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีบาปบุญไม่มีหรอกสุขทุกข์มีแต่คนบันดาลมาให้เรากรรมไม่มีหรอกแดนกงแดนเกิดกรรมไม่มีเผ่าพันธุ์หรอกมันอยู่ที่เกิดมาดีชาตินี้เดี๋ยวก็ตายมันก็จบไปสวรรค์ไม่มีนกไม่มีนี่แหละมิจฉาทิฏฐิสะสมแบบนี้ให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเรากำลังเดินทางไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างแน่นอนนะครับอบายทุกขติวินิบาตนรกก็มี3คติครับสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเห็นมั้ยฮะและเราถ้าเราไปได้อัตภาพสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยนั้นก็จะนำพาให้เราอยู่ซ้ำๆกว่าจะขึ้นได้ความมาเป็นอัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้นมันอีกการนานไกลเหลือเกินนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ถ้าใครได้อยู่ในเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยแล้วเนี่ยนะครับเปรียบกับถ้าเราหยิบเศษดินปลายเล็บขึ้นมาเนี่ยเมื่อสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะได้มาเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยก็แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นแต่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องได้ความ เป็นอัตภาพความเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปัตตภีโอ้โหเนี่ยแหละนะครับและอันนี้เรามาดูตัวเราครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงความเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าประมาทพุทธองค์ทรงบอกเราตัดไว้บอกว่าเราอย่าประมาทกันให้เรามีสตินะครับให้มีศีลสมาธิปัญญาจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนนะครับไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนถ้าเราได้มีการฟังคำตถาคตเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นที่ถูกเนี่ยก็คันหลงลืมสติแม้กระทั่งเราขับรถออกบ้านไปโดนรถชนตายทันทีหรือว่านั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตหรือว่าเล่นกีฬาช็อกหมดสติหัวใจวายตายล้มหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตตายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆทุกเรื่องทุกราวอย่างหลายๆคนสะพานทางด่วนโทเวหล่นทับลงมาตายทันทีขันหลงลืมสติพระองค์บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ฟังคำตถาคตหรือว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าจุติจากโลกนี้ไปแล้วหรือว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ความเป็นอัตภาพไปเกิดในสุคติสวรรค์นะครับจะเป็นเทวดานะครับเป็นเทวดาพรหมชั้นพรหมกายิกานังเทวนังนะครับครั้นไปเกิดในสุคติสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับดีมากๆพระพุทธองค์สอนคำนี้ไว้นะครับดีแล้วคุณผู้ฟังปฏิบัติฟังทำบ่อยๆแล้วก็เจริญสมาธิบ่อยๆนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยนะครับไปเกิดในสุคติสวรรค์ชั้นพรหมกายิกานังเทวนังนะครับนี่แหละนะครับถ้าไปอุบัติในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังแล้วเนี่ยนะครับก็จะนี่แหละนะครับจะไประลึกธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้เองครับที่เราเคยจดจำบทธรรมทรงจำธรรมะของพระองค์ไว้เนี่ยก็จะไประลึกธรรมและบรรลุธรรมได้เองและสองนะครับเราอาจจะไม่ได้ระลึกได้แต่เราก็จะมีไปเจอพระภิกขุที่ผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วก็ไปได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ด้วยครับสามเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันครับแล้วก็ไปได้ยินได้ฟังแล้วก็บรรลุธรรมครับสี่เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องก็เหมือนว่าเราเป็นรุ่นน้องแล้วรุ่นพี่เนี่ยมาเตือนเราแล้วเราก็ทรงจำธรรมนั้นได้แล้วก็บรรลุธรรมเห็นไหมฮะการที่เราได้สดับฟังธรรมะของพระองค์ตั้งแต่วันนี้แล้วเราทรงจำธรรมนั้นไว้ล้ำไปค่ายควรและนำปฏิบัติก็จะนำพาให้เราไปสุคติสวรรค์นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งเจริญสมาธิบ่อยๆได้ฌานสมาธิหรือว่าได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือว่าจตุตฌานหรือว่าจะเป็นอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานาวสัญญายตนะถ้าทำฌานสมาธิได้ถึง8ระดับนี้นะครับก็จะเป็นเทวดาในรูปภพอรูปภพก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับผมนี่แหละนะครับถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับก็จะมีอายุที่อยู่ในสวรรค์นั้นนี่นานมากๆนะครับอย่างเช่นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับ1วันของสวรรค์นั้นพระพุทธองค์บอกว่า50วัน50ปีของโลกมนุษย์นะครับ1วันของชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็50วันแต่ถ้าขึ้นไปอีกชั้นดาวดึงก็100ปีของบนโลกสวรรค์ในชั้นดาวดึงก็เท่ากับ1วันตรงนั้นเท่ากับ100ปีของมนุษย์นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ200ปี400ปีนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่วันนี้ที่เราจะเลือกกระทำเพราะพุทธองค์บอกว่าเราสามารถเลือกเกิดได้นะครับณวันนี้ตอนนี้เราสามารถเลือกเกิดได้นะครับถ ถ้าเราอยู่ฝ่ายกุศลเราก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนวันนี้เราจะเลือกทางไหนดีครับถ้าเราเลือกทางเจริญเราก็อย่าลืมคำสอนของพระองค์ศีลสมาธิปัญญาศีล5แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิไปด้วยนะครับการตั้งมั่นทำทุกวันนะครับศีลให้บริบูรณ์แล้วก็ทำสมาธิเช้ากลางวันเย็นสัก5นาที10นาทีก็ได้นะครับก่อนออกจากบ้านก่อนออกไปทำงานออกไปค้าขายอ่ะเจริญสมาธิก่อน5นาที10นาทีนะครับพระองค์บอกว่าเมื่อเราเข้าสมถะวิปัสสนาเนี่ยเพียงแค่ช่วงสูดดมกองหอมเนี่ยมันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเป็นกุศลใหญ่มากๆนะครับและ2ตอนเที่ยงก็สัก5นาที10นาทีพักเที่ยงก่อนรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารเรียบร้อยก็5นาที10นาทีครับเจริญอานาปานสติสมาธิให้อยู่กับลมหายใจเพราะพุทธองค์บอกว่าลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งในกายของเราก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับอยู่ในขั้นตอนของสติปัฏฐาน4ด้วยนะครับเช่นกายเห็นกายกายะนุปัสสนาสติปัฏฐานก็กายเห็นกายลมก็เป็นกายอันหนึ่งในกายของเราให้ดูลมให้มีสติอยู่กับลมไว้ตลอดเมื่อจิตแวบไปคิดถึงเรื่องใดสิ่งอื่นใดก็ดึงจิตกลับมาให้อยู่กับลมนี่ก็คือกายานุปัสสนานะครับเป็นสามารถกายเห็นกายได้นะครับเห็นกายของเราเห็นความเสื่อมของเราในกายของเราผมขนเล็บฟันหนังต่างๆที่มันเสื่อมมันแปรสภาพไปจากผมเคยดำเป็นไงครับขาวนะครับเล็บมันใช่ของเราไหมมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ยาวบอกให้มันหยุดยาวได้ไหมมันก็ไม่หยุดยาวมันก็ยาวมันมาเรื่อยๆหนังที่มันเคยตึงเคยเด้งพอนานไปเรื่อยๆ10ปี50ปีเริ่มเหี่ยวเริ่มหย่อนเริ่มคล้อย70 80เหี่ยวแล้วนะครับดูไม่สวยงามแล้วเพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับเนี่ยแหละนะครับให้พิจารณาแบบนี้เราก็จะเห็นกายในกายของเราแล้วก็ให้อยู่สติให้อยู่กับกายอยู่เสมอก็ดูลมหายใจของเราแล้วก็พิจารณาไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นกายในกายกายานุปัสสนานะครับหรือว่าจะดูขั้นตอนต่อไปก็คือดูนี่เลยครับผมเวทนานุปัสสนานะครับก็เป็นข้อที่2นะครับก็เราจะรู้ว่าลมเนี่ยที่เราดูสติเราก็จะเห็นเวทนาเกิดความรู้สึกอย่างไรที่เราได้เจริญอานาปานสติสมาธิที่เราอยู่กับลมแบบนี้เรารู้สึกอย่างไรเรามีสุขมีทุกข์อย่างไรเราก็จะมองเห็นว่าการที่เราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยและเราก็อยู่กับลมเราก็จะเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นเกิดดับสุขทุกข์เป็นอย่างไรในการที่เจริญอานาปานสติสมาธิให้อยู่กับลมแล้วเราก็จะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาเราจะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกนั้นอย่างไรความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับที่เราไปสัมผัสที่เราเกิดสุขเกิดทุกข์ที่เรารู้ว่าอันนี้เราชอบนะอันนี้เราไม่ชอบนะมันเป็นอะไรฮะมันก็ไปสอดคล้องรับตั้งแต่กายเห็นกายเพราะว่ากายไปสัมผัสกายคือกายเรารู้ว่ากายนั้นมันเกิดขึ้นโดยการที่เราไปสัมผัสไปรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างเช่นเราไปเห็นเรื่องราวโอ้โหนะครับที่เขาด่ากันเราก็ไม่ชอบเห็นไหมเราไม่ชอบแล้วเราก็มีความที่เราไม่ชอบนั่นเองนี่แหละนะครับมันก็จะต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาพูดกันต่อในเรื่องเวทนาเห็นเวทนาพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราเห็นสุขเห็นทุกข์ที่มันเกิดจากตาเราเห็นเราชอบในสิ่งโอ้โหนั้นสวยงามจังเลยผู้หญิงสวยเราชอบเราถูกใจเราก็ทรงจำนั้นไว้ว่าเราชอบใช่ไหมครับพอเราชอบแต่พอเราไปเห็นผู้หญิงที่ไม่สวยเราไม่ชอบนี่เกิดจากอะไรจากเวทนาเกิดจากกายของเรานั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นที่มันทำให้เราเกิดเวทนาเพราะเรารู้แล้วเราจะทำยังไงครับเราก็ไปรู้เราก็ดูว่าอ๋อมันเกิดสุขมันเกิดทุกข์เพราะกายนี่เองไปสัมผัสอายตนะที่มันทำให้เกิดความสุขความทุกข์แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงครับเราจะทำใ เวทนาเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกได้อ๋อมันรู้แล้วนี่มันเกิดจากกายฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยในรูปประขันของเราเนี่ยมันทำให้เกิดพอเกิดขึ้นแล้วให้วิญญาณเนี่ยเป็นตัวรับรู้รู้แจ้งในอารมณ์พอรับรู้แล้วเราก็สัญญาเนี่ยจำได้หมายรู้แสดงว่าอันนี้มันรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วเราก็ไม่คิดแล้วเราก็วางเฉยวางเฉยก็คืออยู่ในเวทนาฉะนั้นเราก็ดึงจิตกลับมาให้รู้ว่าอ๋อมันคือวางเฉยนี่เองมันก็อยู่ในเวทนาเราจะเห็นว่าอ๋อนี่แหละเวทนาสุขทุกข์มันเกิดขึ้นจากอายตนะซึ่งกายนำพาให้เราเกิดนั่นเองพอเรารู้ว่าเวทนามันเกิดจากที่ไหนเราก็ดับด้วยเวทนาโดยที่เราเห็นเวทนาเราก็รู้แล้วเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็ไม่คิดพอไม่คิดต่อเราก็วางเฉยนี่แหละนะครับมันก็จะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาคือความรู้สึกเห็นความรู้สึกแบบนี้ให้ดึงมาอยู่ความวางเฉยไว้ตลอดเราก็จะได้มีสติอันรับรู้แบบนี้นี่คือเวทนาเห็นเวทนานั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานะครับสติปัฏฐาน4นะครับข้อที่3ข้อที่4นั้นเราจะทําอย่างไรและเราสามารถที่จะนําพาให้ชีวิตของเรามีความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับเอาละครับคุณฟังครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาก็เป็นสิ่งดีๆนะครับจากธรรมะของพุทธองค์คุณฟังครับแล้ววันนี้ผมเพชรอริสรขอนําเสนอในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้ลองต้องรีบลองเลยนะครับเพราะว่าตอบโจทย์มากๆอย่างคนที่เคยดื่มชิวโกแล้วมาดื่มน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินบอกว่าโอ้โหเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังต้องรับประทานควบคู่กับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติด้วยรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็รับประทานแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1เม็ดเช้ากับเย็นครับก่อนอาหาร15นาทีเช้ากับเย็นแล้วคุณจะตอบโจทย์มากๆนะครับบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกนะครับแล้วก็ใครที่เลือกแล้วเนี่ยไปรับประทานจะต้องตอบโจทย์ดีๆมากๆสำหรับทางด้านสุขภาพโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองรับประทานกันดูกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินแล้ววันนี้เดี๋ยวมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างยาวมากๆแล้วก็น่าฟังมากๆนะครับกับคุณป้ามาลัยประสบการณ์ดีมากๆนะครับและใครได้ดื่มแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดีต่อสุขภาพดีต่อใจดีต่อร่างกายกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับวันนี้1ชุดเนี่ยในราคาแค่750บาทนะครับปกติ 1,600 บาทเราไม่ได้จำหน่ายนะครับนำมาลดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเศรษฐกิจกันแบบนี้เนาะเหลือแค่750บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดได้น้ำสมุนไพร1ขวดแคปซูลพลังชีวิตแคปของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุกครับและถ้าสั่ง2ชุด 1,500 บาทผมแถมฟรีอีก1ชุดแต่ถ้าคุณผู้ฟังครับสั่งโปรใหญ่ไฟกระพริบสั่ง4ชุดไปเลยครับชุดละ750 4ชุด 3,000 บาทผมแถมฟรีอีก3ชุดทันทีครับเอาละครับช้าๆชัดๆนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับและบำรุงสายตานะครับ1กระปุก650บาทมี30แคปซูลแต่วันนี้จัดโปรพิเศษครับ4กระปุกไปเลยครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับ4กระปุก 1,000 บาทและถ้า9กระปุก 2,000 บาทครับตกเฉลี่ยแล้วเหลือแค่กระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังประสบการณ์ของคุณป้ามาลัยกันก่อนครับ
1: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แหมอยู่ในช่วงของบรรยากาศนะครับเรียกว่ามีฝนตกด้วยนะครับแล้วก็อยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับกลับสวัสดีครับ
2: วัสดีจ้า
1: ครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรครับ
2: ป้ามาลัย
1: คุณป้ามาลัยนามสกุลอะไรนะครับ
2: ตึ้งทอง
1: ตึ้งทองนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับ
2: 18 80 18 80
1: แล้วนะครับ
2: 18 80
1: นะครับผมประกอบอาชีพอะไรครับสมัยก่อน
2: แล้วตอนทำนา
1: ทำนานะครับผม
2: ทำนาแล้วก็มันรวยแล้วก็เลยมาขายทำขนมขาย
1: พอรวยแล้วก็เลยมาขายขนมเน
2: า
1: ะขายขนมอะไรครับคุณป้า
2: แม่ขนมทองยอดปล่อยทองอ่ะทำเอง
1: อ๋อเม็ดขนุนทองหยอดฝอยทองขนมไทยเนี่ยนะครับผม
2: ค
1: ่ะแม่คงจะรสชาติอร่อยมากนะครับแต่การันตีได้เลยนะครับว่าอร่อยมากเพราะว่าพี่ที่สอนเคยรับประทานแล้วด้วยนะครับเพราะว่าคุณป้ามาลัยนี่ส่งมาให้รับประทานเลยนะครับครับอยู่ปทุมธานีอำเภออะไรนะครับ
2: อำเภอลาดหลุมแก้ว
1: ลาดหลุมแก้วแถวตำบลไหนครับ
2: ตำบลละแหง
1: ละแหงนะครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพรดีว่าเพชรดินเนี่ยนะครับผม
2: ฟังวิทยุ
1: ฟังรายการวิทยุและส่วนตัวคุณป้ามีปัญหาสุขภาพด้วยหรือเปล่าครับ
2: มีหลายอย่างเลยหลายโรคเลย
1: เป็นอะไรบ้างครับ
2: ความดันไขมันแล้วก็หัวใจ
1: ความดันไขมันแล้วก็หัวใจนะครับ
2: แล้วก็กดไหลย้อน
1: กดไหลย้อนด้วยนะครับผม
2: เยอะแยะเลยมี
1: ปวด
2: ต่อกระจกเอง
1: ต่อกระจกด้วยปวดหลังปวดเอวด้วยไหมป้า
2: ปวดจ้ะมันแบบมันหลังมันแข็งอ่ะ
1: อ๋อหลังแข็งด้วยนะครับก็คือเป็นเยอะหลายโรคนะครับผม
2: เยอะเป็นเยอะเลยอ่ะ
1: โอ้โหแล้วคิดอยู่นานไหมครับตัดสินใจที่จะสั่งน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินไปรับประทานเนี่ยครับ
2: ไม่นานอ่ะก็ฟังได้ไม่กี่วันก็สั่งเลย
1: สั่งเลยตอนแรกสั่งไปนี่สั่งไปกี่ขวดครับ
2: ทีแรกก็ลองก่อน1ขวด
1: 1ขวดลองแซมเปิลก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ทดลองดูเปล่าน
1: ะครับ
2: ทดลองแล้วเปล่า
1: แล้วพอสั่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับรับประทานไปแล้ว
2: มันปวดแรกๆมันก็ดีบ้างอ่ะแต่นี้ก็กินทั้งหมดมันเป็น10กว่าขวดแล้วเนี่ย
1: ตอนอ๋อดีบ้างแล้วก็ตอนนี้ได้รับประทานสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรพรีเมียมหรือยังครับดีว่าไปดินนะครับ
2: โอ้ดีมากเลยเนี่ยในโลแรงมาจากไหนเนี่ยสูตรใหม่เนี่ย
1: คือตอนแรกกินสูตรเก่าอยู่ใช่ไหมครับดีว่าสูตรเดิมแล้วตอนนี้คือกินสูตรใหม่แล้วใช่ไหมครับสูตรดีว่าพรีเมียมเลยเนี่ยนะครับผม
2: ดีมาก
1: ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหน เพราะอะไรครับถึงบอกว่าไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับ
2: มันอยากจะทำงานแต่พิษนะอยากจะทำโน่นทำนี่แล้วก็ทำได้ด้วย
1: อ๋ออยากจะทำเลยมันคิดอยากจะทำแล้ว มันเหมือนคนมีกำลังใช่ไหมครับ
2: ค่ะเหมือนมีกำลัง
1: ครับ
2: ตอนมันไม่มีกำลังก็ทำไม่ไหวก็ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผมพอรับประทานไปแล้วเป็นยังไงครับรสชาติอร่อยไหมครับป้า
2: อร่อยเลยมาสักทีว่าเผลอกินแก้วเต็มๆเลยด้วย
1: หอมไหมครับ
2: มันทั้งหอมทั้งอร่อยอ่ะนะส
1: ู
2: ตรก็เข้มข้นดีอ่ะ
1: เข้มข้นเลยนะครับสูตรพรีเมียมเนี่ยนะครับผม
2: เข้มข้นดี
1: ครับกินวันละกี่มื้อครับ
2: ก็ธรรมดาเช้าอีกกับเย็นนะ
1: ครับ
2: ถ้าส่วนที่ให้มาไม่ได้กินไม่เป็นไรฮะ
1: อ๋อถ้ากินควบคู่ด้วยก็ดีครับผมอันนั้นคือสูตรเดิมใช่ไหมครับที่กินคู่กันแต่ตัวสูตรใหม่นี้ไม่ต้องรับประทานคู่แล้วนะครับผม
2: ไม่กินเลยเพราะว่าขี้เกียจถ้าส่วนขี้เกียจกินขี้เกียจกลืน
1: อ๋อขี้เกียจกลืนแล้วผลตอบรับยังไงครับพี่ว่ามันมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับคุณป้ามาลัยครับน้ำสุดไป5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเนี่ยครับ
2: ใจสู้อ่ะจะทำอะไรต้องทำให้ได้ อะไรอย
1: ่
2: างเงี้ย เดี๋ยววันนี้จะทำให้นี่หน่อยก็จะทำให้ได
1: ้และที่แสดงผลนี้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: ปอกมะพร้าวบ้างถางหญ้าบ้างที่มันรกๆแล้วก็ทำขนม
1: โอ้โห
2: มีลูกตาลเองอะไรเองแล้วก็ไปตัดไปตอง
1: คือ
2: ทำกระทงแล้ว
1: ทำขนมด้วยนะครับขนมอะไรครับป้า
2: ขนมตาลเนี่ยทำขนมตาลแล้วก็บุญกะทิก็ทำทำหลายอย่างวันละอย่างอะไรเงี้ย
1: โอ้โหครับผมมีเรี่ยวมีแรงทำงานไหวทำขนมตาลได้ทำขนมวุ้นกะทิได้ด้วยโอ้โห80แล้วนะครับป้าไม่ใช่18นะ ทำได้ขนาดนี้เลยนะครับโอ้เก่งมากครับผมก็กินพรีเมียมไปน้ำสุนทรีพรีเมียมต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากกว่าขึ้น3เท่าตัวนะครับต้องบอกคุณฟังว่าแบบนี้นี่ยืนยันจากปากคุณป้ามาลายผู้สัมผัสจริงตั้งแต่สูตรเก่าแล้วใช่ไหมดีว่าสูตรเดิมใช่ไหมครับแต่ตัวนี้พรีเมียมแต่ตัวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ
2: ดีกว่า
1: ดีกว่าเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วกินอร่อยด้วยฮะ
1: อร่อยหอมอบอวลรันจวนไปหมดเลยนะครับกับกลิ่นผลไม้วิตามินสมุนไพรเนาะและอะไรที่สังเกตจากตัวเองบ้างครับนอกจากมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับป้าครับ
2: มันจะทำอะไรก็ทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: มันเหมือนเป็นคนปกติอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ค่ะเหมือนเราเคยมีแรงเมื่อก่อนเนี้ยนะ
1: ครับเหมือนแต่ก่อนที่เคยทำงานไหวทำงานได้จากที่ทำไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้กลับมาทำได
2: ้ทำได้ทำได
1: ้โอ้เนี่ยแหละนะครับคุณผู้ฟังครับน้ำสุดท้ายดีว่าเพดินพรีเมียมกล่องทองถ้าไม่ดื่มจะเสียได้จริงๆนะเพดินสอนถึงบอกว่ายืนยันจากปากจากใจลองดื่มกันดูนะครับไม่เสียหายแน่นอนนะเพราะว่ากดคนที่รับประทานแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะบอกอยากจะพูดออกมาจากใจว่าจากหัวใจคนนึงเนี่ยที่เคยได้รับประทานแบบเนี้ยลองมาทานกันดูนะครับเรามีเงินมีทองกองท่วมหัวแต่ไม่ได้ใช้นอนติดเตียงเจ็บป่วยมันก็ไม่แข็งแรงไม่มีความสุขหรอกนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มีความสุข
1: แต่ถ้าเรา
2: ทำทำโน่นบ้างนี่บ้างอะไร
1: มีความสุขด้วยและรับประทานอะไรครับป้าครับนอกจากกินน้ำสุดไปดีว่าเป็นดินพรีเมียมกล่องทองสูตรใหม่แล้วยังรับประทานอะไรอีกครับ
2: จัสซาร่า
1: อ๋อจัสซาร่าตัวดีท็อกนะครับ
2: โอ้ดีจริงๆเลยดีมากเลย
1: แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับป้าแต่ก่อนถ่ายไม่ออกหรือว่าท้องผูก
2: มันอยากจะท้องผูกแต่ต้องกินยาระบายอยู่เรื่อย
1: ท้องผูกแบบอึดอัดถ่ายไม่ออกแบบเนี้ยนะมันเวลาการเป็นมันจุกมันแน่นท้องไหมป้า
2: ก็อิ่มมากมากก็จุกท้องกัน
1: จุกแน่น
2: ตรงนี้ตี
1: แล้วคนเราถ่ายไม่ออกเนี่ยมันลำคาญเน
2: า
1: ะไม่สบายเนื้อสบายตัวนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะจริงจริง
1: ครับแล้วพอเอาจัสซาร่าดีท็อกเนี่ยนะครับไปรับประทานตอนเวลาไหนครับคุณป้าครับ
2: สองทุ่ม
1: ทุกวันเลยประมาณนี้นะครับดื่มง่ายไหมครับตัวจัสซาร่า
2: โอ้ยทั้งหอมทั้งอร่อย
1: ทั้งหอมทั้งอร่อยนะครับ
2: อร่อยมาก
1: เทลงแก้วแล้วก็รินน้ำลงไปนะครับผมคนให้เข้ากันเนาะฉีกซองนะครับเทลงไปดื่มก่อนนอนแล้วเช้าตื่นมาถ่ายไหมครับ
2: แหมแล้วสบายเลย
1: ถ่ายได้เลยนะครับผม
2: ดีจริงๆเลยโอ้โห
1: แต่ก่อนมันไม่ถ่ายใช่ไหมป้าม
2: ันไม่ค่อยถ่ายแต่เพราะว่ามันเราไม่กินน้ำนะ
1: เดี๋ยวนี้มันถ่ายเหมือนถ่ายหมดถ่ายสุดนะเน
2: า
1: ะป้าเน
2: า
1: ะ
2: มันโล่งลงไปเลยอ่ะ
1: โล่งเลย ถ่ายโป่งโล่งสบายทำให้เรามีชีวิตชีวาเน
2: า
1: ะป้านะ
2: ร
1: ู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่ได้ขับถ่ายบ่อยๆได้เป็นประจำแบบนี้ครับป้าครับ
2: ดีอ่ะ
1: ดีเลย
2: แล้วดีใจทั้งหมดในร่างกายเนี่ย
1: ใช่ทั้งหมดเลย
2: ด
1: ี
2: ใจหมดในร่างกายเรา
1: เปลี่ยนไปเลยนะครับป้าเน
2: า
1: ะจากอ่อนแอเจ็บไข้ไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าเดี๋ยวนี้ทำงานไหวยังหาเงินได้อยู่เหรอครับป้า
2: ได
1: ้โอ้โหเนี่ยนะครับผมคือวันนี้ทำขนมตาลให้คนไปขายเหรอครับป้า
2: ให้ลูกสาว
1: ให้ลูกสาวไปขายโอ้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังครับเห็นไหมพอร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะหารายได้ สร้างการสร้างงานได้นะครับเนี่ยแหละนะครับขนาดอายุ80แล้วนะครับกลับมามีชีวิตชีวาสดใสอยากทำนู่นทำนี่แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้กำลังเผชิญปัญหาทางด้านสุขภาพกันอยู่หรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่คนเดียวเกิดขึ้นกันจาก10เป็น100จาก100เป็นพันจากพันเป็นนับหมื่นนับแสนคนที่วันนี้ฝ่าฟันวิกฤตปัญหาทางด้านสุขภาพและน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินพรีเมียมกล่องทองพร้อมแล้วนะครับที่จะให้ทุกคนได้พิสูจน์รับประทานกันดูแล้วจะได้คำตอบดีเหมือนคุณป้ามาลัยพึ่งทองหรือเปล่าอยู่ที่คุณพิสูจน์กันดูนะครับแล้วคุณป้ามาลัยอยากจะมีอะไรฝากจากใจผู้ใช้จริงดื่มจริงเห็นผลจริงไหมครับกับน้ำสุนไพรดีว่าแผ่นดินพรีเมียมกล่องทองแล้วก็ตัวจัสล่าเนี่ยครับคุณป้าครับ
2: ก็อยากให้กินกันทุกคนนะนะจะได้ร่างกายได้สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงดี
1: ครับ
2: เขาแถวบ้านนี้เขาไม่กินกันเนี่ยเพราะว่าเล่นหวยทีพันสองพันเล่นได้แล้วนะไอ้ยาไอ้เนี่ยอาหารเสริมขวดละ600น่ะกินไม่ได
1: ้ครับผม
2: แต่ว่าไม่เล่นหวยกินน้ำสมุนไพรดีกว่าเราจะได้แข็งแรง
1: อันนี้เรียกว่าไม่ต้องรอว่าแทงผิดแทงถูกเนาะอันนี้แทงถูกแน่นอน
2: แน่นอน
1: เลือกถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ต่อสุขภาพแล้วตั้งแต่แก้วแรกที่ดื่มนะครับครับ
2: กินแล้วดูด้วย
1: แล้วก็กินบำรุงสายตาด้วยใช่ไหมครับป้าก
2: ินนะบางทีก็เป็นตื่นพุ่มบางทีนอนก่อนกินหรือกินตอนนอน
1: นะครับ
2: กินลืมแต่หาตื่นตุ้มลุกมากิน
1: ครับผมทั้งร่างกายสายตาแล้วก็ดีท็อกเนี่ยแหละครับระบบขับถ่ายไม่ติดขัดแล้วก็สบายขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับและอยากให้ได้มาลองกันจริงๆกับตัวน้ำสุนไพรสูตรใหม่พรีเมียมกล่องทองเนี่ยนะครับที่เป็นดีว่าเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นดีว่าพรีเมียมที่เข้มข้นกว่า3เท่าตัวแล้ววันนี้คุณป้ามาลัยพึ่งทองได้สัมผัสแล้วจึงมาบอกต่อว่าเนี่ยแหละมันดีมากๆนะครับที่มันเกิดขึ้นจากใจผู้ใช้จริงเห็นผลจริงแบบนี้นะครับเอาละครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับคุณป้าครับทั้งร่างกายและสายตาแล้วก็ดีท็อกลำไส้ด้วยอยากจะมีทิ้งท้ายอะไรไหมครับคุณป้าครับเชิญครับกับผู้ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับ
2: ก็อยากให้กินเหมือนอย่างนี้แหละจะได้ดีร่างกายจะได้แข็งแรงนะ
1: ครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าร่างกายแล้วเนาะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: สำคัญที่สุดแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยนะครับที่ติดตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราเจ็บป่วยก็เป็นภาระลูกหลานด้วยนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: แต่ถ้าเราไปดูดูแลอีกเนาะ
1: ถ้าเราแข็งแรงเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเนี่ย80แล้วนะครับยังทำงานไหวทำงานบ้านได้ทำขนมนะครับให้ลูกออกไปขายได้แล้วทำการเกษตรอยู่บ้างไหมครับป้าตอนนี
2: ้ให้ลูกชายทำ
1: อ๋อให้ลูกชายทำปลูกอะไรไหมครับพืชเศรษฐกิจตอนนี้ครับ
2: ไอ้นี่ปลูกข้าวอ่ะ
1: อ๋อปลูกข้าวนะครับ
2: ปลูกข้าว
1: แล้วมีปลูกอะไรอีกไหมครับพืชเศรษฐกิจ
2: อ๋อมีปลูกกระท่อมอ
1: ๋อปลูกกระท่อมนะครับแหมโครงการรัฐบาลนะมีปลูกกระท่อมด้วยปลูกเยอะไหมครับ
2: 50
1: ต้นนะครับผม
2: 50 60ที่บ้านอีก
1: 50 60ต้นเอาละครับทำแหมมีใครอยากจะได้ใบกระท่อมนะครับกับคุณป้ามาลัยพึ่งทองก็ไปหาคุณป้าได้เลยอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับถ้าอยากจะไปขอซื้อใบกระท่อมเนี่ยครับคุณป้า
2: อยู่ลาดหลุมแก้วดีแ
1: หละอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่31/1
1: หมู่ครับ
2: หมู่2
1: ตำบลครับ
2: ตำบลละแหง
1: อำเภออ
2: ำเภอลาดหลุมแก้ว
1: จังหวัดครับ
2: ปทุมธานี
1: ชื่อคุณป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อมาลัย
1: ป้ามาลัยพึ่งทองนะครับผมถ้าคนแถวนั้นเนี่ยรู้จักเลยนะป้านะทำขนมหวาน ทองหยิบทองหยอดเนี่ยนะไปสั่งได้เลยนะครับป้าสมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้ามีคนไปสั่งทำไม่ไหวเลยเนาะเยอะ
2: ๆวันนั้นก็มีคนมาถามม
1: ี
2: คนมาถามอีกทำขนมไหวไหมบอกไม่ไหว
1: อ๋อครับ80แล้วเนาะเอาแค่นี้พอประมาณแล้วพอกินพออยู่นะป้าเนาะอย่าหักโหม
2: พอกิน
1: ดูแลสำคัญที่สุดเลยสุขภาพเนี่ยแหละนะครับผม ครับเอาละครับ
0: มากๆนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ให้เกียรติติดตามและฟังรายการและขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับนี่คือเรื่องเล่าขานตำนานไม่รู้จบจึงหยิบยกเล่าสู่กันฟังให้แพร่หลายน้ำสุนไพ5แผ่นดินดีว่าดีอย่างไรวันนี้ชาวไทยได้รับฟังเป็นวิทยาทานแล้วอย่าลืมครับเป็นสะพานบอกต่อให้กับคนที่กำลังมีปัญหาทางด้านสุขภาพโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าอย่าท้อแท้และอย่าสิ้นหวังครับวันนี้เป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมกับน้ำสุนไพที่ชื่อว่าดีว่าดีว่าดีว่าใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินกันนะครับ1ชุดในราคาแค่750บาทเท่านั้นประกอบไปด้วยน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยปริมาณ750มลลิตร1ขวดและแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุกดันโดก้ารับประทานคู่กันครับกับน้ำสุนไพ1แก้วแล้วก็แคปซูล1เม็ดรับประทานเช้าและเย็นทุกวันได้ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองรับประทานกันดูแล้วคุณจะตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพมากๆ1ชุด750บาทแต่ถ้าคุณฟังสั่ง2ชุดนะครับคุณผู้ฟังจะได้ในราคา 1,500 บาทแต่ไม่พอเท่านั้นจะได้รับแถมโปรโมชั่นพิเศษฟรีอีก1ชุดทันทีเท่ากับคุณได้น้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกคือได้รับทั้งหมด3ชุดเลยนะครับในราคาแค่ 1,500 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือแค่ชุดละ500บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณฟังครับสั่งโปรโมชั่นโปรใหญ่ไฟกระพริบ4ชุดครับชุดละ750ใช่ไหมครับคูณ4 4ชุด 3,000 ถ้วนแถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับและถ้าบำรุงสมองสายตาครับ1กระปุก650บาทสั่งไปเลยครับวันนี้จัดโปรพิเศษ4กระปุก 1,000 บาทครับ4กระปุก 1,000 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทแต่ถ้าสั่งโปรใหญ่ไปเลยครับ9กระปุก9กระปุกในราคาแค่ 2,000 ถ้วนครับตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นเอาละครับมาจดมาจำเตรียมปากกาเตรียมกระดาษแล้วพร้อมจดพร้อมบันทึกเลยและโทรมาสั่งเพชรอดิสรได้เลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับแล้วมีกาแฟสูตรซุปเปอร์เอ็กต้าสูตรใหม่เข้มข้นหอมขจรกระจายใครได้เป็นคอกาแฟลองรับประทานแล้วจะรู้ครับวันนี้ห่อเล็ก52 600บาทห่อใหญ่100ซองในราคา999บาทรายการความสุขมากความทุกข์น้อยหมดเวลานะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม ห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารพิษ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาสักครู่มาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้ไขน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาย้ำความมั่นคงด้านน้ำคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายประดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างงานและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อวานนี้ประกาศว่ารัฐบาลเดินหน้าลงทุนราว 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำระยะยาวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปกป้องพื้นที่เกษตรชุมชนและศูนย์กลางเศรษฐกิจรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าน้ำท่วมทำให้ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละราว600ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ไทยรู้ถึงความจำเป็นของโครงการดังกล่าวมาหลายทศวรรษแต่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่วันนี้รัฐบาลเห็นว่าประเทศชะลอต่อไม่ได้เพราะต้นทุนของการไม่ลงทุนสูงกว่าขณะที่การระดมทุนนั้นรัฐจะใช้เงินลงทุนภาครัฐอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อดึงเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามาร่วมกันพัฒนานอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งการวางกติกาที่โปร่งใสกฎระเบียบที่คาดการได้และการบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
3: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายกลับต้องเผชิญกับน้ำป่าไหล

0: ถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกครั้งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากท่อซึ่งมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลได้แก่ตำบลยางหักทุ่งหลวงหนองกระทุ่มห้วยยางโทนและวังมะนาวท่ามกลางสถานการณ์ที่กลับมาน่าเป็นห่วงกรมการทหารช่างโดยกองพันทหารช่างที่602ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภารกิจสำคัญคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยควบคู่กับการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่การใช้ชีวิตและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่จังหวัดราชบุรีได้เร่งสำรวจเส้นทางน้ำและหาแนวทางเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงบริเวณสะพานวัดวังมะนาวซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในช่วงที่มีกระแสน้ำหลาก
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
2: ฉีดพ่นทางใบฟู
3: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไคโตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
4: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
3: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139
5: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 081 853 4139

0: สิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยไม่ใช่เรื่องที่เจอแต่เป็นอารมณ์ที่เราแบกไว้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตรสองเกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ1ชั่วโมงนะคะเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรจะคุยผ่านหน้าไมค์นะคะเบอร์ของจันทรา0812801939 ส่วนเบอร์หลังไมค์นะคะเบอร์ของคุณตะวัน0818534139นะคะที่เข้ารายการมาเป็นไงบางครั้งนะคะสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราเจอหรอกแต่มันเป็นอารมณ์ที่เราแบกไว้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอิจฉาเบื่อเหงาเศร้าแล้วก็น้อยใจนะคะแต่บางครั้งมันก็ห้ามไม่ได้เนาะถ้าเราก็ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องห้ามตัวเองไม่ให้รู้สึกเพราะว่าทุกอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะคะสุดท้ายคนที่เหนื่อยน้อยที่สุดนะคะหรือว่าคนที่เหนื่อยมากที่สุดมันอยู่ที่เรานะเราจัดการตัวเราเองได้เป็นอย่างไรนะคะถ้าเรารีบวางหรือรีบสลัดให้มันออกไปเราก็จะทุกข์น้อยแต่ถ้าเราเก็บมาคิดใครว่านิดว่าหน่อยเดี๋ยวโอ้ยคิดเป็นคืนเลย นอนก็ไม่หลับสุขภาพก็เสียนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันปล่อยวางได้ปล่อยเหอะนะคะเหมือนจันทานนั่นแหละสมัยก่อนโอ้ยอีกมือหนึ่งถึงโทรศัพท์อีกมือหนึ่งถือ iPad นะคะแม่อีลุงตุงนางเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกโอ้ยโยมเอ้ยวางบ้างก็ได้หรอกอารมณ์เหรอคะหลวงพ่อไอ้มือที่ถืออยู่นะโทรศัพท์นะ iPad นั่นน่ะเออวางมันบ้างมันนักดู iPadอันเบลอใช่หรือว่าอันเบลมนึกว่าหลวงพ่อใช้วางอารมณ์นะคะอ่ะว่ากันไปเนาะไม่มีอะไรลอกเล่าสู่กันฟังเฉยๆพูดให้คิดสะกิดนิดๆหน่อยๆลองเอาไปลองคิดดูนะคะว่าทุกวันนี้เราเหนื่อยๆจากอะไรนะคะมาเบอร์โทรศัพท์ออนแอร์กันหน้าไมค์อย่าลืมนะจ๊ะเบอร์ของจันทราซึ่งใครๆก็เริ่มจะบอกว่าเออมันก็น่าตามก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยแน่ๆ หันไปมองปฏิทินกระพริบเชียวเฮ้ยแกหลงตัวเองเปล่าจันทราไม่มีใครก็มองหรอกในจริงอะอย่างน้อยไหนที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเป็นสิบอย่างน้อยก็ต้องมองคนหรือสองคนแหละนะคะหรือบางคนเนี่ยเมื่อวานนี้จันทราแจกโทรศัพท์เอ้ยแจกโทรศัพท์พูดเห็นไหมผิดอีกแล้วมันจะรีบไปไหนวันนี้อ่ะพุบพลับเลยนะพืบอ่ะพืบอีกอย่างเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันผิดตั้งวันเลยจะเร่งจะรีบมาแล้วอันนี้โอ้โหต้องมาเบรกอารมณ์ไม่งั้นจะพืดผิดอีกอ่ะสวัสดีจ้าพี่ทองสายสบายดีบ่
1: โอ้สวัสดีค่ะพอดีแม่ไม่ได้อยู่กับแม่อ๋อ
0: เหรอคะองั้น
1: ซื้อของเพิ่มนะคะ
0: จ้าสั่งเอาจะเอาอะไรเพิ่มดีลูก
1: เอากาแฟ3ห่อ
0: กาแฟอะไรลูก
1: เขียว
0: เอาดำน้ำตาลเขียวเลยนะลูกเอาตั้ง3สีเลยนะจ้ะ 1,050 บาท
1: แล้วก็เอาป้อ1กล่องนะคะ
0: ป้อ1กล่อง 1,600 นะคะเดี๋ยวขออนุญาตคิดเงินปึ๊บ 1,050 นะคะสำหรับกาแฟนะแล้วก็ป้อ1กล่อง 1,600 จ้ะได้ไปครั้งแรกเลยใน16แผงก่อนจ้ะแล้วอะไรอีกลูกตัวนี้ 2,650
1: เดี๋ยว
0: หนึ่
1: งรบกวนขอเลขบ
0: ั
1: ญช
0: ี
1: นะคะ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวโอนให้
0: ผ่านหน้าไมค์เลยเนาะ506
1: 506
0: 216
1: 216
0: 7914
1: 7914
0: ลูกจะอะไรเป็นของแถมคะ
1: เอาป้อก็ได้
0: เป็นป้อนะเดี๋ยวจันทาจัดให้
1: ค่ะต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: เป็นธนาคารอะไรนะคะ
0: กสิกรค่ะจ้าเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมป้อจ้าที่อยู่เดิมส่งไปที่คุณทองใสหงคำดีขอนแก่นนะโอเคเรียบร้อยค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยมีลูกสาวเสียงก็เพราะเนาะเสียงหวานหวานแกไปชิมเข้ามาไงไม่ใช่คำว่าหวานในที่นี้ไม่ใช่รสหวานบุ้ยอย่ามาคุยกับคนเอกอนุบาลเลย นะคะเสียงหวานคือเสียงเขาอ่อนๆเสียงน่ารักน่ารักอ่ะมีเหมือนเสียงจันทาเลยเครือใช่แกเศร้าไงไม่ใช่อะนะคะตามอายุไข มาแล้วไม่ต้องอุทธรนะคะเราจะคุยกับคนอุทัยกันแล้วคราวเนี้ยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีจ้า
0: จ้า
2: จ้า
0: ได้รับของเรียบร้อยแล้ว
2: โอ้รับเมื่อวานไม่กินเมื่อวานนี่เลยจ้า
0: โอ้โหเป็นไงกินอะไรไปบ้างล่ะเนี่ย
2: กินป้อตอนก่อนนอน
0: อ่าดีมาก
2: ว่าไอ้กินไอ้กระเทียมอ่ะโอ้พอได้มากินกระเทียมก่อนเลยท้องว่า
0: เออเหรอดีมากเลยพี่ถ้าพี่ไม่ชอบกินแบบนั้นนะพี่โรยกับข้าวเนี่ยโอ้โหหอมอร่อย
2: กินก่อนนอน
0: กินได้พี่อย่างจันทานนี่ไงพี่บางทีไม่มีอะไรกินเอากระเทียมโรยข้าวน้ำปลาใส
2: ่เช้านี่กินไอ้งาดำอ่ะ
0: ดีไหมพี่พอกินไปแล้ว
2: ก็ดีอ่ะก็เพิ่งมันเพิ
0: ่
2: มก
0: ิน
2: นะ
0: อ๋อได้พี่ถ้ามันกินแล้วอู้ทำไมมันยังรู้สึกเฉยๆพี่สามารถเพิ่มโดสได้นะเพราะร่างกายของเรามันไม่เท่ากันไงบางคนกินเม็ดนึงโอ้โหจันทาเอ้ยดีว่ะบางคนอู้เม็ดนึงไม่เห็นรู้เรื่องเลยวะจนเราต้องเป็น2หรือไม่ก็กินแบบ3มื้อเลยเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยได้พี่
2: 2แค่นั้นแหละ
0: จ้ะไม่เพราะว่าป้อเนี่ยมันสามารถกินได้วันละ6แคปซูล
2: เนาะ
0: จ้ะ
2: แค่2แคปซ
0: ู
2: ลนะ
0: ไม่เป็นไรพี่ถ้ามันกินแล้วมันดีก็โอเคแค่นี้พอพี่ประหยัด คือโดสมันได้คือโดสมันได้กับร่างกายแล้วไม่เป็นไรจ้าขอบคุณนะคะพี่อัมพรค่ะไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปอุทธรอะไรกับใครก็หรอกเดี๋ยวไปเที่ยวอุทัยตอนนี้น้ำกำลังเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจันทาจะไปนอนกั้นให้นะคะยิ่งกว่าอะไรนะที่ทศกัณฐ์อะไรนะที่มันกั้นน้ำที่พระบาทอะกุมภกันทดน้ำอยู่ที่พระบาทเนี่ยเห็นปะใช้ได้ไหมเสียงอ่ะโอ้โหให้กำลังใจกันสักหน่อยก็ไม่ได้พูดเถอะกระดาษพูดแกยังผิดน่ะไอ้แกไปร้องเพลงนี่มันไม่มั่วเลยจันทาไม่มั่วหรอกเพราะว่าดนตรีเขาไปก่อนมาสายที่3ของวันนะคะโอ้จังหวัดไหนเนาะอันเนี้ยตัวเลขสวยจังสวัสดีค่ะฮัลโหลอ้าวถ้าไม่พูดจันทาจะวางสายนะหรืออยากจะโชว์เบอร์เฉยๆเนี่ยอ่ะถ้าอยากจะโชว์เบอร์เห็นแล้วนะคะ8975แต่ทำไมไม่พูดแค่3ตัววะคือเอาไปจับคู่ไงเออนะคะยิ่งเอาแต่วันที่16นี่เขาจะเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไปนะคะพี่น้องคะไม่ต้องรีบรวยกันนักหนาหรอกนะคะฟังรายการไปก่อนมีตัวเลขสวยๆบอกเยอะมันแต่มันเป็นเบอร์โทรศัพท์นะไม่ได้บอกเป็นใดๆเอาไป4ตัวจับคู่เอา ดีต่อใจไหมเฮ้บางทีจับไปจับมาเนี่ยนะเอาไอ้จีเราคัดทิ้งเนี่ยหูเข้าทุกตัวเลย ไอ้จีเราเขียนไปเนี่ยนะคะหรือว่าไปเลือกตามสถานที่เสี่ยงเนี่ยไม่มีสักตัวว่ากันปะโชคใครโชคมันนะคะแต่จันทานี่โชว์ไปด้วยน้ำตาทุกงวดเลขบูรณาวัดเนี่ยสร้างนู่นแล้วโบสถ์ได้แล้วไม่ต้องไปบูรณาวัดสาลุงสาลานี่ไม่ต้องแล้วนะคะเยอะสร้างโบสถ์ได้เป็นหลังๆแล้วมั้งนะซื้อมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วยังไม่เคยมีอารมณ์เลยว่าการผูกหวยเนี่ยมันอารมณ์ขนาดไหนมีแต่อารมณ์ที่มันเศร้าอะโอ้มาและคอนถมไม่รู้ว่าน้ำแห้งหรือยังเนี่ยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะเมื่อวานเป็นไรไม่รู
0: ้เออนะตุ๊กอยู่โทรศัพท์
2: สงสัยผมไปโดน
0: เออไม่เป็นไรเป็นไงพี่น้ำแห้งยัง
2: มันแห้งแล้ว
0: แห้งแล้วใช่ไหม
2: จ้า
0: โอ้สบายใจแล้วแล้วแมวพี่เป็นไงบ้างอ่ะ
2: ม
0: ัน
2: ไม่หม
0: าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหลังพี่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังพี่ผ่านมาแล้วข้างหลังเนี่ยข้างหน้าถ้าพี่สั่งอะไรมาเดี๋ยวจันทาจะให้ใครตัวสารสัตว์ไปนะไปให้เขากิน
2: คิดถึงอ่ะ
0: มันเป็นเรื่องธรรมชาติพี่มันกว่าจะลืมกันได้จ้าพูดเรื่องนี้แล้วมันเศร้าพี่เดี๋ยวน้ำตาไหล นะคะจันทาก็มีหมามีแมวเนี่ยเป็นเพื่อนนะคะเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะเหมือนน้องเหมือนนุ่งเพราะว่าจันทาเป็นคนไม่มีน้องนะคะแม่ก็ไม่รู้จะทำให้เนาะเออแค่คนสุดท้ายแม่ก็บอกกูก็เหลือทนแหละแต่ยันดาเป็นคนสุดท้ายเนี่ยพี่ๆก็ไม่ค่อยอยากจะรับเลยนะคะก็ได้หมาแมวนี่เป็นเพื่อนก็จึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะว่าจิตใจดีมันก็ไม่เชิงหรอกนะคะคือมันเหงาอ่ะนะคะแล้วก็แม่จะมาบอกให้เราอ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะจะพูดไหมคราวเนี้ย จ้าอ๋อเป็นคุณ
2: ลำพูนค
0: ่
2: ะ
0: ยายอยู่ลำพูนคุณยายค่ะคุณยายปิดวิทยุก่อนนะนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะค่ะ
0: ปิดวิทยุก่อนนะเจ้าย
2: ายสั่งกระเทียม1กล่อง
0: กระเทียม1 250ค่ะอะไรอีกคะ
2: ป้อ2
0: ป้อ2ก็220จ้าอะไรอีกคะ
2: สบู่หิมะ3
0: สบู่บัวหิมะ335ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้แหละค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคุณยายค่ะคุณยายฟังมานานหรือยังเนี่ย
2: ค่ะ
0: ฟังมานานหรือยังคุณยาย
2: ฟังมานานแล้วค่ะ
0: วันนี้คุณยายเป็นคนใหม่คนเก่าเนี่ย
2: คนใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: พรุ่งนี้คุณยายจะเป็นคนเก่าแล้วนะวันนี้บอกเลขที่บ้านมาเลยบอกชื่อก่อนคนใหม
2: ่บ้านเลขที่1
0: เดี๋ยวคุณยายค่ะเดี๋ยวคุณยายชื่ออะไรเอ่ย
2: ชื่อยายสายแก้วจินดารัต
0: น์เดี๋ยวนะคะสายแก้วจินดารัตน์ใช่มั้ยคะ
2: เลขที่1 1/1
0: เดี๋ยวนะจินดารัตน์1/1จ้าอะไรอีกคะ
2: ตำบลหนองแม
0: ่หมู่มีหมู่มั้ยคะ
2: หมู่3ตำบลหนองแม
0: ่ตำบลเหมืองหน้าเหรอคะอำเภอเมือง
2: ลำพูน
0: อำเภอเมืองลำพูนอ๋อคุณยายฟังมานานแล้วแต่วันนี้ตัดสินใจสั่งสินค้าจะเอาของแถมไปจะเอาจงแถมเป็นจมูกข้าวเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย605บาทค่ะ
2: 605บาท
0: จ้าเดี๋ยวแถมจมูกข้าวให้ไปนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะขนาดเป็นคุณยายแล้วเนี่ยเสียงค่ะค่ะค่ะแล้วแกไม่ทำเสียงน่ารักอย่างเขาจันทา มีแต่เสียงเคลือๆเนาะ กายอายุมาขนาดนี้แล้วนะคะจะมาทำเสียงหวานเสียงก็หวานหวานเวลเนี่ยนะดัดเสียงมันยังไม่ไปเลย เอาเสียงธรรมชาติอะดีที่สุดแล้วจันทาเอ้ยฉันละสงสารไมค์แกวะไม่มีชีวิตบางทียังเว่หน้าหนีเลยนะคะโอ้ยเสียงมันเนาะเออลำคาญหัวใจอ่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะแม่พี่เรนูบอกว่าเนี่ยโทรหาคุณตะวันไม่เคยโทรมาหาไม่เคยโทรกลับแล้วก็ไม่รับสายนะโอ้ยเสียอกเสียใจคุณตะวันถ้าคุณฟังอยู่ถ้าคุณฟังอยู่คุณจะโทรกลับไปหาพี่เรนูด้วยนะคะเดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจหันมารักจันทาคนเดียวแล้วจะเสียใจนะบอกก่อนนะคะตอนนี้กำลังทำคะแนนอยู่ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะถ้าคะแนนสูงคาดว่าจะได้โบนัสเยอะเพราะฉะนั้นนะถ้าโทรหาคุณตะวันไม่ได้โทรหาจันทาเฮ้ยกำลังเร่งทำคะแนนอยู่นะคะ081-280-1939นะคะ0812801939อันนี้เป็นเบอร์ของจันทรานะนะคะมีปัญหาอยากจะสอบถามอยากจะสั่งซื้อสอบถามมาได้เลยนะคะอยากจะสั่งซื้อแต่ถ้าเรื่องของสุขภาพนี่ถามได้แต่ตอบได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันหน้าไมค์เนาะบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านหน้าไมค์ไปได้แต่ถ้าหลังไมค์เนี่ยคุยยาวนะคะคุยกัน3ชั่วโมงก็ได้ถ้าไม่กลัวเงินในโทรศัพท์หมดนะ แต่ขอความกรุณานะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่าโทรมานะนะคะพี่น้องคะโอ้โหถ้าปลุกตื่นมาแล้วเนี่ยมากำลังจะหลั่งสารแห่งความสุขเลยเสียงโทรศัพท์ปลุกมาสักนั้นนะคะเลยร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมเลยอะ ถ้าจะโทรมาหลังตีสองถึงตีสามมาได้อยู่เพราะว่าร่างกายมันซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันสึกหรอเรียบร้อยแล้วนะคะร่างกายพร้อมที่จะตื่น นะคะยังไม่ไอ้ที่สองตีสามเนี่ยฉันยังนอนไม่หลับเลยว่าจันทาทำมีปัญหาเรื่องของการนอนเนี่ยนะคะซึ่งคุณพี่ลำดวนนี่เนาะก็จะสั่งเป็นประจำเลยนะคะเรื่องของดาวอินคาสกัดเย็นนะคะราชาแห่งพืชอายุวัฒนะเพราะมันมีโอเมก้าโอเมก้าที่ปกติเนี่ยมันจะอยู่ในปลานะคะแล้วก็ไม่ใช่ปลาบ้านเราด้วยนะปลาบ้านเราก็มีนะค่ะพี่น้องคะคือพวกปลาสวายอ่ะแต่บางคนไม่กินไงอย่างจันทานี่ก็ไม่ค่อยกล้ากินหรอกไม่รู้ก็ออกมาจากหน้าวัดหรือเปล่าปลาสวายส่วนมากมันจะหนีไปอยู่ที่วัดน่ะคนก็ยังตามไปอีกนะคะมันอยู่ในทะเลน้ำลึกนู่นโอเมก้าเนี่ยสวัสดีครับพี่ส้มแป้น
2: จ้าป้าอยากลองอะไรลองป้
0: ออ๋อป้อได้เลยแพงละ110ค่ะ
2: แพงละ ยังไงอยู
0: ่ไหนกินตอนท้องว่างหรือเนี่ยอย่างที่พี่อัมพรว่าเนี่ยท้องว่างก็กินเลยอ่ะเช้าก็มาก็ได้ก่อนนอนก็ได้หรือว่าตอนหลังกินข้าวสัก 2-3 ชั่วโมงค่อยกินก็ได้มันขึ้นอยู่กับร่างกายเราถ้าเรากินเม็ดนึงโอ้ดีว่ะก็แค่1เม็ดแต่พอกินไปแล้วเฮ้ยเฉยอ่ะ2เม็ดได้พี่
2: ลอง3แผง
0: จ้าก็3แผงก็330ค่ะแล้วอีกคะ
2: อ
0: ัน
2: นั้นดีมากเลย
0: อะไรอะไรดีนะพี่
2: สบู่อันนี้มา
0: สบู่บัวหิมะหรือสบู่รัง
2: มากมากๆ
0: อ๋อแต่มันดียังไงอ่ะพี่เล่าสู่กันฟังหน่อยดิคนอื่นจะได้ยินด้วย
2: ลองทานหรืออะไรลองก่อนยาอย่างมันเป็นคอมสกัดแล้วมันแย่เนาะนี่มันเป็นอะไรวะบอกปาดเขามาอะไรวะนะ
0: อ๋อโอเคบัวหิมะมันดีอยู่แล้วเรื่องของอาการคันกระจุดดังดำยิ่งได้รังไหมก็ไปช่วยนั่นแหลมเลยนอกจากป้อแล้วพี่ส้มแป้นอะไรอีกไหมคะ
2: เอาอย่างสองก้อน
0: บัวหิมะสองก้อนก็90พี
2: ่
0: มันยังไม่ได้อะสิมันได้เพิ่งจะ420เองฮะ
2: เดี๋ยวก็ออกเอง
0: โอ้ยพี่เพิ่มเงินอีกแค่80บาทพี่ก็ส่งฟรีแล้ว
2: ได้แล้วเอาที่นี่ก็ได
0: ้เอาป้อไป4แผงเลยสิพี่
2: เอาป้อ4แผงเอาอก
0: เออเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียอุ๊ยตั้ง50บาทซื้อยาหม่องได้ขวดเลยนะโอเคพี่ค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้เราก็ไม่อยากให้เสียค่าส่งหรอกอยากจะหน้าใหญ่อยากจะส่งให้ฟรีอยู่แล้วช่วยสั่งให้มันถึง500หน่อยเฮ้อเฮ้อ50บาทเนี่ยได้แปรงทั้ง2ด้ามเชียวนะเออจะได้เสียจะทำไหมหรือได้ยามองไปขวดนึงยิ่งตอนเนี้ยนะคะยังปลายฝนต้นหนาวนี่ยุงยังเยอะอยู่เลยยามองของเราหรือว่าขี้ผึ้งสมุนไพรรวมของเราเนี่ยเสลต์พังพรเนี่ยมันดูแลเรื่องยุงได้ด้วยนะเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะถ้าไม่เชื่อจริงลองสั่งไปดินะคะขวดนึงก็เบลอบลาเลย50บาทแล้วก็หอมนะคะนังไผ่เหลืองไผ่ดำมาห่อสดนี่เขาเอ็นอ่อนใครที่ส้นเท้านี่แข็งตึงนะคะเส้นไม่ย่อนเลยนะคะเมื่อก่อนนี่ตึงหูตอนนี้เส้นที่ขาตึงอีก แทนที่จะหน้าตึงใหม่อะนะคะหูตึงอย่างงี้ส้นเท้าตึงอย่างงี้หลังตึงเส้นเอ็นตึงไปหมดโอ้อันนี้ยามองในช่วยได้นะคะเสลต์พังพรของเราหรือจะเป็นมหาจักรหรือจะเป็นชิซิงหยิวเนี่ยมันได้หมดโดยเฉพาะอิมเมจเนี่ยบอกเลยนะคะตัวนี้ดีเลยดีมากๆเลยนะคะตัวอิมเมจเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของทายะนั่นแหละนะคะคือมันใช้สูตรเดียวกันแต่มันเปลี่ยนเพียงชื่อและอย่างทายะเนี่ยนะคะพี่น้องขาซึ่งสมัยก่อนเราก็ขายอยู่เนาะโหราคาแพงมากขวดนึงเนี่ย450บาทของเขาดีแต่ราคามันก็ดีตามอ่ะเนาะนะคะเราจึงไปสรรหามาให้นะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะสูตรเดียวกันด้วยนะคะแต่เปลี่ยนชื่อนะคะเป็นอิมเมจนะคะอิมเมจมันเป็นสูตรเดียวกับทายะเนี่ยมันจะไปปรับการไหลเวียนของเลือดไปสลายเลือดที่คั่งใครที่ฟกช้ำดำเขียวเนี่ยนะคะถ้าหกล้มขาพลิกขาแรงหรือว่าเขากระแทกนู่นนี่นั่นนะวัยของเรานี่บอกเลยนักเลงมากเลยนะโต๊ะเก้าอี้มันตั้งมันอยู่ดีๆเนี่ยเดินเตะได้ เตะมาที่เขียวเชียถ้าไม่ทาอะไรเลยเนี่ยนะคะแต่ถ้าทาอิมเมจเนี่ยจะไม่มีอาการช้ำแบบนั้นเลยเพราะว่าเขาจะไปสลายเลือดที่คั่งนะคะไประงับปวดไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อนะคะไปขับลมร้อนแล้วก็ลมเย็นไม่พออาการยุบบวมเนี่ยชะงัดนักแลนะคะ350บาทเนี่ยนะคะลองเหอะนะขนาดแบบมีดบาดนะคะทายังเลือดหยุดเลยอ่ะมหาจักรก็เช่นกันนะคะมหาจักรเนี่ยเป็นสูตรโอสถพระนารายณ์นะคะเป็นสมุนไพรของพระนารายณ์นะคะของลพบุรีไม่ใช่พูดผิดนะคะพระนารายณ์นี่คือผู้ที่ปกครองเมืองลพบุรีหรือว่าละโวธานีนะเห็นมั้ยจะเข้าสู่ประวัติศาสตร์อีกแล้วก็เรียนป.7ก็จะอย่างนี้แหละนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยโอ้คุยกันรู้ทุกเรื่องนะคะแม้แต่พระแสงปืนข้ามแม่น้ำสตูงเงี้ย พระแสงดาบคาบค่ายอย่างเงี้ยเรียนมาหมดแล้วสวัสดีค่ะคุณยายขาค่ะ
2: สั่งยายหมด
0: จ้ะเอาคุณยายก็สั่งมาแล้วนี่คุณยายสายแก้ว
2: ไม่ใช่
0: คนละคนแล้วนะโหตัวเลขมันกลับกันเบอร์เนี่ย จ้าเอาอะไรดีคะ
2: ป้อ3แผงค่ะ
0: ป้อ3แผง330ค่ะอะไรอีกคะ
2: น
0: ้
2: ำมัน12ชน
0: ิดอ้อย12ชนิด290ค่ะเป็น620ละจ้าอะไรอีกคะ
2: คอลลาเจน
0: คอลลาเจนนี่เอาตัวไหนคะบลูฮาวายส้มสะอาลิ้นจี่แอปเปิ้ลเขียวหรือว่า SD
2: เอาSDก็ได
0: ้คอลลาเจน SD อันนี้ดีมากเลยจ้ะ250จ้าอะไรอีกคะ
2: ร
0: ัง
2: ไหม1ก้อน
0: รังไหม1ก้อน120จ้าอะไรอีกคะ
2: เป็นเท่าไหร่แล้วคะ
0: เดี๋ยวจะทาทวนนะป้อ3แผงนี่ก็330นะคะน้ำมัน12ชนิดก็290คอลลาเจน SD 250รังไหม120 990ค่ะอีก10บาทที่ได้ของแถมเป็นป้อได้เลยนะเนี่ยอย่ามองไหมอ
2: ย่ามองก็ได
0: ้เอามองไปปวดมองเอามองทาหมับเนี่ย ของแถมรับเป็นป้อเลยไหมพี่
2: แล้วแถมอะไรแก้วเช็ด
0: ของขอมาก็จัดให
2: ้
0: ต้องให้ต้องขอเพราะว่าบางคนบอกฉันจะตั้งกับร้านขายได้อยู่แล้ว จ้าแถมป้อหนึ่งแก้วเช็คหนึ่งนะพี่ชื่ออะไรคะ
2: ป
0: ิ
2: ยนุชแผ่นสถานค่ะ
0: เคยสั่งไหมพี่ปิยานุชหรือปิยนุช
2: บุญยนุช
0: อ๋อบุญยนุชน่ะเห็นไหมจะเปลี่ยนชื่อพี่แล้วไหมล่ะ
2: เคยสั่งแล้วค
0: ่
2: ะ
0: แต่บุญญาเนี่ยยาใช้ยอหญิงหรือยอยักษ์ไหมพี่
2: ยอยักษ์จ้ะ
0: บุญญานุชนามสกุลค่ะพี่
2: แผ่นสถาน
0: แผ่นสถานจังหวัดค่ะถ้าเคยสั่งแล้วขอจังหวัด
2: สมุทรปราการค่ะ
0: สมุทรปราการตัวนี้น้ำแห้งยังคะสมุทรปราการเนี่ย
2: บ้านไม่ท่วมนะ
0: เอาเหรอโอ้โหสมุทรปราการนี่เห็นเขาท่วมกันแบบถล่มทลายพอๆกับปราจีนบุรีเลยอ่ะ
2: อ๋อมีคนละเขต
0: อ๋อ
2: ไม่ท่วมจ้ะ
0: โชคดีไปพี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: จ้า
0: สวัสดีค่ะเห็นไหมของเมื่อกี้นี้ของคุณยายสายแก้วนะคะ975นะคะส่วนของคุณพี่บุญยนุษย์นะมัน859 มันเหมือนกันตรงไหนวะจันทาเอาหน้าอย่างน้อยมันก็มีเลข9แหละเลข9กับเลข8ซูรู้เอากระเรื่องของชาวบ้านบอกแล้วนะคะถนัดนะชอบจริงๆเรื่องของชาวบ้านเนี่ยนะคะเผือกทุกเรื่องก็เรื่องของตัวเองมันไม่รู้มันก็ต้องไปหารู้เรื่องของชาวบ้านน่ะเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะนะคะยังคุยไม่จบเลยเนี่ยชีสอิงหยิวอีกหนึ่งเรื่องนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นลูกกลิ้งเนี่ยนะหัวมันจะเป็นลูกกลิ้งขาวๆขวดมันจะสีขาวๆเนี่ยตัวชิซิงหยิวเนี่ยนะคะมันมีทั้งเมนทอนการบูนน้ำมันขิงน้ำมันระกำสะระแหน่โอ้โหน้ำมันขมิ้นชันอย่างนี้เยอะไปหมดนะคะขนาดลูกดีปรีเนี่ยยาเอ็นยืดเนี่ยก็ยังอยู่เลยนะคะยังมีอยู่ในนี้ไม่มีสารสเตียรอยด์นะคะเรื่องอาการปวดต้นคอนะครับปวดคอปวดเข่านี่ก็ทาได้นะมันเป็นลูกกลิ้งไงกดจุดได้อีกอุ้ยตอนนี้นิ้วโป้งไม่ค่อยได้แล้วว่าจะทาเอ้ยกดมาจนนิ้วจะพังอยู่นะเนี่ยเอาชิซิงหยิวเนี่ยมันมีหัวลูกกลิ้งตัวนั้นนะกดได้เลยนะคะมันจะช่วยเรื่องอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อนะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีเนี่ยยิ่งใครที่ชาตามมือตามเท้าเนี่ยนะคะลองทาดูแมลงสัตว์กัดต่อยก็ช่วยได้นะคะตุ่มคันตามผิวเนี่ยของเรานี่ก็ได้เช่นกันโอ้โหสรรพคุณเหลือหลายเลยนะคะ110บาทคุณตะวันนี่ติดเป็นยาดมเลย สำลักน้ำลายใครด่าวะเนี่ยเขาชมอ้าวเหรอถึงว่าสำลักแป๊บเดียวเอง คุณตะวันนี่ต้องติดกระเป๋าไว้เลยนะไอ้ชิซิงหยิวเนี่ยยิ่งเวลาอากาศไม่ดีเนาะขับรถขับราเนี่ยควันท่อไอ้ซุงไอ้เสียเนี่ยนะหายใจไม่ออกมันอึดอัดหายใจไม่ออกเนี่ยคนหายใจไม่ออกมันจะพูดแบบนี้แหละนะคะอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะคะต้องไปเบิกชิซิงหยิวมาดมแล้วล่ะมันสมเหตุสมผลหน่อย หายใจไม่ออก110บาทเท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่บังอ้อนจ๋าจ้า
3: สั่งครีมชุดหนึ่งอ่ะ
0: เอาครีมเนี่ยเอากลางวันทั้งคู่หรือว่าครีมกลางวันกลางคืนพี่
3: เอากลางวันกลางคืนชุด
0: โอเคเอาสบู่ด้วยไหมอ่ะสบู่ด้วยเปล่าพี่
3: เอาสบู่ใหญ่
0: ๆสบู่รังไหมนะแต่เนี้ยก็จะเป็น500พอดีเอ้ยเป็น600พี่
3: 600อ่ะ
0: จ้าเพราะว่ารังไหมจริงมันก้อนละ120ไงพี่
3: จ
0: ้าก็จะเป็น600เซตนี้ค่ะ
3: จ้า
0: ถ้าเป็นบัวหิมะฮะ
3: อย่างเดียวจ้ะ
0: อย่างเดียวโอ
3: ้พี่เขาจะลองใช
0: ้อ๋อโอ้ยใช้เถอะดีคุณพี่ที่อยู่เชียงใหม่คนนึงจ้ะขอบคุณค่ะพี่กระดาษได้ของแถมไปนะหูจันทาใช้ดีมากเลยนะนี่ขนาดของแถมนะเดี๋ยวอีกหน่อยเชื่อเหอะพอก็ใช้ของแถมหมดก็ต้องสั่งซื้อแน่ๆเลยไอ้รอยตีนกาเนี่ยครีมกลางคืนเนี่ยนะครับพี่น้องครับมันจะไปฟื้นฟูผิวของเรานะนะคะที่มันโดนโอ้โหตอนนี้ค่าฝุ่น PM มาแล้วนะคะมลพิษมลภาวะไหนจะท่อไอเสียไหนจะฝุ่นละอองไหนจะอุ้ยคราบน้ำมูกน้ำมันทำกับข้าวนี่นะคะหน้านี่หมองจ้ะกลางคืนก็ฟื้นฟูด้วยครีมกลางคืนนะคะใครที่ยังไม่เคยซื้อไปเนี่ยลองนะถ้าซื้อครีมกันแดดให้ดูที่ตลาดที่มันเป็นกระปุกนะเดี๋ยวนี้มันเป็นสูตรปรับปรุงใหม่นะคะให้ตะวันจันทาได้ดูแลครอบครัวของเราเหอะเริ่มกันตั้งแต่อาบน้ำจนออกจากบ้านจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกของตะวันจันทาดูแลท่านนะคะด้วยความรักนะคะรักแบบฟูดฟูดนี่เห็นไหมเป็นคนที่ยังไม่มีความสามารถนะคะที่กัดฟันและแลบลิ้นได้ เพราะว่าฟันยังอยู่ครบนะแม้ว่าจะไม่เต็ม32แต่ฟันหน้ายังครบอยู่นะคะถ้ามันก็ต้องดูแลเนาะเรื่องของฟันเนี่ยนะคะพี่น้องคะเพราะมันเป็นประการด่านแรกเลยนะที่เราจะสร้างมิตรภาพนะคะหรือว่าสัมพันธไมตรีเนี่ยถ้ายิ้มไปแล้วหล่อเนี่ยนะไม่เห็นฟันเนี่ยมันก็ไม่น่าดูเนาะต้องไปใส่ฟันปรุงฟันปลอมโหฟันปลอมเนี่ยที่หมอเขามอบให้เรามาเนี่ยบอกเลยนะคะแพงมากฟันนะเล่นกันซี่หนึ่งหลายพันอยู่นะคะก็ต้องดูแลฟันกันด้วยนี่เลยนะคะยาสีฟันแคปสมายยาสีฟันอมอนทิปเนี่ยทั้งสองยี่ห้อเนี่ยดูแลเรื่องของเหงือกของฟันดีนักแลขึ้นอยู่ที่คนชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดๆก็ให้สั่งแคปสมายนะคะแต่ถ้าชอบแบบทั้งหวานนิดนะคะสดชื่นหูสดชื่นยันซอกฟันน่ะบอกเลยนะคะทั้ง2ยี่ห้อนั่นแหละทั้งแคปสมายทั้งอมอนทิปอมอนทิปมันจะไม่ค่อยมีความเผ็ดแต่มันจะมีความหวานนิดๆนะเหมาะกับเด็กๆให้จริงที่เขาไม่ค่อยรักการแปรงฟันหรอกเด็กสมัยใหม่นะคะแม้แต่คนแบบวัยเรานี่บางทีก็หลงลืม บวนปากแล้วก็กินอะไรไปเรื่อยเฉยนะคะแล้วก็มาแปรงฟันทีหลังแอมคำนี้มันต้องมีบ้างแหละเชื่อเหอะหนึ่งในนั้นก็ต้องมีจันทาบ้างอะนะคะแต่ตั้งแต่มียาสีฟันแคปสมายอมอนทิปเนี่ยโอ้ยนะคะงวงเงียงวงเงียจากที่นอนเนี่ยบีบยาสีฟันก่อนเลยเพราะมันหอมนะคะอมอนทิปเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆนะเนื้อของตัวยาสีฟันอะส่วนแคปสมายเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆนะคะ180สำหรับแคปสมายอมอนทิป65บาทสนใจตัวไหนสั่งมาเดี๋ยวจันทาจัดให้นะเบอร์โทรศัพท์อีกสักครั้งนึงไหมนะคะอย่างคุณตะวันนี่คุยคนเดียวเนี่ยนะคะไปครึ่งวันแล้วยังไม่ได้วางสายเลยพี่เรนูรอไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณตะวันว่างเขาก็จะโทรไป0812801939 0812801939ที่เป็นเบอร์ของจันทาออนแอร์กันหน้าใหม่ได้เลยนะอ่ะอยากจะสดชื่นกันบ้างไปแล้วเนี่ย5โมงใกล้จะเที่ยงแล้วเนี่ยนะคะยังสลึมสลือนะคะเหมือนจะตื่นก็ไม่ตื่นนะคะตื่นมาเพื่อจะง่วงอะไรทำนองเนี้ยนะคะอยากจะสดชื่นเนี่ยเรามีกาแฟนะคะกาแฟหลากหลายชนิดให้พี่ได้เลือกดื่มกันตามอัธยาศัยกาแฟเห็ดลิ้นจือผสมโสมต่อไปนะคะจากราคา150บาทเนี่ยนะคะตรึงไม่อยู่แล้วนะคะจะขอขึ้นเป็น160บาทตอนนี้สั่ง150อ่ะเราขายจน150หมดแล้วก็จะเป็น160บาทมาแล้วนะคะระยองฮิมาแล้วสวัสดีค่ะพี่จรดา
4: ส
0: ั่
4: งของ
0: อะไรคะ
4: นาดีน3
0: นาดีน 3,001 ถุง
4: อะไรคะ
0: 250ค่ะสองพี่ไม่เอาสับปะรดบ้างเหรอไม่ใช่ไม่พูดถึงมันราคาเดียวกันพี่ถ้าพี่ซื้อ3เนี่ยมันจะกลายเป็นจาก750เหลือ650เองนะพี่
4: ส
0: ับ
4: ปะรดถ
0: ุ
4: งนึ
0: งก็ผัก1สับปะรด1เนาะมันดีต่อใจเดี๋ยวครับพี่ใจเย็นๆจ้ะถูกต้อง 1,500 ของแถมพี่รับอะไรเดี๋ยวได้แก้วเชฟไป1ใบก่อน
4: เอาผง
0: ผักผงผักเราไม่มีแถมอ่ะสิพี่เอาจมูกข้าวดีกว่าพี่ยังไม่เคยกินใช่ไหมล่ะ
2: ป็นไงคะ
0: จมูกข้าวมันจะเป็นผงผงชงมันก็คือข้าวแต่แหละแต่มันใช้เขาใช้จมูกทำไปวิตามินมันเยอะพี่เดี๋ยวพี่จะได้ไปลองไง
2: เอาค่ะ
0: จะ
2: ย
0: ัง
2: ที
0: ่อ
2: ย
0: ู่
2: นะคะ
0: จะอ๋อพี่ย้ายใหม่แล้วเหรอ
2: ไม่ได้ย้ายใหม่คือตอนที่ปิดเทอมก็มาอยู่บ้านเดี๋ยวเปิดเทอมก็ไประยอง
0: อีกอ๋อโอเคมาพี่บอกมานันทพรอะไรนะ
2: นันทพร
0: ใช้ชื่อนันทพรเหรอพี่
2: คนนี้แหละค่ะนันทพรแต่ฉันระดาเป็นหลาน
0: อ๋อแล้วโอเคอ๋อนันทพรก็นันทพรนามสกุลเหมือนเดิมไหมพี่จันฉายใช่ไหม
2: ไม่จันทราวงเดชา
0: จันทราวงเดชาจ้ะบ้านเลขที่พี่57/1
2: หม
0: ู่3ค่ะ
2: ตำบลนาเริก
0: อำเภอพนัสนิคมเดี๋ยวนะพนัสนิคมชลบุรีจ้ากับชันระดานี่เป็นหลานโอเคอ๋อจันทาก็จะแถมจมูกข้าวกับแก้วเช็คให้พี่นะจ้าเป็นเงิน 1,500 บาทเน
2: า
0: ะ
2: เมื่อกี้โทรหาคุณตะวันเขาไม่รับ
0: ก็อ๋อพี่แล้วเวลาโทรกับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของคุณชันระดาได้ใช่ไหมหรือเป็นเบอร์พี่
2: ชันระดาค่ะ
0: ไม่ใช่พูดถึงอ่ะหรือจะเอาเบอร์พี่มีเบอร์มั้ยอ่ะ
2: นี่ละค่ะ
0: โอเคได้ค่ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะนะคะถ้าเปลี่ยนที่อยู่ก็ต้องบอกจันทาด้วยนะคะทําไมงั้นจันทาก็จะส่งกลับที่เดิมนะคะระหว่างที่คุยกับพี่นันทพรนะคะคุณพี่สนมนะคะแล้วก็7423โทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายเดี๋ยวโทรกลับช่วยรับด้วยนะคะไอ้เรื่องนะใหญ่อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะมีใครโทรก็โทรได้นะเราสตงสตังมีเยอะด้วยแต่มันเยอะในโทรศัพท์คุณตะวันก็เติมให้นะเดี๋ยวพี่สนมถ้าพี่ได้ฟังอยู่พี่รับสายจันทาด้วยนะ0812801939 0818534139คุณตะวันอาจจะติดสายอยู่นะคะใครที่โทรไปแล้วคุณตะวันยังไม่ได้รับหรือว่ารอสายเดี๋ยวเขาก็โทรกลับเองนะคะใจเย็นเย็นใจร่มร่มแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแต่ก็อย่าไปร้อนตามอากาศนะคะเดี๋ยวก็จะไม่ชั่วโมย ความเครียดเนี่ยบ่อเกิดถึงความไม่สวยเลยนะไม่สวยไม่หล่อด้วยแหละขนาดพระเอกไปดูณเดชน์ที่เวลาโกรธนะไหมยังไม่หล่อเลยถ้าน้าเดชน์ไปอย่างนึงอายุเยอะเนี่ยความเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เนี่ยมันยังควบคุมได้เอ๊ะทำไมโทรศัพท์ของจันทาแต่ละอันนี่โทรออกไม่ได้เลยนะหรือว่าเขาล็อกเบอร์ไปแล้ว อะจะยินเสียงพูดอยู่เนี่ยจะรับสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ้าว่าไงเอ่ย
5: เป็นโรคชามือชาเท้าครับ
0: มันเกิดจากอะไรไขมันเยอะไหม
5: ไม
0: ่
5: มีครับ
0: ไม่มีไขมันมันจะชาจากกระเส้นประสาทอะไรนะทับเส้นประสาทกระดูกหรือว่าอะไร
5: ไม่รู้สาเหตุครับที่มาแล้ว
0: ครับโอเคถ้าไม่รู้สาเหตุก็เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์เพราะมันจะต้องคุยยาวอ่ะนะคะมันต้องมีสิอยู่ๆมันจะชาได้ไงอาจจะชาเกิดจากภาวะเส้นเลือดตีบนะคะหรือนั่งนอนมากจนเกินไปทับนะคะมันมีเยอะอายุเยอะมันก็เป็นนะคะหลากหลายนะเดี๋ยวคุยหลังไมค์นะคะคุณอาทำไมอย่างงั้นเราจะเพิ่งโทรหาคุณตะวันเลยกี่จังคุยไม่จบเลยน่ะไม่รู้มีเรื่องราวอะไรกันเยอะ อิจฉาเขาละสิใช่นะคะวันนึงพอจบจากรายการแล้วเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครเลยจนทาน่ะนะคะมืด8ด้านเพื่อนไม่ครบแล้วนะคะพ่อแม่ก็นู่นอยู่บนฟ้าหมดแล้วไปหาก็ไม่ได้นะยังไม่อยากไปอีกต่างหากมาคุยกันถึงเรื่องของกาแฟนะคะใครที่อยากจะได้ความสดชื่นกาแฟเห็ดลิ้นจือผสมโสมหรือจะเป็นกาแฟดาวนะคะมีทั้งรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นกาแฟลักเนี่ยอันนี้นะคะถ้าสูตรฟื้นฟูระบบขับถ่ายคือเราดื่มไปแล้วเนี่ยขับถ่ายดีมากๆเลยก็ต้องเป็นกาแฟดำหรือว่ากาแฟน้ำตาลนะมาแล้วพี่สนมนะคะโทรไปแล้วพี่ไม่รับสายสักนั้นว่างัดวัดดีค่ะ
5: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นโรคชามือชาเท้าครับ
6: สองหนสองหนเลย
0: ละเนี่ยเวลาจันทาโทรไปพี่รับมันไม่ได้ยินเสียงไหนจ้า
6: พริกไปย่าง
0: ตอนนี้น้ำพริกเราเหลือแมงดาไอ้ตาแดงกับเผาแมงดาไอ้เผาเออใช่เผาแมงดาถูกต้องละเหลืออยู่แค่สองรสพี่
6: ไม่มีไงประจุย่างอ
0: ่
6: ะ
0: ไม่มีเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นขึ้นมากระปุกละ25 บาทจันทาก็เลยยังไม่ขายขายของไอ้150ที่มันหมดก่อนหรือว่าอาจจะเลิกขายไปเลยก็ได้พี่มันขึ้นเกินเหตุปะจะเหลือแต่ตาแดงกับเผาแมงดาพี่ก็มันหมดจ้าจ
6: ้า
0: เอา
6: ตาแดงต้องปลุกอะไรอ่ะ
0: ก็เท่ากัน150ทั้งหมดนั่นแหละตอนนี้เหลืออยู่2อย่างนั่นเองพี่ต้องเลือกเอาหรือเอาทั้ง2อย่างไปก็ได้อย่างอื่นไม่ต้องไปสั่งไม่มี
6: แล้วก็ปุ๋ยไอ้ไข
0: ่สรุปแล้วพี่เอาตาแดงใช่ไหมจ้าแล้วอะไรอีก
6: ปุ๋ยโตสาร
0: ใครตัวซานแล้วทำไมไม่เอาปุ๋ยพี่ไม่เอาสองเกลือไปเลยล่ะพี่
6: จะมาใส่ปุกมะเขือปุกพ
0: ริกก็นั่นแน่มันต้องใช้คู่กันพี่จะให้พี่กินข้าวแต่พี่ไม่เอาข้าวแต่พี่กินแต่กลับเนี่ยมันจะได้อะไรอ่ะ
6: มาเท่าไหร่ล่ะ
0: เออก็อย่างละร้อยก็พอพี่จะไปใส่ผักเนี่ย200
6: เออ
0: 200จ้ะเป็น350แล้วอะไรอีกถ้าเท่านี้พี่ต้องเสียค่าส่ง50 บาทนะ
6: ครับ
0: โอเคค่าส่ง50เป็น350นะจ้าค่ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะนะคะอย่าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเราโอ้โหอุตส่าห์จัดให้ไปคู่กันแล้วยังจะสั่งอย่างเดียวเนี่ยนะคะ อยากจะให้ได้เต็มร้อยไงบางคนสั่งปุ๋ยนี่มันโตพืชนี่มันโตอยู่แล้วล่ะเพราะมันได้กินอาหารไงแต่ใครตัวซานเนี่ยจะไปสร้างวัคซีนนะคะไปเป็นวัคซีนป้องกันเรื่องของแมลงป้องกันโรคที่จะมาโจมตีเพราะว่าเวลามันกินปุ๋ยไปเนี่ยมันโตนะคะโตขาวอวบอ่ะนะคะมันดอกมะลิอ่ะนะโอ้อะไรพูดถึงไหนเลยงงเลยนะคะอ่ะปุ๋ยนะคะพี่น้องคะสูตร2เกลือมหัศจรรย์เนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดนะอ่ะจบตรงนี้งงนะอ่ะต่อไปนะคะพี่น้องคะเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะมาใครที่อู้ฉันละปนเนี่ยปวดข้อจังเลยวะจันทาไม่รู้ว่าจะเป็นเกาเปล่า ถ้าไม่รู้มาลองดูสินะคะว่าผักอะไรเนี่ยที่เรากินแล้วมันไปเพิ่มกรดยูริกนะคะถ้าเรารู้ไอ้ผักที่เรากินเนี่ยมันกรดยูริกมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะไปหาผักที่มันลดกรดยูริกมาสรุปง่ายๆว่าผักที่มันเพิ่มแล้วก็ลดกรดยูริกเนี่ยมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยเดี๋ยวจันทาจะเล่าให้แหลมกันไปคนละเรื่อง2เรื่องนะคะแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะอ่ะหลายคนนี้อาจจะได้ยินคำแนะนำเลยนะถ้าอยากจะลดระดับกรดยูริกนะคะให้เน้นทานผักให้มันมากๆนะแต่ทราบกันหรือไม่ว่าไม่ใช่ผักทุกชนิดเนี่ยมันจะดีต่อผู้ที่มีกรดยูริกสูงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ผักที่มันเพิ่มกรดยูริกเนี่ยมันจะมีพวกที่มันมีพิวรีนก็คือกรดยูริกถ้าเรากินเข้าไปมากๆมันจะปวดตับข้อนะคะแล้วมันก็จะพัฒนากลายเป็นโรคเกานะคะหรือว่าคนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเกากำเริบได้นะคะผักที่มันมีพิวรีนสูงเนี่ยก็จะเป็นพวกผักโขมนะคะอันนี้สูงเลยนะคะแต่ป๊อปอายไม่ยักก็เป็นอะไรเนาะผักโขมเนี่ยนะคะกินได้แต่อย่ากินบ่อยจะเอาแต่ต้องกินแบบเอาไปต้มหรือไปลวกให้มันสุกๆนะคะผักบุ้งอันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าผักโขมหรอกก็แต่ก็มีค่อนข้างสูงหน่อไม้ฝรั่งนี่สูงเลยนะคะสูงพอๆกับผักโขมนั่นแหละแล้วก็เห็ดบางชนิดนะคะเช่นพวกเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเนี่ยจะมีพิวรีนสูงผักที่ท่านทาพูดเมื่อสักครู่นี้คือผักที่มีพิวรีนสูงคือผักโขมผักบุ้งหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เห็ดบางชนิดเช่นเห็ดหอมกับเห็ดนางฟ้าแต่เอาระดับกลางๆบ้างนะคะโอ้สูงซะขนาดนี้นะนานๆกินทีนะอย่ากินทีแม้ว่ามันจะอร่อยก็ตามเถอะนะคะปานกลางนี่ก็จะมีดอกกระหล่ำกระหล่ำดาวหน่อไม้นะคะถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถ้าถั่วลันเตามันมีพิวรีนค่อนข้างกลางเนี่ย ไปหาฝักของดอกอัญชันก็ได้ เหมือนกันเลยนะแต่ฝักของทูดอกดาวไอ้ดอกอะไรนะสีม่วงๆเมื่อกี้ดอกอัญชันเห็นไหมเริ่มจะมุนเริ่มจะมึนเริ่มจะงงแล้วนะคะมันมีความหวานนะนะคะแต่จะไปกินฝักแก่ละโหปลากระถั่วแล้วเลยเหนียวมากเลยต้องอ่อนๆแล้วมาไอ้ผักที่พูดมาสักครู่เนี่ยทั้งสูงทั้งกลางเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะลดกรดยูริกเนี่ยนะคะให้กินพวกผักกาดหอมผักกาดหอมเนี่ยมันจะช่วยขับกรดยูริกออกจากร่างกายแตงกวาเนี่ยมันจะช่วยขับของเสียแล้วก็กรดยูริกขึ้นใช่นะคะจะไปลดการสะสมของผึ่งเกลือยูเรตนะคะที่ถ้ามันมีมากๆบางทีมันก็เป็นนิ่วเนาะนิ่วในถุงน้ำดีบ้างนิ่วในไตบ้างนี่นะคะไปหาขึ้นช่ายมากินกันกะหล่ำปลีนะคะช่วยลดการอักเสบในร่างกายบรอกโคลีนะคะช่วยลดระดับกรดยูริกแล้วก็มันมีวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะคะผักกาดขาวเนี่ยคนที่เป็นโรคไตเนี่ยต้องกินไอ้พวกที่มันผักที่มันสีจางๆนะคะพี่น้องคะอย่าไปกินเขียวปิดบรอกโคลีอย่างนี้นะคะคะน้าตำลึงไอ้พวกเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าสีเขียวจัดๆต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์นะพี่น้องคะถ้าคนที่เป็นไตจริงๆผักต้องเป็นสีจางๆสีขาวๆนะคะพวกสีขาวๆที่เราจะเห็นก็ยังมีพวกผักกาดขาวเนี่ยแหละที่เห็นไหมชื่อมันก็ยังบอกแล้วว่าผักกาดขาวไม่ใช่ผักกาดเขียวนะนะคะพวกหัวไชเท้าอะไรอย่างเงี้ยมะระนะคะมะระเนี่ยมันจะช่วยควบคุมระดับกรดยูริกแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะฟักเนี่ยมันมีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยขับน้ำขับปัสสาวะแล้วก็ขับของเสียกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีใยอาหารสูงที่ดีต่อระบบขับถ่ายแล้วก็การขับของเสียนะคะยิ่งใครที่เป็นกรดไหลย้อนด้วยเนี่ยนะคะเอาผงกล้วยดีไปผสมด้วยนะคะจะผสมเลยขนาดไหนอัตราส่วนอย่างไรไม่ต้องวิตกกังวลสั่งซื้อเลยเราเตรียมพร้อมไว้ให้และเขาผสมปนเปกันให้เรียบร้อยนะคะจะไปชงดื่มได้แบบสบายอกสบายใจทั้งกรดไหลย้อนแล้วก็พวกความดันนะคะสำหรับกระเจี๊ยบเขียวผสมผงกล้วยดิบแต่ถ้าผงกล้วยดิบอย่างเดียวเนี่ยจะดูแลเรื่องของกรดไหลย้อน5ไอ้ครึ่งกิโลกรัมนะคะ200บาทแต่ถ้าเป็นผสมกระเจี๊ยบเขียวจะ2กรัมไอ้2ขีดแต่ว่างั้นเถอะ180บาทสรุปง่ายๆนะคะการเลือกทานผักนะคะให้ถูกต้องนะคะถือเป็นก้าวสำคัญในการดูแลแล้วก็ระดับกรดยูริกแล้วก็ป้องกันโรคเกานะคะการเปลี่ยนมาเน้นผักที่มีส่วนช่วยขับกรดยูริกเนี่ยจะช่วยให้เราคุมระดับกรดยูริกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ต้องอดผักให้เสียสุขภาพสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะผักที่ช่วยลดกรดยูริกนั่นก็คือผักกาดหอมแตงกวาขึ้นช่ายกะหล่ำปลีบรอกโคลีผักกาดขาวมะระฟักแล้วก็กระเจี๊ยบนี่นะคะใครที่เป็นอยู่แล้วหรือว่าโอ้ตะกินบ่อยๆมันมีโอกาสเป็นแล้วมันปวดเสด็จในโรคเกาเนี่ยนะคะอาจารย์ทาเคยทำงานอยู่แล้วเห็นพี่คนหนึ่งเขาเป็นนะคะข้อมันจะโป่งๆหูอย่างหน้าตาหล่อๆมาเจอข้อแบบนั้นนะไม่มันความหล่อมันลดลงไปเยอะเลย นะคะยิ่งไปกินอะไรที่มันแสลงนะคะโดยเฉพาะพวกเบียร์เนี่ยโอ้โหมันจะปวดแล้วโป่งขึ้นมาหน้าไม่น่าดูเลยนะคะการดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องคะมันต้องดูแลกันแต่เนิ่นๆนะคะหรือว่าตอนนี้ฉันก็80แล้วว่าฉันท้ายังดูแลทันไหมก็ขอให้ดูแลเถอะนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายลดละเลิกได้ก็ดีนะคะไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะนะคะเพราะว่าอย่างใครที่เป็นไขมันเนี่ยนะคะเราก็มีกระเทียมนะคะเอามาช่วยดูแลกระเทียมมันก็ไม่ได้มาตัวเดียวบอกแล้วมันมาทั้งพริกไทยดำมาทั้งขมิ้นนะคะ100แคปซูลเนี่ยราคา250บาทจะดูแลเรื่องของความหวานก็มารากินกพลัสนะคะจะดูแลเรื่องของข้ออาการปวดข้อเสื่อมปวดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะงาดำช่วยท่านได้นะคะงาดำ90เม็ดเจล350มารากินกพลัส60เม็ดเจลราคา240บาทนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกาแฟหลากหลายอย่างที่บอกกันแหละ
7: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
8: 0894780889
7: มิโน่ลาย07
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
11: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ของมารวยทีวี
10: ใช่ดีจริงๆ
15: นะขอบคุณครับแม่
16: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
17: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่นช้างฟื้นฟูไตบำรุง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมผลิตปลัดปมอดีตปลัดมหาไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ได้ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการและกทมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออทซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูตรเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบในเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกและแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวารวมทั้งแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการย้ำว่าภายในกระทรวงไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจกรมโยธาธิการและผังเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าหลังเห็นการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ข้าราชการอีกจำนวนมากยังต้องการกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจจำนวนมากและทำงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยนายธีรพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการให้โพสต์ข้อความเพียงต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการแม้รูปแบบการทำงานในแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันโดยมองว่าคำแนะนำจากอดีตข้าราชการเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากให้กระทบต่อกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้เพจทางการของกรมมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องของการตอบโต้แต่คงจะมีเพียงเท่านี้เพราะอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์

0: การยังซ่อมได้ซ่อมฟรีสิ่งของเสียหายหลังน้ำท่วม 18-30 ตุลาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมชวนประชาชนนำสิ่งของชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้ารับบริการซ่อมแซมฟรีภายใต้โครงการยังซ่อมได้ระหว่างวันที่ 18-30 ตุลาคม 2569 เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยสำหรับสิ่งของที่เปิดรับซ่อมครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการดูแลของผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นโดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนดำเนินการพร้อมกำหนดเงื่อนไขการรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมวดงานซ่อมทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบประเภทงานซ่อมที่สถานที่บริการและลงทะเบียนได้ที่โพสต์ประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันฟื้นฟูข้าวของเครื่องใช้ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายหลังสถานการณ์น้ำท่วมวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชนดำเนินรายการโดยกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะ
4: สื่อแรงงานลพบุรีก่อนนะครับก็คือครับที่ตั้งนะครับจะอยู่ที่ตำบลป่าตาลครับอำเภอเมืองลพบุรีครับจังหวัดลพบุรีครับผมถ้าใครยังไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนก็คือตรงสะพาน8นั่นเองครับผมสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0364269477
5: น้ำตรียาแมวรวิตาปัญญามงคล
4: 0364269477

ครับผมส่วนช่องทางติดต่อนะครับทางออนไลน์นะครับผมสำนักงานพัฒนาสื่อแรงงานลพบุรีของเราก็จะมีเว็บไซต์ให้เยี่ยมชมกันได้นะครับเว็บไซต์ของเราจะเป็นสำนักงานพัฒนาสื่อแรงงานลพบุรีครับแล้วก็ติดสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ครับสำนักงานพัฒนาสื่อแรงงานลพบุรีเช่นกันครับแล้วก็จะมี Instagram ครับผมdsd ลพบุรีครับผมใครท่านใดที่ติดตามแล้วหรือยังไม่ติดตามฝากติดตามและกดไลค์ให้สำนักงานเราด้วยนะครับในหน้าที่ภารกิจของสำนักงานพัฒนาสื่อแรงงานลพบุรีนะครับสำนักงานลพบุรีของเราเนี่ยจะมีภารกิจและหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสื่อแรงงานยกระดับฝีมือศักยภาพของกำลังแรงงานนะครับโดยจะมีภารกิจโดยการให้ความรู้ความสามารถและทักษะที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานและในอาชีพได้ครับผมภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาสื่อแรงงานลพบุรีนะครับ เป็นการฝึกอบรมครับสื่อแรงงานให้กับประชาชนทุกคนที่มีความสนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมฝึกทักษะอาชีพครับโดยการจัดฝึกอบรมครับจะมีการฝึกอบรมให้กับกำลังแรงงานประชาชนทั่วไปแล้วก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ตามภารกิจของเราแล้วครับจะฝึกให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่อยากจะมีอาชีพให้กับตนเองครับแล้วก็หารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวแล้วก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มทักษะให้ตัวเองในการประกอบอาชีพอื่นด้วยครับเป็นทางเลือกโอกาส

ที่จะหางานได้มากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีครับก็จะมีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการเลยครับก็คือจะมีโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับคนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางสำหรับต้านยาเสพติดโครงการนี้ครับจะเป็นโครงการที่ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีเนี่ยเข้าไปคอยฝึกทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มเปราะบางที่อาจจะได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับหลังจากที่หลงผิดไปส่วนโครงการต่อไปครับเป็นโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมครับในโครงการนี้ครับจะเป็นการฝึกพัฒนาทักษะทักษะบุคลากรคัดการรับรองการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือจะเป็นการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมครับในโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปฝึกทักษะให้กับสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนากำลังคนของตนเองครับก็อย่างเช่นการใช้หลักสูตรที่เราจะฝึกอบรมครับอย่างเช่นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced ก็จะเป็นหลักสูตรที่เพิ่มการทำงานในกับระบบ Excel ได้ดีขึ้นแล้วก็มีเทคนิคในการใช้ซึ่งระยะเวลาก็จะมีเป็น30ชั่วโมงครับหรือจะเป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิตอันนี้ก็จะให้ทางแรงงานในสถานประกอบการเพิ่มทักษะให้กับตนเองเพื่อรองรับกับการใช้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคตครับผมแล้วโครงการต่อไปครับเป็นโครงการพัฒนาแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะมีเป้าหมายเพื่อจะเป็นการจัดการการบริหารครับหลักสูตรที่เราจะสามารถเข้าไปเพื่อพัฒนาได้ก็คือหลักสูตรการเทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างานหรือเป็นหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรซึ่งจะทำให้ผลการทำงานครับมีการสื่อสารและประสานงานได้ดีมากเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานอยู่ด้วยกันภายในองค์กรครับโครงการต่อไปครับเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานครับขับเคลื่อนการเติบโตภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครับจะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานการแข่งขันการพัฒนาตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการนะครับเราก็จะมีแยกออกมาเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการครับซึ่งในจังหวัดลพบุรีของเราเองก็มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอยู่มากมายครับดังนั้นการที่เราจะพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของลพบุรีเองจึงจำเป็นต่อการต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะเข้ามารับบริการในจังหวัดของเราครับก็คืออย่างเช่นหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวครับก็คือในปัจจุบันก็จะมีการที่ชาวต่างชาติเข้ามาใช้มาเที่ยวในลพบุรีของเรามากขึ้นเราก็ต้องการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เขารับรู้และความเข้าใจในการสื่อสารในการรับบริการของเราเองครับผมหรือจะเป็นการบริการที่ประทับใจครับคือจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือผู้รับบริการประทับใจกับการทำงานของเราอย่างเต็มที่และมีความสามารถและมีประสิทธิภาพด้วยครับผมหรือจะเป็นการประกอบอาชีพก็ได้ครับจะเป็นการทำเบเกอรี่หรือธุรกิจเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมในสมัยนี้หรือจะเป็นด้านแฟชั่น
การเพ้นเล็บมืออาชีพของเราก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้อีกแรงหนึ่งในโครงการต่อไปครับเราจะมีการช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพแรงงานและการแข่งขันซึ่งในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องพัฒนาช่างฝีมืออย่างเช่นการพัฒนาช่างเชื่อมอักโลหะด้วยมือซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ฝีมือเฉพาะแต่ละบุคคลในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในสถาปัตยกรรมการเองหรือว่าเป็นฝีมือของตัวเองในการรับจ้างในการทำการเชื่อมอักโลหะครับผมในโครงการต่อไปนะครับจะเป็นการพัฒนางานและทักษะแห่งอนาคตจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะรับรองเศรษฐกิจหลักสูตรนี้ครับจะเป็นหลักสูตรที่เราจะใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตรซึ่งในปีที่ผ่านมาครับเราได้จัดโครงการนี้เช่นกันในปีที่ผ่านมาเราใช้หลักสูตรการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะกับหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีจัดการน้ำสำหรับโรงเรือนการเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้ครับเราจะมีการฝึกอบรมในสถานที่จริงแล้วก็การปฏิบัติจริงที่ฝึกอบรมนะครับในหลักสูตรนี้เราจะฝึกอบรมกันที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงก้าวตามพ่อครับผมที่บางขันมาโครงการนี้สนุกมากครับผมส่วนโครงการต่อไปครับโครงการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานฝึกแรงงานโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้บุคคลสามารถเข้ามารับการประเมินหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ครับก็คืออีกเป็นอีกภารกิจหนึ่งของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีแล้วก็โครงการต่อไปครับเป็นโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อในการประกอบอาชีพทั้งนี้ครับเราทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยังมีเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาฝีมือแรงงานในต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาผู้สูงอายุหลักสูตรที่เราได้ทำให้ผู้สูงอายุก็คืออย่างเช่นการสานตะกร้าการทำเบเกอรี่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพและมีงานทำแล้วก็จะมีกลุ่มที่เราเข้าไปเปิดหลักสูตรอีกมากมายครับอย่างเช่นการเพิ่มโอกาสในประกอบอาชีพต่างๆซึ่งหลักสูตรที่เราใช้ก็คือหลักสูตรช่างในประสงค์ครับจะเป็นหลักสูตรที่คนที่เข้ามาอบรมครับสามารถซ่อมไฟทาสีหรือว่าเทคนิคต่างๆที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาเวลาเกิดปัญหาในครัวเรือนได้หรือจะเป็นหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพครับผมหลักสูตรนี้จะสอนให้ทำขนมเบเกอรี่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยครับแล้วก็จะมีสูตรมีเทคนิคในการทำผู้สนใจอาจจะเป็นมือใหม่หรือเป็นผู้เปิดร้านอยู่แล้วก็ได้ครับ
เพราะว่าหลักสูตรนี้จะมีอาจารย์วิทยากรที่มีประสบการณ์อาจจะมามีเทคนิคในการทำเบเกอรี่เพื่อไปต่อยอดในธุรกิจอื่นๆได้แล้วก็จะมีการพัฒนาฝีมือให้กับกลุ่มแรงงานสตรีครับผมก็จะเป็นการพัฒนากับสตรีในหลักสูตรที่อาจจะเป็นกระแสนิยมในช่วงนั้นอย่างเช่นในที่ผ่านมาเราฝึกอบรมเป็นการเพลเล็บเบื้องต้นอันนี้มีความได้รับความสนใจมากแล้วก็เป็นหลักสูตรการทำเบเกอรี่ประกันค้าครับส่วนอีกที่เราได้กล่าวไปก็คืออีกภารกิจหนึ่งของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีก็คือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครับก็คือการดำเนินการทดสอบอะครับเป็นการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติพอผู้ผ่านการทดสอบอะครับเหล่าทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีก็จะออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในอาชีพที่ทดสอบนั้นให้ได้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครับจัดขึ้นเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพครับโดยมีผลประโยชน์และเหตุผลอยู่สำคัญอยู่ครับก็คือสำหรับถ้าเกิดสำหรับเป็นลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยหนังสือรับรองความรู้ทักษะเนี่ยจะเป็นใบที่รับรองตัวเองว่ามีความสามารถและผ่านเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างสูงครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทำงานมากขึ้นกับนายจ้างหรือสถาบันบริการที่จะจ้างเราส่วนประโยชน์กับนายจ้างครับที่มีพนักงานที่มีการรับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านการทดสอบแล้วก็จะรับรองได้ว่าการทำงานของลูกจ้างคนนั้นมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ต่องานแน่นอนครับผมโดยสรุปนะครับในภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีก็เป็นการฝึกอบรมแล้วก็ทดสอบฝีมือพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคนที่สนใจครับผมแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับผมก็คือช่วงนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีเปิดรับสมัครวิทยากรภายนอกเพื่อมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ทักษะฝีมือแรงงานของสำนักงานฝีมือแรงงานลพบุรีครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็คือทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีจะเปิดรับสมัครวิทยากรจำนวน12สาขานะครับก็จะมี1เทคโนโลยียานยนต์ครับ2เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ3เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์4เกษตรและอาหารแปรรูป5เทคโนโลยีก่อสร้าง6เทคโนโลยีดิจิตอล7เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์8เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์9เทคโนโลยีงานเชื่อม10โลจิสติกส์11พัฒนาศักยภาพบุคคล12ท่องเที่ยวและบริการก็คือใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสามารถติดต่อสมัครไปเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เลยครับในการคัดเลือกครับเราจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์สอนและเอกสารประกอบการสมัครครับเช่นคลิปการสอนหรือภาพถ่ายระยะเวลาการฝึกระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ใครที่สนใจอยากเป็นวิทยากรอยากเผยแพร่ความรู้ก็มาสมัครกันได้ครับผมและถ้าผู้ใดยังมีข้อสอบถามหรือว่าอยากติดตามสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีก็มีเฟซบุ๊กครับให้ติดตามกันได้ว่าในช่วงระหว่างเดือนนั้นหรือว่าอยากจะฝึกอบรมในหลักสูตรใดก็เข้าที่ Facebook แล้วก็ดูประชาสัมพันธ์จากใน Facebook ได้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมืองานลพบุรีก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ผ่านทาง Instagram เพื่อให้ผู้สนใจสมัครหรืออยากจะสอบถามหรืออบรมหรือว่าทดสอบได้เข้ามาร่วมฝึกอบรมกับทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีเบอร์โทรสามารถติดต่อได้ที่0364269 47ถ้าสุดท้ายนี้ขอรบกวนฝากสำนักงานพัฒนาฝีมือลพบุรีด้วยนะครับขอบคุณครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันพระหัสบดี15ตุลาคม2569นะครับณัฐาจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: มาพบกับทีมงานนะครับคุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญสมบุญประเสริฐแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio กันด้วยนะครับสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ร่วมกับเราสองคนจัดรายการกันกลางวันวันนี้ได้นะฮ
2: ะ
1: ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานแล้วก็เราสองคนด้วยนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพลมเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับก็จะได้แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้รับทราบกันด้วยวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบพระราชทานข้าวสารเหนียวจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อาคารอเนกประสงค์ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ครับซึ่งข้าวสารเหนียวพระราชทานดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้น21กระสอบด้วยกันก็น้ำหนักรวมประมาณ 1,029 กิโลกรัมซึ่งทางกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยก1เนี่ยเขาจะได้มีการนำไปส่งมอบแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยแล้วก็สปป.ลาวไทยลาวเนี่ยนะครับรวมถึงโรงเรียนแล้วก็วัดตามแนวชายแดนที่ได้รับผิดชอบก็คือในพื้นที่ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้เสียสละหน้าที่แล้วก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการช่วยเหลือสถานศึกษาและศาสนสถานในพื้นที่ต่อไปครับ
2: ค่ะในการนี้นะคะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยและตระหนักถึงความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนตามแนวชายแดนเสมอมานำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าราชการทหารครูนักเรียนและประสบนิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้พิธีรับมอบในครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชาในทหารฝ่ายอำนวยการและกำลังพลของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับหลายครั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆคุณสุภาพรไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนเพราะว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยบางทีมันห่างไกล
2: ห่างไกลค่ะ
1: นะครับในเรื่องของการที่จะเข้าถึงต่างๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็ได้มีการนำความเจริญต่างๆเข้าไปสู่พื้นที่นะครับอย่างในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยที่เราได้มีการดูแล้วก็มีการติดตามกันนะครับอย่างโครงการทหารพันดี
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ณปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
2: มากๆ
1: นะฮะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนเขามีผักเขามีพริกนะฮะนอกจากนี้นะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆซ
2: ึ่
1: งเป็นผักสดปราศจากพิษนะ
2: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่แบบใช้รับประทานใช้กินในชีวิตประจำวัน
1: ถูกต้องนะครับก็เป็นการลดไม่ต้องไปซื้อไปหา
2: ไม่ต้องไปซื
1: ้อเป็นการขยายผลเนี่ยจากหน่วยทหารนะฮะซึ่งเขามีทานโครงการทหารพันดีอยู่แล้วนะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไปดูซิว่าปลูกพืชอย่างเงี้ยปลูกยังไงแล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆต้องบอกอย่างนี้ว่านะครับว่าเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดีตามโครงการเนี่ยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราไม่ตัดต่อพันธุกรรมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อไปได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็นอกจากนี้มีในเรื่องของการปศุสัตว์ด้วยโครงการทหารพันธุ์ดีนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ทำให้ในส่วนของประชาชนรวมถึงโรงเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปด้วยอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับยังอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนคุณผู้ฟังครับแต่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมท่านได้รับมอบหมายจากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนนะครับลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมด้วยพลตรีเฉลิมศรีเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานนะครับก่อนลงพื้นที่ในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปรับฟังการบรรยายสรุปนะครับแล้วก็ไปดูแผนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนใช้บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีทางด้านของพลตรีกิติศักดิ์ถาวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2พร้อมกับผู้แทนหน่วยทหารนะครับและส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านให้การต้อนรับด้วยเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ทางรายการเราคุณผู้ชมเตรียมไว้เลยเรามีเสียงบางช่วงบางตอนด้วยนะครับของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมที่ท่านลงพื้นที่เมื่อวานนี้แล้วท่านก็พูดถึงในเรื่องของนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะฮะไว้อย่างน่าสนใจเป็นนโยบายเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับ
3: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็มีนโยบายที่จะดูแลกำลังพลดูแลประชาชนในพื้นที่ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็เลยเกิดโครงการที่พวกเราพูดติดปากกันง่ายๆก็คือโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าเราพิจารณาแล้วก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เป็นโครงการที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเช่นกรมทางหลวงผมยกตัวอย่างครับเช่นกรมทางหลวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกสทช.แล้วก็ต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะครับก็ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับจากครั้งแรกที่เราไม่พร้อมในเกือบจะทุกเรื่องณปัจจุบันเรามีความคืบหน้าความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเมื่อกี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างถนนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าการขยายสัญญาณเขตโซลาร์เซลล์การจัดทำระบบน้ำและการสัญญาขยายสัญญาณโทรศัพท์นะซึ่งกสทช.แล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการสนับสนุนปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือการบูรณาการของทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีนะครับ
1: นี่เป็นบางช่วงบางตอนครับคุณชลพรครับ
2: ก็ทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โดยทุกหน่วยนะคะจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันนั่นก็คืออยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองนะคะก็มุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทหารและพลเรือนเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศค่ะดำเนินควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับแม่คล้องจองนะครับมองแล้วเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท
2: ์
1: อ
2: ัน
1: นี้คือองค์ประกอบเลยว่าพื้นฐานของการใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยในความคิดส่วนตัวไม่ง่ายนะคุณสุภพร
2: ไม่ง่าย
1: ที่จะดำเนินการหรือว่าทำในลักษณะแบบนี้อย่างที่ท่านพลโทวรพจน์ท่านบอกอะนะฮะว่ามันจะทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่ย
2: ไม่ได้ต้องร่วมกัน
1: มันก็ต้องร่วมกันนะครับ
2: ก็คือไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก
1: ถูกต้องถ้าร่วมมือกันก็ทำได้เนี่ยนะครับดังปรากฏให้เห็นแล้วท่านบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คุยยังไม่มีอะไรเลยนะฮ
2: ะ
1: จนณปัจจุบันเนี้ยหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นที่ท่านบอกอะมหาดไทยโดยกรมทางหลวงแต่จริงๆก็มีอีกหลากหลายหน่วยงานนะแล้วก็มีในส่วนของการไฟฟ้าเรื่องของการมีสัญญาณโทรศัพท์กสทช.กสทช.เข้ามาช่วยดูแลซัพพอร์ตทั้งหมดตรงนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมหน่วยทหารเองก็ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับพูดถึงทหารนะฮะเดี๋ยวเราไปดูยอดความคืบหน้าของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างดีกว่าต้องแยกกันนะระหว่างทหารอาสาก
2: ับ
1: พลทหารอาสา
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่อมันอาจจะดูคล้ายกัน
2: แต่ความหมายต่างกัน
1: นะครับในขณะนี้กองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพเนี่ยหรือว่าในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเรามีการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับหลังจากเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนะวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ตัดยอดกันอีกแล้วนะครับ มียอดผู้สมัครสะสมนะครับ 13,889 นายนะฮะอันนี้คือภาพรวมของกลาโหมทั้งหมดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 55.56% แล้วนะครับก็เกินครึ่งของยอดการรับสมัครมาแล้วนิดนึงนะครับยังสามารถสมัครกันได้อยู่เดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้โหตัวเลขเยอะเนี่ยสมัครได้ต่อหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: สมัครได้
2: สมัครได้ค่ะ
1: นะ
2: สมัครได้ยาวๆเลย
1: ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง18ถึง20ปีมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าน้องๆเยาวชนชายไทยในยุคใหม่เนี่ยเขาก็มีความสนใจในส่วนของกองทัพในส่วนของเราทัพเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับที่สมัครแล้วเนี่ยทัพที่เป็นอายุ18ถึง20ปีเนี่ย 8,333 นายด้วยกันนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดของผู้สมัครใหม่14ตุลาคมตัดยอดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันเดียวนะครับ224นายด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวฮะ
2: ค่ะสำหรับโอกาสของน้องๆพลทหารอาสานะคะจะมี4โอกาสหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือมีรายได้มีหลักประกันเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงนะคะประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนมีวินัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและที่สำคัญมีจิตสาธารณะด้วยค่ะมีการเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพและอนาคตที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสายทหารสายข้าราชการสายเอกชนและอาชีพอิสระต่างๆนะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2569ก็คือเดือนหน้าวันเสาร์ที่28เนี่ยเราจะมีการคัดเลือกรอบแรกกันนะคะ
1: ครับก็วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนในคัดเลือกรอบแรกนะครับ
2: ค่ะ
1: น้องๆที่เตรียมตัวหรือว่าใดๆก็ตามแต่เนี่ยขอให้ติดตามนะครับในส่วนของการปฏิบัติข้อคำแนะนำต่างๆเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าที่ไหนคุณสุภาพร
2: หน่วยใกล้บ้านใกล้บ้าน
1: ได้ไหม
2: ได้ไปเลยแบบบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ค่อยคล่องในเรื่องของ อินเทอร์เน็ตออนไลน์การสมัครหรือว่าพอกดเข้าไปแล้วแบบอยากจะถามคำถามว่าเอกสารนี้มันคืออะไรแล้วมันเอาที่ไหนรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเดินไปถามพี่ๆทหารเลยค
1: ่
2: ะ
1: ก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: สอดอ8สอดอ9คืออะไรใช้ยังไงเนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่หน่วยศาสดีเนี่ยเขาแนะนำให้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการรับสมัครให้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของทหารกองประจำการล่ะที่กำลังจะปลดกองทัพบกนะครับโดยทุกเหล่าทัพหรือว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยดูแลยังไงอันนี้เดี๋ยวโฟกัสมาที่กองทัพบกกันก่อนนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นนโยบายที่เราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการที่น้องๆฐานกองประจำการจะปลดประจำการแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับน้องๆด้วยนะครับจริงๆก็มีการฝึกควบคู่กับการออกปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด
2: ใช่ค่ะก็จะมีปฏิบัติภารกิจด้วยฝึกทางทหารด้วยแล้วก็มีฝึกอาชีพก
1: ็
2: คือเขาเรียกว่านะทำคู่ขนานกันไป
1: ถูกต้องบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาก็ต่อยอด
2: ก็ต่อยอดการศึกษาให้อีก
1: ถูกต้องนะครับโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นกกี่ตัวเนี่ยหลายตัว
2: หลายตัวเลยนะไม่ใช่แค่สองตัวนะ
1: ถูกต้องนะครับและก็ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับของกองทัพบกทั่วประเทศนะครับที่เตรียมจะรับน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่2ทับ2569ซึ่งจะเข้าประจำการในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี
2: ้
1: นะครับหลากหลายหน่วยเราเห็นมีการฝึกครูฝึกทหารใหม่กันแล้วก
2: ็
1: ม
2: ีก็คือเตรียมความพร้อมละ
1: นะครับเรื่องของสถานที่เป็นไง
2: ก็ต้องตรวจเตรียมความพร้อมทำความสะอาดให้พร้อมรับน้องเพราะว่าหลังจากที่เราจะมีรับน้องเนี่ยเราก็จะมีโอเพนเฮาส์ด้วยเปิดค่ายให้ผู้ปกครองของน้องๆเนี่ยได้เข้ามาดูว่าถ้าบุตรหลานของคุณเข้ามาอยู่เนี่ยบุตรหลานของคุณจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนฝึกแบบไหนกินนอนยังไง
1: ครับเรามีศูนย์ในเรื่องของศูนย์ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับ
2: ดูแลจิตใจ
1: เขามีการดูแลอยู
2: ่
1: นะครับอย่างใกล้ชิดนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างทุกการฝึกเนี่ยอยู่ภายใต้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับไปดูกันที่เรื่องของการฝึกอาชีพกันบ้างเนี่ยนะครับให้กับทหารก่อนปลดประจำการนะครับที่กองพันมณฑลทหารบกที่42ลงใต้กันนะคุณผู้ฟังที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเขามีการจัดกิจกรรมแนะแนวแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดนะครับซึ่งก็มีในส่วนของการจัดนิทรรศการนะครับในเรื่องของอาชีพต่างๆมีบูธแนะนำนายจ้างนะฮ
2: ะ
1: มีกิจกรรมการสาธิตแล้วก็การฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรช่างไฟเบื้องต้นช่างไฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ตลาดแรงงานโลกเขาก็ต้องการเหมือนกันนะ
2: ต้องการ
1: นะไม่ว่าจะเป็นช่างเฉื่อมช่างไฟช่างแอร์ใดๆก็ตามแต่เนี่ยอบรมให้ความรู้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้น้องๆฐานกองประจำการที่จะปลดได้นำวิชาชีพเหล่านี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้หลังจากปลดประจำการบางคนมีงานที่ตั้งใจจะไปทำอยู่แล้วก็ไปทำแต่ว่านำทักษะเหล่านี้ไปทำเป็นอาชีพเสริม
2: อาชีพเสริม
1: บางคนก็ไปเปิดเป็นอาชีพหลักก็มีเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะก็ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกองพลทหารราบที่9โดยกองพันเสนารักษ์ที่9ดูแลสุขภาพประชาชนนะคะที่ตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าโดยเป็นการให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่เกิดจากน้ำท่วมอย่างเช่นการป้องกันโรคการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในช่วงเกิดอุทกภัยและที่สำคัญนะคะได้มีการแจกจ่ายยาค่ะสำหรับป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังและปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสน้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่บริเวณถนนลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรุงเทพเนี่ยนะครับทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์นะฮะแล้วก็มีหน่วยย่อยอีกหลากหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพันทหารสื่อสารที่1กองพันทหารช่างที่1จัดกำลังพลจิตอาสานะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิและพี่น้องประชาชนจิตอาสาทำอะไรนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพขณะนี้ก็จะเป็นการเก็บขยะนะแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการล้างในสิ่งต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะที่เป็นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดแต่ว่าคราวนี้มันมีความห่วงใหญ่นะ
2: คุ
1: ณจุฬาภรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับฝนเตรียมรับน้ำในช่วงนี้นะฮะ
2: ค่ะก็หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางด้านของผู้บังคับการกรมทหารราบที่25พร้อมด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนก็ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ค่ะไปทำการสำรวจจุดล่อแหลมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่ตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารเราพร้อมนะที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับ ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติใดๆก็ตามแต่อย่างตอนนี้ภาคใต้ก็ระมัดระวังเรื่องของฝนเรื่องของน้ำกันอย่างเต็มที่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณสุภาพร
2: คุ
1: ณผ
2: ู้
1: ฟังครับนะฮะมีเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: การบริจาคโลหิตนะครับถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่โลหิต1ถุงสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่มีร่างกายแข็งแรงก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เราจะได้ทำบุญแล้วเนี่ยเรายังได้สุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าผู้ที่จะบริจาคโลหิตได้นะคุณสุภาพร
2: ค
1: ุณต้องสุขภาพดีนะ
2: ต้องเลือดดีสุขภาพดีแข็งแรง
1: นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปบริจาคกันด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
1: เอาไปดูในเรื่องของช่วงคนดียังมีอยู่นะครับพื้นที่สำหรับคนดีต้องมีที่ยืนนะครับในรายการของเราจะนำมาพูดคุยให้หลายท่านได้ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านของจ่าสิบเอกนิวัฒน์ศรีบุญมานะครับซึ่งก็เป็นกำลังพลในสังกัดของมณฑลทหารบกที่33ล่าสุดได้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบกับอุบัติเหตุทางท้องถนนระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุก็คือเฉียวชนกันเนี่ยนะครับบริเวณปากทางเข้าถนนโพธารามถนนเชียงใหม่ลำปางที่ตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุ19ปีนะครับ1รายโดยกำลังพลเนี่ยท่านดังกล่าวก็คือท่านจ่านิวัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีการประสานรถพยาบาลเพื่อนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาต่ออย่างทันท่วงทีซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้คุณสุภาพรนะฮะก็สะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกของความเป็นทหารจิตอาสา
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจใดอยู่ก็ตามแต่เมื่อเจอกับเรื่องของอุบัติเหตุความเป็นความตายวินาทีชีวิตเนี่ยเราพร้อมทันทีที่จะเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยทหารที่ผ่านมาเรามีการอบรมมาแล้ว CPR
2: ใช่อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตค่ะ
1: ไอ้ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นนะครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร
2: ่ใช่
1: นะเมื่อกำลังพลเรามีทักษะแบบนี้ก็นำมาใช้นะครับช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแบบนี้แหละครับ
2: ค่ะไปที่เหนือกันแล้วไปที่ใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่105กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ะก็มีการนำกำลังพลเนี่ยเดินทางไปตรวจสภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปพบกับอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกันบริเวณ4แยกสหกรณ์การเกษตรพระพรหมจำกัดมีนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายค่ะกำลังพลก็ได้รีบกันเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้นะคะก็สะท้อนถึงความห่วงใยความพร้อมของกำลังพลค่ะที่พร้อมดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เลยค่ะคุณณัฐาคะ
1: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำความดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่คือหนึ่งในทำเนียบนะครับของคนดีช่วงคนดียังมีอยู่ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับเอาไปดูกันที่งานมหกรรมพืชสวนโลกกันบ้างดีกว่าหลายคนก็รองานนี้นะ
2: รอค่ะ
1: โดยเฉพาะใครที่ชอบต้นไม้ชอบพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับดอกไม้สวยสดงดงามใบไม้หน้าตาแปลกๆเนี่ยนะฮะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกคุณผู้ฟังครับปีนี้กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีนะครับเขามีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570โอ้นี่กินเวลาหลายเดือนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: บนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงจำนวนเนื้อที่กว่า 1,030 ไร่นะฮะเดินกันไงหวัดไหวเนี่ย
2: เดินหลายวันไงคุณแบ่งเดินไงวันนี้เดินโซนนี้วันนี้เดินโซนนี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีในส่วนของรถหรือว่าโซนใดๆก็ตามแต่ที่เป็นยานพาหนะเนี่ย
2: มีรถราง
1: น่าจะ
2: ใช้
1: บริการนะครับโอ้ถ้าเดินไม่ไหวหรอกคุณสุภาพร1,030ไร่เนี่ย
2: ต้องไหวสิคะ
1: คุณไหวเหรอ
2: เนี่ยคุณช็อตฟิลกันตลอด
1: ก็เป็นการชูความหลากหลายทางชีวภาพนะครับพืชสวนต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของสวนนานาชาติป่าคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็เป็นมีการโชว์ในเรื่องของอัตลักษณ์อีสานด้วยก็เขาหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ความยั่งยืนสู่ระดับโลกครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีการดำเนินงานในหลายหลัก หลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะถือว่าเป็นงานแสดงพืชสวนระดับโลกประเภท B ครั้งแรกในพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณณัฐะ
1: ครับก็เดี๋ยวเตรียมติดตามกันนะครับแล้วก็ FC ของเราอย่างคุณนิ่มจันทสิงห์เนี่ยอยู่ในอุดรธานีด้วยนะครับนะฮะบอกมาหน่อยว่าชาวอุดรเขาตื่นเต้นกันไหม
2: เชื่อเดี๋ยวคุณนิ่มเนี่ยจะต้องแบบว่าอินบ็อกซ์มาคุยกับเราแน่เลยว่าเนี่ยไปที่งานนี้นะมีอะไรเป็นไฮไลท์ชอบอะไรอย่างเงี้ยคอยดูนะ
1: เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่าย3โมงของวันนี้นะคุณสุภพร
2: มีซ้อมเรือ
1: ซ้อมเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นงานที่สำคัญแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้เป็นการซ้อมย่อยวันสุดท้ายด้วยครับคุณสุภพรครับ
2: ใช่ค่ะก็สำหรับการซ้อมย่อยนะคะก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งทนก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะครับแล้วก็มีสวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดกลางโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนฝั่งพระนครที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชท่าช้างแล้วก็ในวันพระราชพิธีจริงก็คือในวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์และรับชมริ้วขบวนเรือได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีใหญ่เป็นพระราชพิธีสำคัญแล้วก็ในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเนี่ยเขามีความพร้อมและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากๆเลยทีเดียวครับ
2: คร
1: ับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันคุณผู้ฟังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับ
2: ก็คือยังมีฝนอยู
1: ่ยังมีฝนอยู่นะครับก็คือโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนประปรายบางพื้นที่ก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับต้องระวังอากาศแบบนี้ไปจนถึงวันที่19 ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุภพร20 ถึง 28 ตุลาคมเขาบอกว่าฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงนะแต่ว่าจะเป็นฝนสุดท้ายของฤดูฝนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องคอยติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ชุมนุมบริเวณแยกศุลกากรก่อนเคลื่อนขบวนประชาชนสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วง 8:00 น.วันนี้มีการนัดรวมพลของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF บริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงออกถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF พร้อมกับตั้งคำถามนโยบายทางเศรษฐกิจไปยังเวทีการประชุมระดับโลก IMF และ World Bank ว่าประชาชนต้องมีอำนาจกำหนดอนาคตตัวเองโดยการประชุมการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการถือป้ายทั้งภาษาไทยและอังกฤษและมีขบวนสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมพร้อมกับมีรถขยายเสียงมีตัวแทนผลัดกันขึ้นรถปราศัยและประกาศจุดยืนตลอดเส้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศจะปักหลักค้างคืนหน้าศูนย์สิริกิติ์ช่วง 15-16 ตุลาคมนี้ขณะที่ตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16ตุลาคมนี้เช่นกันและมีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะขึ้นไปบนสะพานลอยแยกพระราม4เพื่อแขวนป้ายผ้าแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังในการสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นไปแขวนป้ายผ้าได้ทั้งนี้ได้มีการเจรจากับตำรวจก่อนขึ้นแขวนป้ายผ้าแล้วแต่ทำให้เกิดการปะทะกันแต่เหตุรุนแรงยุติลงแล้วกองทัพบกโต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่บิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีนายเคโสวันผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมณ นครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมโดยเรียกร้องให้ไทยกลับเข้าสู่การเจรจาและเปิดทางให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นกลับสู่ชุมชนเดิมพร้อมอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นกว่า 650,000 คนและอีกกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้โฆษกกองทัพบกระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากยอด 650,000 เป็นจำนวนผู้ที่เคยอพยพหนีภัยการสู้รบไม่ใช่จำนวนผู้ที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาในปัจจุบันโดยประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ทยอยกลับบ้านหลังมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยเดิมฝ่ายไทยตรวจสอบพื้นที่3แห่งในจังหวัดสระแก้วได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วและบ้านคลองแผงพบผู้เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนหรือกว่า900ครัวเรือนโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและเป็นปัญหาที่พยายามแก้ ก้ไขผ่านกลไกตามบันทึกความเข้าใจปี2543หรือ MOU 43 มาอย่างต่อเนื่องกองทัพบกยืนยันว่าการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาอธิปไตยและป้องกันการโจมตีซ้ำพร้อมย้ำว่าไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมทั้งนี้กองทัพบกเรียกร้องให้กัมพูชาใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมี

0: วพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธศิริโทร0819474708
1: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
2: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
1: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
2: จดเบอร์เลยนะลุง
3: 0851787279 0851787279
1: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ค่ะบ่ายโมงทางวสป711ลบบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2บ่าย2ถึงบ่าย3ก็จะเป็น693เสียงอดิสรสระบุรีแล้วก็855ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลีนิวส์มติชนออนไลน์นะคะวันนี้วันที่15ตุลาคมนะคะเหลือแป๊บเดียวเนาะ15ตุลาคมตรงกับวันพฤหัสนะคะก็ครึ่งเดือนเข้าไปแล้วนะโปรโมชั่นประจำเดือนของเราหมดเขตวันที่31ก็เหลืออีก16วันอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสถ้าถึง 2,500 ก็ส่งฟรีแถมไบโอ E+ 1กล่องนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1หมายถึงซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะเมื่อสักครู่นี้เขาเข้ารายการปั๊บนะคะก็ฝนตกลงมาทันทีเลยค่ะตกค่อนข้างแรงนิดๆนะคะแต่ตอนนี้เบาไปแล้วแต่ว่าท้องฟ้ายังคงเป็นสีครึ้มๆนะคะก็นึกอยู่แล้วแหละว่าฝนต้องตกเพราะว่าจากท้องฟ้าสว่างสว่างอยู่ๆสีเทาก็มานะคะรู้สึกจะมาทางสระบุรีไม่แน่ใจเนี่ยคือขมุกขมัวไล่ความฟ้าของเราหายไปแล้วฝนก็ตกนะคะแต่ตอนนี้ท้องฟ้ายังครึ้มเป็นสีเทาๆอยู่แต่ว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะคะอาจจะปอบแปะพรมอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าแอนอยู่นอกห้องนี่ก็แอนอยู่ในห้องนะคะก็ไม่เห็นแล้วนะต้องฟังเสียงเอาแล้วก็ลมก็โชยดีจังเลยนะคะอุ๊ยแอบดูเจ้านก2ตัวมาทำรังใหญ่เบ้อเร่ออยู่นอกหน้าต่างพอดีนะคะมาแอบหลบฝนกันอยู่ตรงนี้ช่วงนี้นกก็บินกันให้ว่อนหมดเลยค่ะที่บ้านแอนบินเข้าบินออกไปถึงข้างในบ้านเลยนะคะเข้าไปเสร็จแล้วหาทางออกไม่เจออีกโอ้ยเมื่อวานไอ้จิ๊บไอ้ตัวเล็กอะชื่อนกอะไรแอนลืมทุกทีเลยชื่อยาวเกินชื่อเรียกชื่อไม่ค่อยเพราะอะแต่ตัวเล็กๆจิ๋วๆอะค่ะก็บินเข้าไปในบ้านนะคะเสร็จแล้วก็หาทางออกไม่เจอบินไปแล้วตัวเล็กอะก็เหนื่อยง่ายเนาะแอนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจต้องช่วยพอแอนช่วยมันเขาก็จะเหนื่อยแวบหนึ่งอะแต่ว่าแอนก็จะจับได้เพราะว่าเคยจับอยู่บ่อยๆนะคะปรากฏว่าหนีแอนแล้วก็บินเอาหัวไปชนกระจกอะโอ้ยสงสารเหมือนกับมึนอะนิ่งไปเลยแอนต้องรีบช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวจีจี้จะมาเจอซะก่อนแล้วก็เรียบร้อยงานนี้ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยเนี่ยนกกังขงกังเขนก็มากันเต็มนะคะก็ดีเหมือนกันแต่อยากให้อยู่แค่ต้นไม้ไงไม่อยากให้เข้าไปในตัวบ้านเข้าไปแล้วออกกันไม่ถูกเพราะว่าบ้านแอนหลังคามันจะแบบทำเพดานสูงอะนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่แอนทำเพดานสูงให้มันโปร่งทีนี้มันก็เป็นประตูอะไรเงี้ยมันก็จะต้องบินต่ำลงมาเพื่อที่จะออกนอกประตูมันก็ไม่กล้าบินต่ำเนาะก็จะบินแต่อยู่สูงๆก็นกคงนกเขาก็อยู่กับบนนั้นเลยไม่ช่วยก็ออกไม่ได้นะคะเป็นภารกิจนะคะเป็นภารกิจไปอีกหนึ่งอย่างค่ะไม่รู้จะตกอีกเมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้เขาก็เตือนเรามานะคะกรมอุตุเขาก็บอกว่าเตือนเรามาว่าจะมีฝนตกแบบปุบปับฉับพลันนะที่ไหนตกปุบปับฉับพลันบ้างมีไลน์ก็ไลน์มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะขั้นต่ำ4กล่องนะหันไปเจอแก้วกาแฟขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะเพิ่งชงมาสักครู่นี้ยังแหมน้ำเดือดพล่านเลยเนี่ยยังไม่พออุ่นที่จะจิบได้เลยเดี๋ยวปากพองเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคนๆก่อนกาแฟเจนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสม พิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีหอมอร่อยนะคะก็เป็นกาแฟเจหอมอร่อยนะคะหลายท่านก็ติดใจให้เป็นกาแฟประจำทุกเช้าทุกบ่ายกันไปแล้วแอนก็แหมดีใจนะคะถ้าคุณชอบคอเดียวกันนะเนาะอ่ะมาที่เรื่องของข่าวนะคะแหมก็กำลังงงๆอยู่กับเรื่องฝนฟ้าอากาศใดๆปรากฏว่าเช็คอัตราใหม่ด้วยนะจ๊ะค่าทางด่วนประจิมรัฐยาเขาเริ่มวันนี้ละจ๊ะรถ4ล้อขยับมาเป็น80บาทนะคะตามสัญญาสัมปทานก็เร่งหารือบรรเทาภาระประชาชนค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยการปรับอัตราค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มีไว้ในสัญญาสัมปทานการลงทุนสัญญาสัมปทานบอกว่าปรับราคาค่าผ่านทางขึ้น15บาทถึง35บาทในทุกๆ5ปีโดยมีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เป็นผู้รับสัมปทานและเป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ส่งผลให้การดำเนินงานและการกำหนดอัตราค่าผ่านทางต้องเป็นไปตามสิทธิหน้าที่และข้อตกลงที่ระบุเอาไว้ในสัญญาสัมปทานอย่างเคร่งครัดนะคะรถ4ล้อจากเดิม65นะคะบวกไปอีก15ก็เป็น80รถ6ล้อถึง10ล้อจากเดิม105บวกเข้าไปอีกเท่าไหร่25ก็เป็น130รถยนต์เกิน10ล้อจากเดิม150อัตราเพิ่มใหม่ก็เป็น185นะคะก็ขอยืนยันว่าการปรับขึ้นค่าผ่านทางในครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกเท่านั้นไม่รวมเส้นทางอื่นๆนะคะเฉพาะเส้นทางนี้เนาะ4ล้อคือรถยนต์4ล้อขึ้น15 6ล้อถึง10ล้อขึ้น25 10ล้อขึ้นไปขึ้น35ตามนั้นคือจบ อ่ะอันนี้ก็นะคะเช็คอัตราใหม่ก็อย่าลืมเตรียมสตุ้งสตังไปให้พอก็แล้วกันหรือว่าจะใช้นะคะสำรวจนะคะบัตรอะไรอะแอนก็เห็นผู้จัดการเขาใช้นะเขาไม่ต้องพกเงินพกทองเขาก็ซื้อเป็นบัตรอะไรแบบนี้เลยนะคะก็แต่ก็ต้องคอยเช็คว่ายอดเงินในบัตรนั้นมันหมดหรือยังใกล้หมดหรือยังพอหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะอ่ะตามนั้นนะคะคือได้แต่นั่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ขับเองก็เลยบางทีไม่ค่อยได้จำอะไรนะคะเป็นคนนั่งซะมากกว่าหลายปีมาเนี่ยตั้งแต่ผู้จัดการกลับมาอยู่ลพบุรีเนี่ยไม่ได้ขับรถเองเลยค่ะมีความเมื่อก่อนขับเก่งนะขับเก่งไปไกลแค่ไหนก็ขับไปเองได้ไม่มีง่วงเหงาหาวนอนอะไรใดๆทั้งสิ้นพาพ่อพาแม่ตะลุยนะคะไปเหนือไปไหนก็ไปได้นะคะแต่ว่าพอไม่ค่อยได้ขับอ่ะเนาะมีความรู้สึกเหมือนกับความสามารถมันด้อยลงอ่ะมันไม่ค่อยได้ขับก็ยังขับได้อยู่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าความสามารถมันด้อยลงเนาะพรุ่งนี้น้องตินก็จะไปเรียนขับรถแล้วนะคะเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะจะต้องเป็นกันให้หมดทุกคนนะคะเผื่อใครติดธุระปะปังจำเป็นใดๆนะคะน้องตินก็ให้ไปเรียนเลยจะให้พ่อให้แม่ช่วยสอนแต่ละคนก็แต่ละเทคนิคไปให้ครูเขาสอนดีกว่าจบๆไป นะมากันที่โอ้นะคะเห็นแล้วก็พาดหัวข้อข่าวก็เศร้าแล้วสลดรับปิดเทอมเด็กชาย3พี่น้องค่ะจมน้ำดับอยู่ข้างบ้าน3คนเลยเหรอพ่อแม่ใจสลายร้องไห้กอดศพลูกค่ะอะไรยังไงกันคะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งตำรวจสภ.กลางดงปากช่องนครราชสีมาได้รับแจ้งมีจากหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางดงเด็ก3พี่น้องจมหายไปในบ่อน้ำริมถนนสายคู่ขนานรถไฟความเร็วสูงข้างบ้านนางชลพัฒน์เบญจมาศวัย33ปีซึ่งเป็นซึ่งอยู่ที่หมู่3บ้านญาติสามัคคีตำบลกลางดงก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็ไปตรวจสอบกันนะคะขอกำลังสนับสนุนจากกู้ภัยและชุดประดาน้ำพอไปถึงที่เกิดเหตุบ่อน้ำเนี่ยมันยาว30นะคะยาว30กว้าง30รอบบ่อเป็นป่าหญ้า ข้างขอบบ่อพบนายนฤเบศอายุ34ปีผู้เป็นพ่อร้องไห้กอดศพเด็กชายพีรพัฒน์อายุ9ขวบลูกชายคนกลางบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าทุกวันตนจะไปทำงานที่โรงปูนอำเภอแก่งคอยส่วนนางชลพัฒน์เนี่ยอายุ33เมียเนี่ยก็ไปทำงานโรงงานแปรรูปที่อำเภอแก่งคอยให้ลูก3คนเด็กชายปะวรรุตอายุ11พี่คนโตอยู่ป.5เด็กชายพีรพัฒน์อายุ9ขวบป.3คนกลางเด็กชายพัฒนดล6ขวบอนุบาล3ซึ่งปิดเทอมอยู่บ้านแต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้บ่อน้ำจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บ้านอยู่ห่างจากบ่อน้ำไปเนี่ย50เมตรแล้วก็กำชับทั้ง3คนว่าห้ามเล่นน้ำในบ่อเพราะว่าบ่อน้ำลึกแล้วก็ว่ายน้ำกันไม่เป็นสักคนช่วงเย็นตนกลับมาถึงก่อนก็จะรอเมียที่ปากซอยหมู่บ้านเพื่อซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่จอดฝากเอาไว้เข้าบ้านพร้อมกันพอมาถึงบ้านไม่เห็นลูกทั้ง3คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาญาติซึ่งอยู่ใกล้กับวัดกลางดงแล้วก็บอกว่าลูก3คนไม่ได้ไปหาญาติที่อยู่ในสวนใกล้เคียงกันก็ไม่เจอลูกอีกจึงกลับมาดูที่บ่อน้ำข้างบ้านเห็นรองเท้าถอดวางอยู่2คู่เดินลุยลงไปในบ่อที่มีความลึกจนถึงคอแต่ก็ไปไม่ไหวพอจะขึ้นมาเท้าไปสะดุดเท้าของลูกจึงอุ้มร่างขึ้นมาบนขอบบ่อเป็นร่างของพีรพัฒน์ลูกชายคนกลางจากนั้นตะโกนบอกเมียให้ช่วยให้เรียกเพื่อนบ้านมาช่วยจน 3 ทุ่มชุดประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานมาถึงก็จัดเตรียมอุปกรณ์สอบถามรายละเอียดค้นหาใช้เวลา10นาทีเจออีก2พี่น้องคนโตกับคนเล็กอยู่ห่างจากขอบบ่อไปแค่ 4-5 เมตรก็เป็นจุดเดียวกันหมดกับที่ลูกชายคนกลางจมลงตรงนั้นนฤเบศผู้เป็นพ่อร้องไห้ลงไปอุ้มลูกชายอีก2คนขึ้นมาจากบ่อน้ำพร้อมกับประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลปากช่องนานาร่วมกันชนสูตรพลิกศพทั้ง3เนี่ยร่างเริ่มแข็งแล้วน่าจะจมน้ำมากว่า 5-6 ชั่วโมงพ่อกับแม่ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายนำศพลูกไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางดงต่อไปสลายแล้วสลายอีกนะคะไม่รู้จะเอ่ยคำใดน้ำตาจะไหลตามค่ะลูก3คนไปพร้อมกันหมดทุกคนเลยจากนี้ไปพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆแล้วก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะบอกลูกบอกเต้านะคะเด็กเล็กปิดเทอมอันตรายมากเลยทีเดียวค่ะขอให้เด็กๆไปสู่สุคติเนาะ3พี่น้องนะคะน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุจากใครสักคนน่ะนะและอีก2คนก็คงจะลงไปช่วยนะคะแต่ทั้งหมดก็ว่ายน้ำไม่เป็นสักคนนึงนะคะก็เลยจมไปด้วยกัน3คนพี่น้องเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่กรมอุทยานนะคะล่าสุดเนี่ยเขาเผยผลชันสูตรนะคะพลายงาบิดช้างป่าเขาอ่างรือในล้มหลังจากถูกช้างป่าทำร้ายซ้ำค่ะเมื่อวานนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชารายงานผลการตรวจสอบชันสูตรซากช้างป่าพลายงาบิดหลังจากได้รับแจ้งว่าพบว่าล้มอยู่ที่พื้นที่บ้านเขาตลาดหมู่15ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเทรานะคะก็ไปตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะสรุปสาเหตุการตายเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากว่าถูกช้างป่าตัวอื่นทำร้ายซ้ำเติมส่งผลให้กระดูกต้นขาหลังขวาเนี่ยซึ่งเคยบาดเจ็บเกิดจากการเกิดการหักเพิ่มเติมแล้วก็อักเสบเรื้อรังจนป่วยนะคะนายพิทักษ์ยิ่งยงผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่าช้างป่าตัวเนี้ยเป็นเพศผู้มีงา2กิ่งความสูงเนี่ยประมาณ3เมตรอายุไม่ต่ำกว่า40ปีสภาพซากนอนตะแคงซ้ายเน่าเปื่อยน่าจะตายมาแล้วไม่น้อยกว่า7วันค่ะชันสูตรทางการทางสัตวแพทย์พบร่องรอยถลอกบริเวณลำตัวด้านขวาและโคนหางหลายจุดกระดูกต้นขาข้างขวายื่นออกมาจากผิวหนังเลยก็สอดคล้องกับพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างช้างป่าในพื้นที่จนนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการถอดทำความสะอาดงาทั้งสองเก็บเอาไว้ตามระเบียบของทางราชการก่อนส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำหรับพลายงาบิดเนี่ยนะคะทีมสัตวแพทย์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสบอ2ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในติดตามแล้วก็ให้การรักษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมฉีดยารักษาที่กล้ามเนื้อปรับยานะคะลดความปวดลดการอักเสบชนิดกินแล้วก็ให้ยาบำรุงตับอาการก็ปรับตัวดีขึ้นจนกระทั่งพฤษภาคมพบว่าเดินได้แล้วแล้วก็ไปหากินร่วมกับฝูงได้ตามปกติแต่เมื่อวันที่17กันยาพบว่าพลายงาบิดอยู่ๆก็มาเดินขากระเพลกซ้ำก็เลยเร่งให้ยารักษาเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่23ก่อนจะพบว่าล้มจากการถูกทำร้ายซ้ำในที่สุดค่ะก็จุดเกิดเหตุก็อยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนสภาพแวดล้อมและอากาศในขณะนี้ก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการฝังกลบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดกำลังเฝ้าระวังแล้วก็จำกัดบริเวณพื้นที่อย่างเข้มงวดห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่มีกำหนดจะเข้าจัดการซากช้างตามหลักวิชาการให้เร็วที่สุดในวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่เนี่ยเขามีรายงานว่าพลายงาบิดเนี่ยโดนช้าง3ตัวรุมแทงจนล้มชาวบ้านหลายคนเห็นแต่ไม่กล้าขัดขวางทางเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าติดตามเพื่อรักษาบาดแผลมาโดยตลอดก่อนที่จะได้รับแจ้งว่าพลายงาบิดล้มเสียชีวิตแล้วโอ้โหรุมกันเองนะ3ต่อ1แล้วพลายงาบิดก็ยังว่านะคะยังเพิ่งฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยของตัวเองได้ไม่นานนะคะก็เป็นวิถีชีวิตสัตว์ป่าเขาเนาะอ่ะไปสู่สุคติแล้วกันพอพลายงาบิดนะคะจากเรื่องของช้างไปที่ปทุมธานีกันหน่อยค่ะโอ้โหปลาตายกันเกลื่อนคลองหนึ่งนะคะน้ำลดแต่น้ำเน่าเนาะน้ำลดลงแต่เน่านะคะยิ่งลดยิ่งเน่าก็ยิ่งเหม็นเนาะน้ำท่วมที่ปทุมธานีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งตักซากทิ้งอะค่ะเมื่อเช้านี้ตอน8โมงนะระดับน้ำลดลงบ้างแล้วนะคะหลายที่หลายจุดของปทุมธานีแต่ปัญหาที่ตามมาคือว่าน้ำในคลองแต่ละคลองเริ่มเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแบบรุนแรงด้วยนะเนื่องจากว่าน้ำในคลองขาดออกซิเจนแล้วปลาหลายชนิดก็ตายก็ลอยกันเหม็นเน่าเต็มคลองเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีสัตว์น้ำลอยหัวขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหาออกซิเจนนะคะแล้วปลาที่มันตายไปแล้วก็ลอยกันเกลื่อนนะคะสอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าปัญหาน้ำท่วมยืดเยื้อมาตั้งหลายวันเพิ่งจะเริ่มลดระดับลงแต่ก็ส่งผลให้หมู่บ้านและชาวบ้านเนี่ยคือที่บ้านน้ำท่วมอ่ะมันก็เกิดน้ำเน่าเมื่อมีการสูบน้ำระบายลงมาที่คลองก็ทำให้น้ำในคลองก็พลอยเน่าตามไปด้วยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสภาพน้ำเน่าเสียสะสมกันมาหลายวันแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยกันตักซากปลาที่ตายอะค่ะเอาไปกำจัดเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นแต่ว่าในคลองอ่ะมันยังคงมีปลาที่ยังไม่ตายแล้วมันก็ลอยหัวนะคะลอยหัวขึ้นมาหาออกซิเจนแต่ว่าพอทนไม่ไหวมันก็ทยอยตายกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะเต็มไปหมดนะคะจบปัญหานั้นต่อปัญหานี้ลำบากซ้ำลำบากซ้อนกันจริงๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะก็มีข่าวเมื่อวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพเช็คกันชัดๆเลยว่าราชการหยุดเอกชนจะได้หยุดไหมเป็นวันหยุดพิเศษให้กับราชการในกรุงเทพนะคะจะได้หยุดไหมล่ะ อ้าว16ตุลาใครหยุดบ้างว่าอย่างนั้นนะคะที่คนที่ได้หยุดก็คือข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในกทม.นะคะภาคเอกชนกับรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่หยุดนะแต่รัฐบาลขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วกันขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทนะคะอาจจะปรับรูปแบบทำงาน work from home ก็ได้ส่วนธนาคารสถาบันการเงิน ก็หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสาขาในกรุงเทพนะคะแต่ว่าสาขาในห้างไม่หยุดนะในกรุงเทพหยุดแต่ว่าในห้างสรรพสินค้าไม่หยุดโรงพยาบาลสถานีตำรวจหน่วยบริการจำเป็นยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรแล้วก็ตามภารกิจนะคะตามนี้เนาะใครได้หยุดบ้างวันพรุ่งนี้อ่ะใครอยู่กทม.ก็เช็คดูดีๆก็แล้วกันเราตจว.ไม่เกี่ยวกับเขาอยู่แล้ว โดยเฉพาะดีเจก็ไม่มีวันหยุดอยู่แล้วนะมีแต่วันลาอย่าลืมนะวันที่21เราลานะวันนี้16เอ้ย15นะก็เหลืออีกไม่กี่วันนะคะสัปดาห์หน้าแอนก็จะลาแล้วนะแจ้งล่วงหน้ากันก่อนเนาะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไล่เรียงกันไปแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวสดค่ะทางด้านข่าวสดนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยมีอะไรอัปเดตกันบ้างบ่ายวันนี้ค่ะก็มีภาพข่าวของตามหา3วันพบร่างยายล้อมวัย79เสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำลึกนะคะอีกรายหนึ่งแล้วค่ะน้ำท่วมนะคะคนก็เสียชีวิตในน้ำกันก็เยอะเลยทีเดียววันนี้เองเมื่อตอน10โมงนะคะตำรวจสภ.พลูตาหลวงพร้อมกับชุดสืบก็ลงติดตามค้นหายายล้อมนะคะวัย79ซึ่งญาติบอกขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่8ตุลาก็ไปแจ้งความคนหายกันเมื่อวันที่13แล้วก็มีการเผยแพร่ประกาศตามหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประชาชนเขาก็ช่วยกันแชร์เยอะแยะนะคะจนกระทั่งล่าสุดไปเจอร่างของยายค่ะยายเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำที่บริเวณซอยพลูตาหลวง19หมู่2ตำบลพลูตาหลวงสัตหีบชลบุรีก็ไปตรวจสอบแล้วก็นำร่างของยายขึ้นมาจากบ่อพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นหญ้ารกทึบและมีบ่อน้ำซึ่งมีความลึกถึง7เมตรภายในบ่อเนี่ยพบร่างคุณยายนะคะลอยอยู่ในน้ำค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาตรวจสอบไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายก่อนที่ลูกสาวจะยืนยันว่าผู้ตายคือแม่ที่หายออกจากบ้านไปสอบถามลูกสาวบอกว่าตัวลูกเนี่ยเขาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วติดต่อแม่ไม่ได้เนื่องจากว่าแม่เนี่ยอยู่คนเดียวจึงต้องเดินทางลงมาตรวจสอบก่อนจะทราบว่าแม่หายออกจากบ้านไปแล้วโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เอาไปด้วยขณะเดียวกันเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าเห็นยายเดินออกจากบ้านตอนเช้าสวมเสื้อแขนยาวและเหมือนกับถือกระเป๋าติดตัวไปด้วยนะก็ทำให้ครอบครัวเกิดความกังวลแล้วก็เข้าแจ้งความที่สภ.พลูตาหลวงเมื่อวันที่13ทางผู้กำกับบอกว่าหลังได้รับแจ้งก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามค้นหาพร้อมตรวจสอบเบาะแสในพื้นที่ต่างๆตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหาเส้นทางและข้อมูลที่อาจจะนำไปสู่การพบตัวคุณยายโดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมาสันนิษฐานว่ายายแกคือมีอาชีพเก็บผักบุ้งอะไรเงี้ยเอาไปขายตามตลาดนัดตามบ้านเรือนประชาชนแกน่าจะเดินไปเก็บผักที่จุดเนี้ยซึ่งมันเป็นพื้นที่รกทึบมีวัชพืชปกคลุมปากบ่ออยู่ระดับใกล้เคียงกับพื้นดินทำให้มองเห็นได้ยากก่อนที่จะพลัดตกลงไปในบ่อซึ่งมีความลึกถึง7เมตรไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของยายส่งให้แพทย์ทำการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดแล้วก็สอบสวนรวบรวมหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สร้างความเศร้าสลดให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ติดตามข่าวนะคะเพราะว่าทุกคนก็หวังว่าจะได้เจอยายเนี่ยแกกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่สุดท้ายก็ mm-hmm. เป็นความสูญเสียก็นี่ขนาดว่ากล้องเข้าไปถ่ายที่ปากบ่อมองแทบไม่รู้ว่าเป็นปากบ่อปากท่ออะไรเนี่ยค่ะต้นไม้มันคลุมมิดไปหมดเลยนะคะมีบ่อมีท่ออะไรพวกเนี้ยนะควรจะต้องถางต้นไม้รอบๆเนี่ยออกไปเพื่อที่จะได้เห็นกันได้ชัดไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เขาก็ได้นะคะถ้ามันอยู่ใกล้บ้านเราเนาะเราก็สละเวลาไปถางนิดถางหน่อยพอให้เห็นว่ามันเป็นบ่อนะทำวันละนิดวันละหน่อยให้เห็นเป็นที่สังเกตจะได้ไม่มีใครตกลงไปทีนี้มันเป็นหญ้าต้นไม้สูงทึบมิดเลยอะค่ะคุณผู้ฟังมองไม่ออกเลยอะ นี่ขนาดเขาแหวกลงไปเอายายมาแล้วนะมันยังแบบหูบกลับมาจนแทบมองไม่เห็นว่าเป็นปากบ่อเลยด้วยซ้ำเนาะถ้ามีแบบนี้ใกล้ๆบ้านอย่าเอาหูไปหน้าเอาตาไปไร่นะคะไม่มีเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ทำกันเองบ่อมันก็ไม่ได้กว้างอะไรแต่ว่าเนี่ยมันลึกนะใครตกลงไปก็ไม่มีทางได้ขึ้นนะคะช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีทางได้ขึ้นแน่นอนเนาะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปนะคะก็ตามจับแก๊งเงินกู้ออนไลน์ค่ะปล่อยเงินกู้ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็คิดดอกเบี้ยโหดพวกแก๊งเงินกู้คงจะไม่มีหรอกมั้งคะที่จะคิดดอกเบี้ยตามปกติอะมันก็คงจะโหดกันทั้งหมดนี่แหละโหดมากโหดน้อยเนาะวันนี้เองพลตำรวจโทธินกรรังมาศนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเขาก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งเงินกู้ออนไลน์ได้2รายด้วยกันก็คือนายสนชัยอายุ20กับนายนาฏอายุ50ไปจับตัวได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อหมู่5ตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สอท.5เขาได้รับแจ้งแก๊งเงินกู้นอกระบบนะคะตรวจสอบพบกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบที่นครศรีธรรมราชที่สุราษฎร์ธานีที่กระบี่3จังหวัดเนี่ยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้ที่ต้องการกู้เงินก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าแก๊งปล่อยเงินกู้เนี่ยยืนปล่อยกู้พร้อมทั้งเก็บเงินกู้นะคะเก็บดอกจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางเป็นนามบัตรโฆษณาเงินกู้รถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ3เครื่องนะคะเงินสด 19,100 เจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งสงดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะเป็นลูกหนี้ได้ค่ะแต่ว่าเลือกเจ้าหนี้กันหน่อยนะคะถ้าคือถ้าเป็นไปได้เนาะเพราะว่าบางทีเจ้าหนี้ที่คิดดอกโหดๆเนี่ยเราเป็นคนที่ชำระหนี้ตรงต่อเวลาแต่ชำระไปไม่มีต้นเลยมีแต่ดอกไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดหนี้นะคะนะเลือกเจ้าหนี้ที่เป็นธรรมนิดนึงเราจะได้เป็นไทยได้บ้างมีโอกาสเป็นไทยเนาะนะคะเป็นลูกหนี้ไม่แปลกค่ะนะคะและเรารับผิดชอบนะคะใช้หนี้ตรงตามเวลาเป็นลูกหนี้ที่ดีเกรด A เราต้องหาเจ้าหนี้ที่ดีด้วยนะคะเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมเนาะเป็นหนี้แล้วมันต้องมีวันเป็นอิสระไม่ใช่จ่ายแต่ดอกแต่ดอกโอ้โหดอกทบต้นหัวโตนะคะหมดกำลังใจขยันไปก็เหมือนทำงานหาเงินค่าดอกให้เขาอะใช่ป่ะแล้วก็มีภาพข่าวของภาพข่าวของข่าวความคืบหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งค่ะมีข่าวความคืบหน้าเรื่องของแม่พัดด้วยนะคะตอนนี้เท่าไหร่และบ่ายโมง42นาทีอ่ะเดี๋ยวพบกับผู้สนับสนุนรายการสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อแต่ว่าก่อนอื่นขอจิบกาแฟนิดนึงนะ แอนด์คอฟฟี่นะคะมีใครมาละลูกสาวแอนฮุ่งฮั่งฮุ่งฮั่งโอ้โหนะคะดุเดือดเหลือเกินนั่นนะคะไม่รู้ใครแปลกอะค่ะดิกกี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นใครคนอื่นนะเดินผ่านหน้าบ้านหรือว่าทำอะไรอยู่หน้าบ้านให้เขาเห็นเนี่ยเขาจะคำรามฮุ่งฮั่งฮุ่งฮั่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอย่างพวกแอนออกนอกบ้านนะแล้วกลับเข้ามาเนี่ยดิกกี้จะเฉยเงียบนะคือปกติหมายถึงแอนก็เคยเลี้ยงหมาตัวอื่นถ้าเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขาจะวิ่งออกมารับนะคะอาจจะห้องหนึ่งแสดงความดีใจนะคะดึกดิกดึกดิกวิ่งออกมารับแต่ดิกกี้ไม่นะคะเงียบกริบนั่งมองเฉยๆให้พ่อกับแม่ให้พี่ตินให้ยายเข้าบ้านนะคะจนมาถึงข้างในเขาถึงจะดิกดิกดิกดิกหาปกติเนี่ยมันต้องไปรับก็ถึงหน้าประตูเนาะ ว่าเอ๊ะจนบางทีเราตกใจแบบดิกกี้อยู่ไหนอะทำไมดิกกี้ไม่ออกมารับอะไรแบบเนี้ยที่จริงไม่ละนั่งตัวสั่นๆอุ้ยมันเคี้ยวนะนั่งดีใจนะคะแต่นั่งเอานั่งแล้วก็ตัวสั่นดิกดิกดิกหางกระดุกกระดิกหูลู่นั่งยิ้มรอรับอยู่ในบ้านไม่ยอมออกไปหาที่หน้าประตูนะพฤติกรรมเขาก็แปลกๆกว่าหมาตัวอื่นอยู่เหมือนกันนะคะเคยเจอแต่หมาแบบว่าดีใจเว่อวังเนาะอันนี้เขาดูเวลาเขาดีใจเขาเก็บอาการนะแต่ว่าเวลาคนอื่นเนี่ยนะคะอาการจะออกอย่างไววิ่งไปหาเขาถึงหน้าประตูอะไรแบบเนี้ยคำรนคำรามใส่พฤติกรรมมันดูน่ากลัวเนื่องจากว่าตัวใหญ่แล้วก็ตัวดำด้วยอะแบบนั้นนะคะเดี๋ยวนินทาลูกอีกอะจิบกาแฟก็โอเคนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมง45นาทีป้าการมณีซับพันซะหน่อย CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์นะคะรองพื้นตอนนี้ที่อบต.พิรมขุนทองอยู่ช่องแคตาคลีนครสวรรค์มีนะคะใครที่อยู่แถวนั้นจะเอารองพื้นไปใส่มันแก้วหอมใหญ่ข้าวโพดกล้วยน้ำว้าอะไรเนี่ยได้เลยไปที่บ้านอบต.พิรมขุนทองช่องแคตาคลีนครสวรรค์นะคะส่วนปุ๋ยดอกดกนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าสูตรดอกดกเนี่ยแหละค่ะตอนปกติราคา 1,200 บาทนะ2กระสอบ 1,200 บาทน้องนุ๊กเกอร์จัดให้ลุงป้าตายาย2กระสอบคู่กันพันเดียวนะคะต้อง2กระสอบนะ 1,000 นะคะอันนี้จัดให้ตายายตามคำขอค่ะเนาะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีช่วงนี้ก็คิวจองกันไปจนถึงเดือนมกราแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ยังไงก็ต่อคิวได้เลยจัดส่งให้ตามคิวแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะใครจองก่อนก็รับก่อนค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็อยากจะให้รีบจองเพราะว่าประการบอกโอ้โหมาณเวลานี้ชักจะยื้อไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะก่อนที่จะขึ้นราคาเพราะว่าป้าก็แบบเต็มที่แล้วป้าก็เต็มที่แล้วอุ๊ยไม่อยากจะบอกเลยว่าเราได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามแรงด้วยอ่ะท้องฟ้าก็เป็นสีเทาๆอยู่นะช่วงนี้นะยังไม่สว่างสวยเลยจะมาอีกรอบนึงซะละมั้งฝนฟ้าเมื่อกี้มาแวบเดียวนะคะเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีนะคะขอให้โทรหาน้องนุ๊กเกอร์0879934626087-993-4626นะคะณเวลานี้ค่ะเขาบอกว่าฝนฟ้าตกบางเบาเล็กน้อยนะคะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะตกเรื่อยไปจนถึงไหนถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็จะเบรกสักนิดนึงหลังจากนั้นก็จะมาตอน2ทุ่มนะคะว่าอย่างนั้นเนาะอ่ะรอติดตามกันต่อไปจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มาไปหน่อยนึงแล้วนี่ก็ยังเทาๆกันอยู่นะคะท้องฟ้าเนาะระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะจากที่เขาเตือนเอาไว้นะจะไปไหนมาไหนพกร่มค่ะบ่ายโมง47นาทีนะคะมาที่ภาพข่าวนี้ค่ะภาพข่าวของไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายใหญ่เนโกคาสิโนกับหวยเถื่อนอีสานเงินสะพัดกว่า300ล้าน330ล้านต่อเดือนเลยนะคะเออนะแล้วก็โหตายแล้วนี่อะไรเนี่ยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนนะภาพเนี้ยภาพนี้นะคะเพิ่งจะเข้ามางูเหลือมยักษ์โอ้โหกินแพะจนท้องป่องตายไป3ตัวนะคะจับกันอย่างทุลักทุเลโอ้โหตัวใหญ่มากขนลุกคุณผู้ฟังเมื่อกี้แอนงงเลยนะจริงๆตัวใหญ่มากๆค่ะแล้วโดยเฉพาะไอ้ส่วนท้องที่เพิ่งจะกลืนแพะเข้าไปเนี่ยโอ้โหใหญ่จัดเลยเนี่ยแอนว่าเหมือนกลืนเด็กเข้าไปได้เลยนะคะเหมือนตัวเด็กอยู่ในท้องอ่ะเด็ก 3-4 ขวบอ่ะเอางี้ดีกว่าอย่างนั้นเลยอ่ะ ตายทำไมถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้เนาะเนี่ยเนาะถ้าเห็นนี่ต้องเพ่นเลยนะคะหัวเนี่ยแอนว่าหัวเนี่ยใหญ่เท่าหัวหมาเลยมั้งดูจากในภาพแล้วมันสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยค่ะที่ด่านช้างสุพรรณบุรีหมู่9ตำบลวังยาวค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยได้เข้าไปช่วยเหลืองูหลามมันเข้ามากินแพะนะคะมันเข้ามากินแพะเป็นงูหลามที่ใหญ่มากบุกเข้าไปกินแพะโดยงูหลามตัวเนี้ยกำลังกินแพะทั้งตัวนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ว่ามันกลืนเข้าไปแล้วนะกลืนเข้าไปอยู่ในช่วงท้องแล้วนะมันถึงได้ป่องใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าตรวจสอบพบว่าแพะตายไป3ตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบดำเนินการจับไอ้เจ้างูตัวนี้นะคะเอาสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านบอกว่าถ้าเจอแล้วก็แจ้งชาวบ้านว่าถ้าเจอนะพบเห็นให้แจ้ง1362ได้ตลอด24ชั่วโมงน้ำท่วมหิวจัดเลยละมั้งเนาะรัดแพะตายทีเดียว3ตัวแล้วก็เขมือบเข้าไปแล้ว1ตัวแพะก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะในภาพเนี่ยมันกลืนแพะเข้าไปพอกลืนแพะเข้าไปมันก็ป่องใช่ไหมและไอ้จากไอ้ส่วนป่องปั๊บมาเป็นหัวมันพอดีเลยเหมือนกับมันเพิ่งอึ๊บเข้าไปในคอตะกี้เนี่ยนะคะแล้วหัวเนี่ยโอ้โหอาปากกว้างอย่างกับปากหมาตาใหญ่โตน่ากลัวนี่ไปเจอเด็กเล็กเข้าสงสัยจะแย่นะคะแพะยังโดนทีเดียว3ตัวเลยใหญ่โตจริงๆอย่าได้เจอบ่อยๆเห็นแล้วขนลุก นะงูหลามเนี่ยถ้าเกิดเราเจอแล้วเราแบบเกิดสมมุติว่ามันอยากจะทำร้ายเราเราวิ่งหนีเนี่ยเราจะวิ่งหนีมันทันไหมคะคุณผู้ฟังอันนี้แอนไม่รู้จริงๆนะเกิดเราเห็นเฮ้ยมันทำท่าจะมาแล้วเราวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งหนีมันทันไหมมันเลื้อยได้เร็วขนาดไหนอย่างเงี้ยคือแอนเห็นแล้วมันน่ากลัวกลืนเด็กได้เลยนะคะระมัดระวังกันนิดนึงค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะส่วนเรื่องของไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายใหญ่เนโกคาสิโนกับหวยเถื่อนอีสานเงินสะพัดกว่า330ล้านต่อเดือนก็บอกว่าแฝงตัวอยู่บนแพลตฟอร์มสากลเด็กกับเยาวชนเนี่ยเข้าถึงง่ายนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ขนาดใหญ่2เครือข่ายนี้ค่ะก็มีอย่างเนโกคาสิโนก็มีพฤติการเปิดให้เข้าเล่นผ่านการดาวน์โหลดบน App Store แล้วก็ Play Store นะคะแฝงตัวอยู่บนแพลตฟอร์มสากลให้เด็กกับเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายตรวจสอบเนี่ยเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทต่อเดือนแล้วก็เลยนำไปสู่การบุกตรวจค้นอีก4จุดที่เชียงใหม่เชียงรายตามรวบผู้ต้องหาได้4รายทำหน้าที่เปิดบัญชีคุมบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็แจ้งข้อหาตามพรบ.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินนอกจากนี้ปฏิบัติการชุดที่2ก็เข้าไปทลายเครือข่ายผู้ที่ลักลอบเปิดหวยออนไลน์ผ่าน LINE Official Account ในชื่อห้องว่าเจ๊หมวย168มาดามพริมประธานทรัพย์มาดามปังเวอร์และไอยราค่ะซึ่งมีสายส่งกระจายกันทั่วภาคอีสานเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทต่อเดือนไปค้น2จุดที่ขอนแก่นก็ไปจับสุพนิดาเป็นเจ้าของบัญชีรับโอนอีกคนหนึ่งชื่อปิยพรเป็นแอดมินดูแลระบบจัดหาบัญชีแล้วก็ยึดของกลางโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็อยู่ระหว่างเร่งขยายผลถึงผู้รับประโยชน์รายใหญ่กันต่อไปไอ้ที่เขาเรียกกันว่าหวยลาวหวยลาวนี่ละมั้งเนาะเห็นใบหวยกันจังเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะตำรวจเขารวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของการพนันเนาะเยอะไปมากไปนะคะไม่ได้รับอนุญาตนะมันก็ประมาณนี้แหละค่ะเงินทุนหมุนเวียนกันตายละ300ล้าน30ล้านเยอะแยะจังนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการพนันมากเกินไปค่ะบ่ายโมง53นาทีโอ้โหฟ้าร้องได้ยินป่ะคะเนี่ยดังลั่นเลยอะเสียงฟ้านี่ใจไม่ดีพอพูดถึงเรื่องพนันปั๊บนึกขึ้นได้ยังไม่ได้ส่งข้อสอบ ยังไม่ได้ส่งข้อสอบให้ไปติวนะคะอ่ะเอาการบ้านก็แล้วกันอย่าบอกเป็นข้อสอบเลยการบ้านแล้วกันนะ เอาไปฝึกสมองกันก่อนนะคะเพราะว่ามากันง่ายๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานที่มีคนถามเรื่องของเลขพญาบึ้งที่จังหวัดอ่างทองนะคะก็เหมือนเดิมอ่ะเขาก็เอาเลขชุด9ถึง0เนี่ยใส่ลงไป3ชุดนะคะ3ชุด9ถึง0นี่ก็คือ30ใบเนาะแต่ว่าแม่บึ้งอ่ะพญาบึ้งอ่ะเขาดันออกมาให้แค่2เลขเองนะเป็นเลข2กับเลข3อ่ะหลายคนก็เลยบอกเอ้ยต้องเอาไปลุ้นงวดนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะได้เลขมาแค่2 3แหละเลขสวยซะด้วยเนาะชอบเลยอ้าว2 3นะจ๊ะจากพญาบึ้งณสนามหญ้าบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองค่ะฟ้าร้องนะคะฟ้าร้องดังและเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งเนาะฟังสปอตก่อนใครฟัง855เดี๋ยวฟังต่อนะคะใครฟัง711ก็หมุนซ้ายลดไปนิดหนึ่งไปที่693เสียงอดิสรสระบุรีเดี๋ยวฟังข่าวบ่ายไปจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไป
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดฉัน
7: พอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
11: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 086-969-6955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มี
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการประชุม IMF World Bank 2026ยังให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
19: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องใช้

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: การประชุม IMF World Bank 2026อย่างให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
7: ที่ประชุม IMF World Bank 2026หนึ่งในเวทีที่น่าสนใจคือการหารือเรื่องความมั่นคงทางอาหารในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งโดยนายโรดริโก วันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเปิดเผยว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่ต่อวิกฤตราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยพบว่าแต่ที่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ปลายปี2565โดยเฉพาะราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนอกจากนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะโลกร้อนยังทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่รุนแรงในหลายภูมิภาคจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความเสียหายต่อ GDP นอกจากนี้ยังพบว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกมากกว่า260ล้านคนโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนดังนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการดูแลครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนภาพรช่างกลรายงานจากการประชุม IMF World Bank 2026ที
6: ่
7: ศ
6: ู
7: นย์ประช
6: ุ
7: มแห่งชาติ
6: สิริกิติ์ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้15ตุลาคมช่วงเช้า 7:00 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037.35 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 1,078.871 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
10: ไม่รับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับ

0: ไลน์
1: 070เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
2: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
2: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
1: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
2: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
1: อ
2: ้
1: าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
2: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
1: ่โอ้ยขอเข้าสั่งง่ายแค่โทร
3: 0894780889
1: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
2: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
3: 0894780889
2: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
4: อย่าเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
0: บลูมิโน่ลาย07
5: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นทางวสป.711จังหวัดลบบุรีค่ะ14:00 น.โดยประมาณนะคะหลังที่ฟังข่าวจากกองทัพบกจบนะคะก็นะเจอกับสุกัญญาเช่นเคยกับผู้สนับสนุนรายการกับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะเกษตรกรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์บรูมิโน่ลาย07ชุดเล็ก350 บาทฉีดพ่นได้5 ไร่ชุดใหญ่940 บาทฉีดพ่นได้15 ไร่ซื้อชุดใหญ่2 ชุดสุกัญญาแจกเสื้อแขนยาวเช่นเคยในเรื่องราวของการเกษตรสำหรับวันนี้ค่ะหลากหลายพื้นที่ขอบพระคุณสำหรับทุกบ้านที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้กันไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือว่าชุดใหญ่นะคะเราก็จัดส่งกันทุกวันคุณผู้ฟังคะพร้อมด้วยในเรื่องราวของนอกจากจะมีบรูมิโน่ลาย07แล้วยังมีimpact แล้วก็ดินฟินนะที่นะคะไปดูแลพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะข้าวตอนนี้โอ้ยนะคะฉีดพ่นกันเยอะมากนะเพราะว่าได้ผลผลิตดีๆนะพริกเอ้ยนะคะกระเจี๊ยบเอ้ยปลูกอะไรก็ช่างเอาบรูมิโน่ลาย07ไปฉีดได้ผลผลิตที่ดีบอกได้เลยว่ารับประกันคุณภาพราคาย่อมเยาเป็นกันเองจัดส่งกันถึงหน้าบ้านสินค้าถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินอันนี้สะดวกสบายสำหรับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรค่ะวันนี้คุณเจ้าไก่นะคะจะมาในรูปแบบนะมาแบบไม่ซ้ำกันนะฮะในแต่ละวันนะบางวันเราก็มีสัมภาษณ์สดพูดคุยกันบางวันเราก็นะคะตลกโขกค่ะเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเห็นนะเกษตรกรเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ววันนี้ตากแดดนะโอ้ยอากาศร้อนมาทั้งวันแล้วผ่อนคลายกันบ้างยามบ่ายๆเนาะเพลิดเพลินไปในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองกันด้วยนะคะ0894780888

0: 9เบอร์นี้นะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะ0894780889เดี๋ยวย้ำอีกสักรอบหนึ่งเผื่อหลายท่านหลายคนวิ่งไปคว้ากระดาษปากกาไม่ทันนะบอกสุกัญญาอ่านไวจริงๆเลยเนี่ยเพิ่งได้ปากกาเพิ่งได้0894780889เบอร์นี้กับการสั่งซื้อบรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ดินฟินค่ะวันนี้ในเรื่องราวของราคานะคะจะเป็นนะคะมาแบบว่าขึ้นลงหรือเปล่าหรือเอ๊ะหรือปรับขึ้นก็ไม่รู้เนาะวันนี้เนี่ยต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็ติดตามรับฟังรายการนะเช็คในเรื่องราวของราคากันเป็นประจำเลยทีเดียวนะสวัสดีค่ะคุณเจ้ากายคุณเจ้ากาย
1: สวัสดีครับ
0: จ้าว่าไง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับร้อนไหมครับที่ลพบุรีครับ
0: อากาศไม่ต้องพูดถึง
1: ครับผมร้อนทุกที่นะครับวันนี
0: ้ร้อนทุกที่เลยอ่ะเขาบอกว่าจะมีพายุยังมาไม่ถึงบ้านเราเลย
1: ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันร้อนอบอ้าวมาก
0: คุณก็บอกแต่ว่าไม่แน่เอาแบบแน่มีมั้งมะ
1: ที่แน่ๆคือร้อนมากครับคน ตาออกไล่ออกหน้าสวนก็พวกยอมมองไปด้วยนะครับ
0: นี่ไงก็เมื่อกี้ยังคุยกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเลยบอกว่าวันนี้ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วบ่ายสองเนี่ยหิววิทยุหลบมาอยู่ล่มนี
1: ่ครับ
0: หยุดงานสักแป๊บนึงมานั่งฟังรายการพูดคุยกันนะในเรื่องราวของการเกษตรนะ
1: ตื่นได้แล้วครับพอบางท่านกินข้าวเสร็จหลับ
0: ไม่ได้นอน
1: ไม่ได้นอนเลย
0: เอออยู่กลางสวนเนี่ยจะบอกให้ขยับมานั่งล่มฟังรายการก่อน
1: ไม่ได้นอนแค่พักสายตาหลายนาทีเท่านั้นเอง
0: ใครที่พักสายตาอยู่ตื่นได้แล้วนะได้เวลาทำงานแล้ว
1: ได้เวลาทำงานแล้ว
0: เออ
1: ได้เวลาฟังรายการแล้ว
0: เออได้เวลามาฟังสุกัญญาแล้วคุณเจ้าไก่นั่งเงางอยกันแล้ว
1: ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยโอ้โหสั่งซื้อกันไปใช้หลายๆที่เลยคุณสุกัญญา
0: โอ้ตอนนี้อุ้ยใครก็ทำไรทำสวนกันนะเนอะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันก็ต้องทำครับ
0: ไม่ทำไม่ได้
1: ไม่ทำก็ไม่มีอะไรกิน
0: ไม่มีไม่ทำไม่มีอะไรกินนะ
1: เออใช่ครับข้าวเพลก็ยังราคาค่อนข้างจะดีอยู่ในช่วงนี้ครับแต่ว่าก็ยังทำกันค่อนข้างยากนะข้าวไม่เท่าไหร่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีกระแสเรื่องศัตรูพืชเท่าไหร่แต่ผักเนี่ยพืชผักเนี่ยโอ้โหศัตรูพืชเยอะมากครับตอนนี้แมลงสีขาวกับเชื้อไฟเนี่ยเยอะมากๆในหลายๆพื้นที่เลยครับ
0: ค่ะ
1: ทำยังไงก็ต้องฉีดพ่นไม่ต้องรอให้มันมา
0: เยอะใช่ใช่เราบอกย้ำเสมอคุณเจ้าไก่เขาบอกไม่ต้องรอให้มันมานะกันมันไว้ก่อนเลยสร้างกันกำแพงกันไว้ก่อนเลย
1: ใช่และอีกเรื่องนึงคือเรื่องวัชพืชนะครับเร
0: ื
1: ่องหญ้าเนี่ยคุณสุกัญญาหญ้านะไม่เกี่ยวกับปู่นะครับ
0: หญ้าหญ้านะหญ้าหญ้านี่สะดุ้ง
1: นั่นอย่าปล่อยให้มันรกให้มันเยอะให้มันต้นใหญ่
0: ให้มันงามไม่เอาเดี๋ยวเพราะมันงามมาแย่งปุ๋ยแย่งหญ้าผลหมากหลากไม้หมดนะหญ้าเนี่ย
1: นั้นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นแหล่งหลบซ่อนซุกซ่อนตัวของพวกศัตรูพืช
0: มาแมลงเพี้ยเอ้ยงูเงี้ยวเขียวขอเยอะแยะ
1: ใช่ครับก็พยายามเก็บหญ้าคุมหญ้าถ้าคุมแล้วมันหลุดมาก็ต้องใช้ยาเก็บหรือว่าถ้าใกล้พืชเรามากเราก็ต้องถอนเอาคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: ก็ถอนเอานะอย่าให้มันเยอะครับเพราะถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็แหล่งสะสมของศัตรูพืชจริงๆนะแล้วก็มันจะระบาดไวมากเพราะว่ามันมีที่อยู่แล้วนี่ที่อยู่ปัญญาบางทีเนี่ยพืชเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ที่อยู่มันจริงๆนะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเป็นแหล่งอาหารมันแต่ว่าที่อยู่มันอยู่กับพวกหญ้าเนี่ยแหละตกตอนฟางไข่อะไรเงี้ยมาระวังครับเมื่อวานเราไปไหนฮะเมื่อวานเราคุยกับม้อยเนาะที่สุพรรณบุรี
0: ใช่เมื่อวานเราแวะไปเที่ยวสุพรรณบุรีวันนี้จะพาไปไหนจ๊ะ
1: วันนี้ว่าจะพาไปชัยนาทแต่ไม่รู้พี่เขาจะรับหรือเปล่า
0: คุณนี่ตลอดเนาะดิฉันก็นั่งตัวโกงเนี่ยโอ้โห
1: มันจะเอายังไงของมันวะ
0: จะรับไม่ว่าเราก็ลุ้นไปเ
1: ถอะลองดูไม่รู้พี่เขารับหรือไม่รับนะ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมลองติดต่อดูครับ
0: เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังรอคุณเจ้าไก่ โทรหาเกษตรกรที่อยู่ทางด้านของจังหวัดชัยนาทสุกัญญาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเจ้าไก่จะโทรไปหาใครอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าสุกัญญาไม่ใช่คนชัยนาทเนี่ยเสียงรอสายสดๆนะไมค์เลยเป็นแบบนี้แหละจัดรายการสดอ่ะคุณผู้ฟังนะจะได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงกระดาษเสียงก๊อปเสียงแก๊กเสียงสุกัญญากลืนน้ำลายอะไรไอมั่งอะไรมั่งเนี่ยได้ยินหมดเลยนะคุณผู้ฟังนะคะอืมนี่ค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคุณเจ้าไก่เอ้ยเนี่ยฝากไว้กับผลิตภัณฑ์นะคะบรูมิโนไลน์07เดี๋ยวเรื่องราวของการเกษตรฉีดพ่นป้องกันไว้เลยตอนนี้แมลงศัตรูพืชเพี้ยไรโอ้โหกวนพืชผักเยอะเลยและราคามันดีอ่ะมันก็ต้องดูแลกันจริงไหมคุณผู้ฟังนะคะอย่าให้รอสายนานนะคุณเจ้าไก่นะดิฉันไม่อยากฟังเพลงนี้บ่อยๆ ไม่รู้รับหรือเปล่ารับไหม
1: ไม่ได้รับครับวันนี้น่าจะเอาโทรศัพท์ไว้ไม่ได้ติดตัวไม่ได้ไปชัยนาทเลยวันนี
0: ้ว้าอดไปเที่ยวชัยนาทเลยคุณผู้ฟังเอ้ย
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เราก็อยู่ที่ว่ามันถูกจังหวะเขาอยู่โทรศัพท์ติดตัวหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: เนี่ยหนูจะบอกว่ามันเป็นรายการสดอ่ะคุณผู้ฟังมันก็ต้องอย่างนี้แหละโทรกันแบบสดๆอ่ะรับมั่งไม่รับมั่งเราไม่ได้นี่ถ้าเป็นปกติแล้วถ้าโทรปุ๊บติดปั๊บเนี่ยแสดงว่าเราบอกเขาไว้ว่าจะโทรมาแต่นี่เราไม่เคยบอกอะไรเลยเกษตรกรเนี่ยอยากได้ยินก็รับไม่ได้ยินก็อดไป
1: ใช่ครับเป็นของพี่บุญพัฒน์ที่อยู่อะไรนะท่าโบสถ์สามงามหรือสามงามท่าโบสถ์ใช่ไหมใช่เนาะ
0: ไม่รู
1: ้อยู่อำเภอหางคาจังหวัด
0: ถ้าถามสามงามพิจิตรมีไหมมี
1: ที่พิจิตรมีสามงามแต่ว่าที่ชัยนาทนี่ตำบลสามงามท่าโบสถ
0: ์ไม่เป็นไรคนชัยนาทได้ยังไงรู้คำตอบไปโทรหาคุณเจ้าไก่
1: เถอะเอาพี่เขาโทรมาเดี๋ยวต้องวางแล้วก็เดี๋ยวผมตัดไป
0: ช่วงที่คุณเนี่ยคุณเจ้าไก่นะวางสายจากพี่เขาแล้วก็อย่าลืมนะโทรเลยนะโทรจากนะคะเบอร์เราไปหาพี่เขาเพื่อที่เราอ่ะจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประหยัดค่าโทรศัพท์ให้สำหรับเกษตรกรนะคุณผู้ฟังนะเราโทรเองไม่ต้องเลยนะคะคุณเจ้าไก่เขาใช้โปรโมชั่นนะคะโทรฟรีตลอดทั้งงานเ นี่ยรับสายด้วยนะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญา
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุยได้แป๊บเดียวมาอยู่นอกบ้าน
1: อ๋อเมื่อกี้ไปไหนมาล่ะ
2: เขาอยู่นอกบ้านนะอยู่กำลังขับรถอยู่ค่ะ
0: ม
2: ารับหลานพี่ชายแห่จ้ะ
1: รบกวนเวลาพี่แป๊บหนึ่งถ้างั้น
2: จ้ะของถึงแล้ว
1: ถึงแล้วด้วยครับผม
2: จ้ะถึงแล้วจ้ะ
1: พี่บุญพัฒน์อยู่สามงามท่าโบสถ์ใช่ไหม
2: จ้ะสามงามท่าโบสถ์ค่ะ
1: คร
2: ับ ใช่มากค่ะ
1: ครับพี่บุญพัฒน์พี่บุญพัฒน์ตั้งมานานยัง
2: ตั้งนานแต่เพิ่งซื
1: ้อนานงาน
2: ตั้งนานแล้วจ้ะแต่เพิ่งซื้อมาได้ผลเลยฉีดพี่ดอกดีจ้ะ
1: อ๋อเอาไปฉีดพริก
2: จ้ะตอนนี้ไม่ปลูกเยอะแล้วดกขนาดนี
1: ้นี่ปลูกไว้เยอะไหมพี
2: ่เยอะงานแล้วกว่าเก็บไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วยังไม่หยุดเก็บไว้ทุกวันเลย
1: เก็บทุกวันเลยหรอ
2: เก็บทุกวันแหละ
1: ปลูกพริกอะไรอยู่ครับพี
2: ่พริกหนูพริกคอนเป็นต่าง
1: อ๋อตุ๊บฮอต
2: ตุ๊บฮอต
1: เอาไปฉีดแล้วมันดียังไงพี
2: ่ก็มันดกเก็บได้ตลอดเลย
1: อ๋อก็คือ
2: ไม่เว้นเลยจ้ะไม่เว้นช่วงเลยธรรมดาพี่ควรจะเว้นช่วงแล้วเก็บเป็นรุ่นๆอันนี้ไม่ต้องหยุดเลยเก็บตลอด
1: ดีไหมพี่ลอง
2: ดีจ้ะเม็ดใหญ่ยาวดี
1: ของพี่บุญพัฒน์ขายสามตัวเลยใช่ไหม
2: สามตัวจ้ะตอนนี้สามขายชุดเล็กสามตัวลายถุงเด็ดและขวดเล็กแต่ตอนนี้ก็สามขวดใหญ่มา
1: คร
2: ับ แล้ววันนี้ก็สั่งมาอีกสองตัวเพราะว่าลายถุงเด็ดยังไม่หมด
1: อือ
2: ก็ตอนแรก
1: คร
2: ับตอนแรกซื้อไปฉีดแล้วให้วิสาไปฉีดพอให้วิสาไปฉีดแล้วก็พี่สาวก็ติดใจก็สั่งพี่สาวไปฉีดมะเขือดกจ้ะ
1: อ๋อพี่สาวก็ไปฉีดมะเขือแต่หลักการที่ทำพริกอยู่ใช่ไหมตอนนี้ครับ
2: ทำทั้งพริกแล้วมะเขือแล้วก็หอมแบ่งจะทำหมดทุกอย่างแต่ฉีดพริกแล้วมันดก
1: อืมอ้าวแล้วแต่ก่อนปลูกไหมพี่พริกเนี่ย
2: หรือว่าเราปลูกแต่มันเว้นช่วงไง
1: อ๋อมันไม่ดกสม่ำเสมอแบบ
2: มันไม่ได้ดกผมไม่ได้เก็บได้ตลอดอันนั้นเก็บได้ตลอดเลยคือว่าเก็บได้ตลอดไม่หยุด
1: อืม
2: ไม่เว้นช่วงจ้ะ
3: ราคาดีไหมพี่ตอนนี้
2: ไม่ดี40-30ไม่ดีนี่พี่ราคาไม่ดีเลย
3: เออช่วงนี้พี่ก็ขายถูกหน่อย
2: 30-40ได้ขายนะคะตลาดนัดก็ได้50
3: พี่แล้วผมถามนิดนึงตัดสินใจอยู่นานนะกว่าจะเอาไปใช้เนี่ยฟังมานานแล้ว
2: ก็นานอยู่แล้วฟังพี่คนนั้นเขาปลูกบวบอ่ะก็เลยตัดสินใจซื
3: ้ออ๋อก็
2: ฟังพี่เขาปลูกบวบว่าบวบดกแล้วก็พริกที่อยู่ที่ไหนนะบางบัวทองที่ว่ากล้วยมีงามมี2เม็ด3เม็ด
3: พี่มีบ้างไหม
2: มีจ้ามี
3: มีใช่ไหมเออ
2: มีจ้ามี2เม็ด3เม็ดเหมือนกัน
3: แสดงว่าก็ได้ดีส่วนของการทุกที
2: ่จ้ะ
3: รู้งี้สั่งไปใช้ทั้งงานแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: จ้ะไม่แพงก็ได้ผลดีนะ
3: เอออ้าว
2: จ้ะ
3: ขนาดนี้ยังไม่เคยใช้เนาะเอาวันนี้ขอบคุณพี่บุญชพันธ์มากนะโอ้
2: จ้ะจ้าสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: อ้าวสวัสดีค่ะคุณสุกัญญา
0: ไม่กล้าขัดเขาเลยเขากำลังมีเวลาน้อย
3: เออครับขอบคุณพี่ก็ด้วยโทรกลับมาแสดงว่าขี่รถขี่ลาอยู่
0: ขี่รถอยู่
3: เนี่ยพี่เขาก็ฟังมานานเห็นไหมผมบอกแล้วหลังๆเนี่ยหลายท่านฟังมานานแต่ว่าเอ๊ะใจยังไง
0: ก็ต้องให้เวลาคนฟังเขามั่งนะ
3: ทำไมอ่ะ
0: ดิฉันก็ให้เวลามา 2-3 ปีแล้วนะ
3: หลายปีแล้วแต่เนี่ยถ้าใดที่ทำพวกพืชผักน่ะมันใช้ได้กับทุกพืชนะแต่วันนี้เราคุยเรื่องพริกไง
0: อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าการสัมภาษณ์สดเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยเอาเกษตรกรที่สั่งซื้อบรูมิโนไลน์07ใช้แล้ว
3: ใช่
0: ถึงได้เอามาสัมภาษณ์เราไม่ได้ไปมีใครจ้างใครหรือแค่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะโอ้ยขายของจ่ายค่าสถานีก็เยอะแล้ว
3: ใช่ครับก็ได้ทุกท่านแหละที่สั่งไปซื้อไปใช้นะก็เป็นสนับสนุนทางรายการเราก็ได้มีเงินจ่ายค่าเข้ารายการจัดต่อไปเรื่อย
0: ๆใช่ใช่ใช่ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ใช้กันเรื่อย
3: ๆเนี่ยอย่างพริกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็ปลูกอยู่แล้วมันจะหมดรุ่นเก็บแล้วมันจะหมดรุ่นมันต้องรอแบบชุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของพี่ดินพัฒน์แกก็บอกว่ามันไม่มีหมดรุ่นอ่ะที่แกเอาไปใช้แต่ผมคาดว่าแกก็น่าจะฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันนะพี่ดินพัฒน์เพราะว่าถ้าฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะไม่ค่อยขาดรุ่นมันจะแบบมีดอกต่อดอกดอกต่อดอกไปเรื่อยๆเม็ดมันก็ออกไปเรื่อยๆและที่มันที่เขาหลายๆท่านที่เอาไปใช้บอกว่าดกเพราะว่ามันขั้วนึงอ่ะมันมี2-3 เมตรอย่างเงี้ยพี่กันนะที่ผมเคยเห็นปกติมันจะมีแค่เม็ดเดียวนะแต่ว่าหลายๆท่านที่เอาไปใช้มันเบิ้ลอ่ะมันออกเบิ้ลเยอะก็ทำให้ผลผลิตเราเนี่ยได้เยอะแต่เรื่องราคาเนี่ยก็เป็นไปตามกลไกของตลาดช่วงนี้พริกปลูกนะครับสูงจริงๆบาทเนี่ยแต่หน้าบ้านก็ยังพอได้นะที่จริงนะ30-40 บาท
0: 30-40แต่ถ้าถามสุกัญญาอย่างที่พี่เขาบอกอ่ะมันไม่ค่อยได้เพราะว่าสมัยก่อนมันเท่าไหร่70-80
3: ใช่ใช
0: ่ร้อย
3: น่าถูก
0: แต่ถ้าเราไปขายเองเราได้เท่าไหร่50ใช่ไหมพี่เขาบอกเมื่อกี้ตลาดนัดอ่ะ
3: มันก็อยู่ที่แต่ผมคาดว่าเดี๋ยวมันก็แพงเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะร้อนมากแล้วตอนนี้มันก็เยอะนะเราใช้ควบคู่ไปกับถ้าเป็นพริกนะอย่าลืมเลยนะครับยาฆ่าไรขาวไรแดงถามเมื่อไหร่จะพวกไรขาวไรแดงเพราะว่าพริกเนี่ยจะแพ้ไรนะที่มันยาเสียเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรายังมองเห็นนะแต่ถ้ามันหงิกคว่ำเมื่อไหร่เนี่ยจะจากไรขาวไรแดงเนี่ยเราไม่ต้องรอให้มันมีความหรอกครับเราหายาฆ่าไรขาวแดงฉีดพ่นป้องกันร่วมกับบุนโนและสิงเกตหรือว่าอินแฟคเตอร์เนี่ยฉีดร่วมกันไปเลยทีเดียวเนี่ยโอกาสที่จะพิกเป็นใบหนึบเป็นไวรัสเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปผลผลิตเราต้องคำนึงถึงปัญหาด้วยที่สินค้าบางทีเนี่ยผลผลิตเรามีจริงแต่ว่าพอมันมีปัญหาเยอะเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตอีกแล้วเรื่องราคาเนี่ยโอ้ถ้ามันถูกแบบนี้แล้วก็ผลผลิตก็ไม่มีอีกปัญหาก็เยอะอีกทีเนี้ยมันทำแล้วมันก็จะไม่ใช่เหมือนนะ
0: ใช่ไหมใช่
3: ท่านก็ต้องเอาไปวางแผนดีนะ
0: ค่ะ
3: ฟังรายการเราบ่อยๆเลยนะก็ขอบคุณมากนะเราก็มีสัมภาษณ์ช่วงนี้ก็ทุกวันเหมือนกันนะ
0: ก็ดีแล้ว
3: ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับโทรศัพท
0: ์ขอบคุณด้วยไม่ใช่ขอบคุณด้วยที่เขาโทรกลับมา
3: สงสัยโทรแล้วพี่เขาคงมันสั่นมันได้ยินเสียงแล้วแหละแต่เราพังไปก่อนเราก็ไม่รู้ว่าสะดวก
0: เราไม่รู้ว่าเขาสะดวกไม่สะดวกไงก็บอกแล้วไงออนแอร์หน้าไมค์สดๆคุณผู้ฟังเอ้ย
3: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะพาไปชัยนาทอีกรอบ
0: หนึ่งแล้วไหนอ่ะ
3: ไม่รู้ท่านที่อยู่ชัยนาทแล้วสั่งยาวันนี้เมื่อวานเนี่ยเตรียมตัวรับ
0: ก่อนไปพาแวะกินเตี๋ยวก่อนเนอะ
3: กินก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่ไหม
0: เออแวะกินเตี๋ยวก่อน
3: กินไหนอ่ะ
0: ใช้เวลาวัดไหนก็ได้ชัยนาท
3: ตัววัดไหนก็ได้ชัยนาทโอ้ตอนนี้ชัยนาทดังสุดๆก็หลวงพ่อกล้วยแล้วคุณสุกัญญาย
0: ังไม่เคยได้มีเวลาไปเลยคิดดูขนาดคุณเจ้าไก่เขาไปแล้วนะเขาอยู่ไกลกว่าด้วยคุณยายอยู่ใกล้ยังไม่มีเวลาได้ไปไหว้หลวงพ่อเลย
3: โอ้แต่คนเยอะจริงครับ
0: เหรอไม่ได้เลยฉันตัวเล็กด้วยเดี๋ยวไปโดนเขาเบียดตายเลย
3: เยอะคนเยอะมาก
0: ไม่ไปงั้นนะ
3: ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นะพี่
0: ถ
3: ึง
0: เราไม่ไปเดี๋ยวคนเบียดเดี๋ยวเลื่อนไม่ได้ตัวเล็กๆด้วย
3: ถ้าจะไปก็ไปวันธรรมดาวันจันทร์วันพุธเนี่ยครับมาเราก็พาเขาวัดเขาว่าไปเลยครับมาดูราคาภายในตลาดสี่เมืองกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ข่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยราคาดีขึ้นเยอะสำหรับช่วงเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนนะพี่ปัญญา
0: แต่พอตอนช่วงเที่ยงบ่ายนี้ล่ะ
3: ก็ยังพอได้อยู่ครับเดิมจากวางตุ้งวันนี้สิบบาทนะครับราคาก็ยังมีขึ้นอยู่ช่วงนี้ขึ้นใช่นะครับ40-45คณะก็เริ่มลงแล้ววันนี้10บาทครับนะยอดตอน10-12บาทประกาศหอมตรงนี้ถูกมากครับ10-15บาทผักบุ้งจีนก็ค่อนข้างถูกนะครับ12บาทใบกระเพราแมงลักโหระพาวันนี้ราคาเท่ากันนะราคาค่อนข้างจะดีไม่ถูกนะราคากลาง25-30ต้นหอม45-50ผักชีไทย50-55บาทผักชีลาว40บาทประกาศขาวลุย7บาทกะหล่ำปลี6บาทก็เป็นราคาผักไปเบอร์สวยมาดูฝั่งผักลูกบ้างนะครับแตงกวาเมื่อคืนเนี่ยแพงวันนี้ก็แพงครับช่วงเช้าวันนี้22-24บาทนะครับแตงร้าน10-12บาทแตงไทยอ่อน15-20ตัวขอบยาวก็เริ่มขยับขึ้นมานิดนึงละ20-25บาทมะเขือเปราะ15-20มะเขือยาว20บาทมะละจีนเมื่อวานถูกวันนี้เริ่มขึ้นแล้วครับ18-20มะละตอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดา20-22พริกขี้หนูนะครับวันนี้30บาทที่หนูสวนตะเกียงก็50-60ยำแดงยำขาว20-25พริกเหลือง20พวกเหลี่ยมวันนี้ก็ลง10-12บาทฟ้าเขียวอ่อน8-10บาทมะเขือพวง40บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับปลูกพืชอะไรไว้ก็พยายามดูแลกันดีๆนะก็ช่วงนี้มีหลายท่านสั่งไปใช้กับพืชผักก็เยอะมากจริงๆ
0: ค
3: ่ะนี่พี่ทองย้อยอยู่ชัยดาช
0: ั
3: ยดาที่ทำฟาร์มรอบนี้จะสั่งดีผมก็ถามพี่ไม่สั่งเยอะจักจะบอกอ๋อแม่ฝากสั่งด้วยแม่จะเอาไปใช
0: ้ครับตอนนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วนะแม่ลูกอ่ะ
3: ทำไมอ่ะ
0: ก็ใครปลูกได้ใครก็รวยใครฉีดได้ใครก็รวยแม่ก็อยากมีรายได้เหมือนกันนะให้ขอแต่ลูกบางทีมันก็ไม่มีจะให้บางทีอ่ะ
3: เออบางทีมีแต่ไม่ให
0: ้มีไม่ใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นนี่คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเขามีภาระเยอะ
3: เออต่างคนต่างมีภาระเหมือนกัน
0: แม่ก็ต้องซื้อหมากซื้อพลูกินนะ
3: ได้ใช่อ่ะลองดูท่านใดที่ทำที่ทำผักอยู่หรือว่าทำนาข้าวไม่ดอกไม่ผลหรือว่าพืชข้าวนะครับมันสับพลังเหล่าท่านก็เอาไปใช้เยอะนะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0814880330และ0817577474
0: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลั่นคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลั่นคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474

0: จบลงไปครับเพลงรักบ้านทุ่งทักทายกันก่อนจะเข้ารายการครับวันนี้ก็มีเรื่องน้ำมาฝากคุณผู้ฟังนั่นแหละครับอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละคุณผู้ฟังอาจจะฟังอยู่ที่ซ้ำไปนะครับนั่นคือทางสุพรรณบุรีครับฝนตกแต่เช้าครับเล่นเอาอ่วมหนักกันทีระบายไม่ทันเลยนะครับคุณผู้ฟังพี่น้องชาวสุพรรณบุรีเป็นยังไงบ้างครับ
1: อยู่ที่สุพรรณบุรีบ้างเพื่อนผมโพสต์เฟซบุ๊กบอกฝนตกน้ำทั่วหมู่บ้านเลยนะส่วนที่นี่เป็นยังไงตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมของเมื่อวานนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักฮะนี่ที่สุพรรณบุรีน้ำท่วมหลายจุดครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดสุพรรณบุรีครับตั้งแต่เช้าก็น้ำท่วมขังหลายจุดเลยอย่างหน้าโรงเรียนสงวนหญิงนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยน้ำท่วมขังผิวถนนระดับน้ำอยู่ที่ 15-20 เซนติเมตรนะครับรถเล็กก็จะไปยากหน่อยส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตยล่ะเป็นยังไงนะครับฝนตกหนักครับฝนตกหนักเหนืออุทยานครับน้ำป่าหลากสิครับหลากลงห้วยธรรมชาติแล้วนี่ทำไงเจ้าหน้าที่ไปทำอะไรมันมีดินไหลครับดินไหลลงมาบางจุดฮะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งครับลงพื้นที่เพื่อไปปิดทางน้ำแล้วก็เคลียร์เส้นทางที่ดินมันไหลลงมาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวน้ำป่าที่ลงมาจากอุทยานแห่งชาติพุเตยเนี่ยมันไปไหนล่ะนะมันลงไปหมู่6ครับหมู่6บ้านห้วยหินดำอำเภอด่านช้างครับเนี่ยฮะนี่น้ำข้ามถนนแล้วนี่รถกระบะนะครับระวังนะระวังนะนี่น้ำป่าเนี่ยทะลักข้ามถนนฮะเข้าท่วม2จุดด้วยกันคือบริเวณหน้าวัดห้วยหินดำยาวไปจนถึงนี่ฮะนี่เขามาทำเอาน้ำเนี่ยใส่แบ
2: ร
1: ีเออร์เดี๋ยวจะเอาแบรีเออร์วางกั้นไม่ให้ผ่านนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่รู้เสี่ยงลุยมายุ่งกันใหญ่อะนะครับหน้าวัดห้วยหินดำตรงจุดหนึ่งนะแล้วก็ยาวไปถึงหน้าโรงเรียนเลยโรงเรียนบ้านห้วยหินดำนั่นแหละระยะทางก็ประมาณ400เมตรครับคุณผู้ชมรถที่ฝนนะรถที่ผ่านที่ฝนตกหนักแบบนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะเมื่อกี้เห็นไหมนะครับอย่าเสี่ยงนะ
3: เ
1: พราะว่าฝนยังตกลงมาอย่างหนักครับและต่อเนื่องที่สุพรรณบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศแจ้งเตือนนะครับว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่เป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เหมือนที่เมืองการเลยเมื่อกี้เมืองการสุพรรณบุรีเห็นไหมในนี้นะครับก็คือประตูระบายน้ำไหนบ้างประตูระบายน้ำโพพระยาประตูระบายน้ำจระเข้สามพันประตูระบายน้ำโคกใหญ่เกตนะก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนครับคลองระบายใหญ่สองพี่น้องคลองท่าว้าและคลองสาขานี่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ20ถึง30เซนติเมตรใครคนสุพรรณเนี่ยดูแผนที่ทางขวาก็พอจะมองออกนะครับจะได้รู้ว่าน้ำมันไปไหนแน่ไปตามแม่น้ำสุพรรณบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับในสามชุกศรีพจันทร์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าสองพี่น้องและอู่ทองยกของขึ้นที่สูงครับเคลื่อนย้ายรถยนต์ครับย้ายทรัพย์สินมีค่าครับแล้วระวังไฟช็อตนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่ประตูระบายน้ำโพพระยานะครับมีอัตราระบายน้ำอยู่ที่ประมาณนะครับ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากเคยระบายสูงสุด206ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาแล้วแต่ฝนมันตกหนักในเขตเมืองอะประมาณไม่ขออภัยครับประมาณ80มิลลิเมตรแล้วก็ที่อำเภออู่ทองสะสมตั้ง123มิลลิเมตรน่ะทำให้ระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำมันเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น130ถึง140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงวัน2วันนี้นะครับแล้วก็จะปรับลดลงตามสถานการณ์ครับ
4: กระบะของช่างรับเหมาเนี่ยนะเขามากันลูกเมียแล้วก็ขับมากลางค่ำกลางคืนมืด
2: ๆ
4: ปรากฏว่าขับมาปุ๊บโครมชนกับต้นไม้ใหญ
2: ่
4: รู้ไหมต้นไม้ใหญ่อ่ะมีใครถอนจนหลุดออกมาแล้วลากมาขวางอยู่ตรงถนนแบบเนี้ย
2: เฮ้ย
4: นี่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
1: อ้าวเธอหมายถึงว่ามีคนจงใจ
2: ไอ้มนุษย์เหรอ
1: เอามาขวางเหรอ
4: ไม่ใช่คน
2: อ้าวใครอ่ะ
4: ช้าง
1: เอา
2: เหรอ
4: เมื่อกี้ที่บอกอ่ะมีใครถอนมาทั้งต้นแล้วก็ลากมาก็มาขวางถนนตรงนี้นี่
2: หรือมันเอางวงรัดต้นแล้วก
0: ็อ้าวครับเราคุยแต่เฉพาะเรื่องน้ำแล้วกันนะครับอุบัติเหตุเราจะไม่คุยขอบพระคุณครับ เรื่องของน้ำจากทางสุพรรณบุรีนะครับตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมหยิบประเด็นมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังทุกของชาวบ้านยังไม่หมดหรอกครับเราไปฟังชาวบ้านแถวแถวปราจีนบุรีกันบ้างครับปัญหาปลากระชังมันตายลอยแพกันเลยเนี่ยนะครับ
3: นะครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเกาะติดสถานการณ์ไปดูผลกระทบของผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ได้ผลกระทบนะครับเราจะไปติดตามจากคุณมนเทียนอินทเกตรายงานสดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเชิญเลยครับ
4: เชิญค่ะ
5: สวัสดีครับขณะนี้ทีมข่าวของเราอยู่บนกระชังปลาทับทิมนะครับในพื้นที่ในแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยกลุ่มผู้เลี้ยงปลานะครับวัดราชแก่นะครับตำบลท่างามแล้วก็ตำบลบางบริบูรณ์เนี่ยรวมตัวกันเลี้ยงปลากระชังปลาทับทิมเนี่ยกว่า19รายนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับปลาตายยกกระชังนะครับรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะครับโดยนะครับถ้านับรวมทั้งแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับมีมากกว่า 1,500 กระชังที่มีการลงทะเบียนไว้นะครับก็จะทำให้ได้รับความเสียหายมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทนะครับซึ่งนะครับเจ้าของปลากระชังเจ้าของกระชังปลาทั้งหลายทั้งหมดนะครับก็มีความสงสัยแล้วก็มีความคาดเดาเอาไว้นะครับว่าในแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับมีสารพิษเจือปนนะครับจนทำให้ปลานะครับตายยกกระชังส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งไปทั่วแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปฟังเสียงความเดือดร้อนนะครับของผู้ประกอบการกระชังปลาทับทิมนะครับในแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับที่สะท้อนออกมาว่าเดือดร้อนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับ
6: น่าจะเป็นสารพิษมากกว่าหญ้าเน่าก็อาจจะมีบ้างสารพิษจากข้างบนอ่ะมันน้ำมันดำแล้วก็มีมันมาลอยมาธรรมดาเราอยู่กันเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยทุกปีไม่เคยมีปัญหา
5: ครับ
6: คือมาน้ำมามันก็ปกติยิ่งหน้าน้ำยิ่งเลี้ยงดีมากเลยอ่ะคือน้ำมันเย็นค่าออกมันก็สูงปลากินอาหารดีโตเร็วพอมาช่วงนี้โอ้โหน้ำดำเช้ามาตายคืนเดียวเจ๊งเลย
7: ก็คิดว่าก็โอ้เงินที่สะสมมาหายเปลี่ยงแล้วคือแทบจะไม่มีอะไรแล้วกลุ่มนี้ผมดูแล้วไม่ต่ำกว่า300กระชัง
5: ประมาณ
7: ครับผม300กระชังสิบ
5: ถ้าตีเป็นเงิน
7: ถ้าตีเป็นเงินผมดูแล้วก็30ล้านจะได้หรือเปล่า
5: อย่างน้อย
7: ๆครับผม
5: มูลค่า30ล้านที่สูญหายไป
7: ครับผม
5: ครับตอนนี้นะครับปลาทับทิมในกระชังนะครับที่ตายยกกระชังได้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งไปทั่วแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับซึ่งนะครับยังมีจำนวนมากที่มีการหลุดลอยออกจากกระชังนะครับลอยตามกระแสน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับก็จะทำให้น้ำเสื่อมคุณภาพแล้วก็พื้นที่ด้านล่างได้รับผลกระทบต่อไปด้วยนะครับโดยทางประมงอำเภอแล้วก็ประมงจังหวัดนะครับได้มีการมาขอความร่วมมือกับทางเจ้าของกระชังนะครับว่าอย่าปล่อยปลาออกจากกระชังนะครับเพื่อสร้างผลกระทบต่อไปนะครับโดยจะหาวิธีช่วยเหลือนะครับนำอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาช่วยเคลื่อนย้ายปลาทับทิมที่ตายยกกระชังเนี่ยไปฝังกลบในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับในขณะที่เจ้าของปลากระชังเองเนี่ยก็รอคอยการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมอยู่นะครับก็ยังปล่อยให้ปลาเนี่ยตายเน่าอืดอยู่ในกระชังขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความกังวลนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะสามารถเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังเนี่ยในแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยได้อีกหรือไม่เนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีสารพิษปนเพื่อนอยู่ในแม่น้ำครับต้องการให้มีการมาตรวจสอบแก้ไขอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าในแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยเป็นสายน้ำแห่งชีวิตของชาวปราจีนบุรีนะครับเนื่องจากว่านอกจากเลี้ยงปลากระชังนะครับยังมีการนำไปผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับของคนทั้งจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วเนี่ยทางทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
4: ขอบคุณมากค่ะคุณมนเทียนคะ
0: ผลของน้ำท่วมผลของโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ในทุนจีนเขาทำเอาไว้ในพื้นที่ปราจีนบุรีครับอย่างที่เป็นข่าวนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการย้ายท่านนายอำเภอด้วยในสังคมคอมเมนต์กันแบบนั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่านายอำเภอลำสุดที่คนปัจจุบันเนี่ยไปขวางเกี่ยวกับเรื่องของไม่ให้มีโรงงานขยะ อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเผอิญจะไปต้องไปสร้างตัวแถวอำเภอบ้านสร้างก็เกิดการเขาพูดกันทำภาษาบ้านเราก็ภาษาบ้านๆก็คืองัดข้อกันละครับระหว่างท่านนายอำเภอกับผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดการย้ายขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาครับใครจะแก้ปัญหาน้ำเป็นสีลุ่งที่เป็นข่าวนะครับมันก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มันปรากฏผลออกมานั่นนะครับผู้ฟังนี่แหละครับที่อยากจะบอกว่านี่คือพิษภัยของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เขานำเข้ามาเป็นโกดังนำเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับไม่รู้ผ่านพิธีการของศุลกากรมาได้อย่างไรนี่แหละครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นครับมันผ่านด่านเข้ามาได้เช่นไรครับไซเองออิดนองเงินมันบางตาหรือมันเป็นอะไรก็คงจะต้องบอกว่าเขาเอาขยะจากประเทศเขาไม่ทิ้งที่บ้านเขารู้ว่ามันเป็นพิษเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของปลาครับเรื่องของการใช้น้ำอาบสารพัดมันเป็นพิษหมดเขาก็เอามาทิ้งบ้านเราขนมาจากต่างประเทศขนมาจากจีนเพื่อเข้ามาทิ้งในประเทศไทยมองเห็นประเทศไทยเป็นกองขยะเลยว่างั้นเถอะนะครับผู้ฟัง
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชะชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
0: เรามาปิดท้ายด้วยเสียงเพลงครับแล้วก็ลำลากันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ใครชายใดฉัน
4: พอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901616
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุคคล6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ตามคำสั่งของพลตำรวจโทชินกรลังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้6รายหลังพบเครือข่ายพนันออนไลน์2รูปแบบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนเครือข่ายแรกเป็นแอปพลิเคชันพนันออนไลน์เนโกคาสิโนซึ่งแฝงอยู่บนแพลตฟอร์ม App Store และ Play Store ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อเดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายและที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับจ่ายเงินรวมถึงบัญชีผู้เล่นส่วนอีก1เครือข่ายเป็นหวยเถื่อนออนไลน์ผ่าน LINE Official Account หลายห้องพบเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทต่อเดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินและการดูแลระบบซึ่งขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลทั้ง2เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้รับผลประโยชน์พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทั้งหมดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักงานเขตสายใหม่เร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินหน้าเคลียร์ปมเคสบ้านเช่าและบ้านไม่มีเลขที่หลังยอดขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมพุ่งทะยานกว่า 77,000 รายคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่สำนักงานเขตสายใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเขตพื้นที่สายใหม่มีความกว้างขวางและมีระดับน้ำท่วมขังในแต่ละจุดแตกต่างกันทำให้ยอดคำร้องสะสมพุ่งสูงถึง 77,623 รายโดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคสบ้านเช่าและบ้านมีเลขที่กว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้เปิดช่องทางให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือสัญญาเช่าเจ้าหน้าที่จึงต้องเปิดรับระบบหลังบ้านและประสานงานผ่านช่องทางส่วนตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายมายืนยันและแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานเขตสายใหม่ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 28,800 รายและเพื่อเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางเขตได้เปิดให้บริการรับคำร้องและอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT แจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัย
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซีย

0: 1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ยอดรักสลักใจครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าคนหัวใจโสมส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปได้ไกลแสนไกลส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีก็ฟังได้นะครับแล้วก็ฉะเชิงเทราก็ฟังดีนะครับสมุทรปราการก็ฟังได้นะครับรวมถึงนู่นเลยสมุทรสงครามสุดสาครนะเพราะมีญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านเลยทีเดียวนะครับเป็นว่าขอให้ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสำหรับวันนี้นะครับเราเจอกันทุกๆวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดครับ15 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกานะครับภาษาบ้านเราก็3 โมงเย็นถึง4 โมงเย็นแดดร่มลมตกนะฮะหลายท่านบอกว่าแดดยังเปรี้ยงอยู่เป็นอันว่านะครับก็หลายท้องที่นะฮะหลายจังหวัดนะอากาศเริ่มเย็นขึ้นนะหลายท้องที่อากาศก็เย็นแล้วล่ะแต่น้ำก็ยังไม่ลดหลายท้องที่ก็มีฝนโปรยปรายนะครับเป็นว่าหลากหลายฤดูกาลนะในสภาวะอากาศปัจจุบันตรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะนะส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยนะไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับฝนจะตกแดดจะออกจะร้อนจะหนาวสักเพียงใดรายการของเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนท่านให้กำลังแรงใจกับทุกท่านนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบุญวิกายตราสุภสิริวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาพร้อมด้วยกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยและงาดำสกัดผสมคอลลาเจนดูแลเรื่องราวข้อเข่าข้อกระดูกลุกยากเหน็บชานะก็ทานงาดำสกัดผสมคอลลาเจนนะฮะทานเพียง2 แคปซูลเจลเป็นแคปซูลเจลนะฮะก่อนนอนหรือระยะฟื้นฟูก็ทานเพิ่มอีกมื้อนึงคือหลังอาหารเช้ากระปุกละ300 บาทบรรจุ60 แคปซูลเจลนะครับทันสมัยมากดีมากครับแล้วก็มะระขี้นกสกัดนะครับพร้อมด้วยจิ๋วกุหลาบสกัดและก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาในรูปของแคปซูลเจลนะครับดูแลเบาหวานความดันไขมันกระปุกละ300 บาทเท่านั้นเองบรรจุ60 แคปซูลสุภสิทธิ์นะครับนำมาเพื่อดูแลลูกค้าหลายท่านถามว่ามีมะระขี้นกสกัดหรือเปล่าสุภสิทธิ์ก็มีแม้กระทั่งมีงาดำสกัดเย็นหรือเปล่าสุภสิทธิ์ก็มีตรงนี้นะครับก็คือสามารถสั่งซื้อจะมากจะน้อยสั่งซื้อไปพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์หลักในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายนะครับก็อยากให้ท่านมีความสุขความสำราญนะบางทีมีเรื่องราวของชีวิตประจำวันเนี่ยเศรษฐกิจฟืดเคืองและเรื่องราวมีผลกระทบจากน้ำท่วมโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะราคาสินค้าก็แพงขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่าขจัดความเครียดขจัดความทุกข์ให้เพลงเพราะๆของเราไปทดแทนในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับช่วงหน้าจะบอกสรรพคุณทั้งวิสอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถยาเพียงยานะครับที่เคยทานทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาแล้วสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือของใกล้จะหมดหรือหมดแล้วอย่างไรนะหรือจะเป็นลูกค้าใหม่ก็สั่งซื้อสุภสิทธิ์ได้และท่านมี LINE มี Facebook ก็สั่งซื้อทางนั้นได้เช่นเดียวกันหรือจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือสุภสิทธิ์จดหมายเลขไว้เลยนะครับถ้าจดไม่ทันอย่างไรไม่ต้องห่วงเพราะว่าสุภสิทธิ์จะบอกจน
นะหมดรายการนั่นแหละจะบอกซ้ำๆอีกนะครับจดไว้ก่อนนะครับ0836931999นะครับหลายท่านตามมาจากอีกคลื่นหนึ่งที่สุภสิทธิ์จัดในช่วงบ่ายโมงนะครับหลายท่านก็นะรอฟังอยู่ตรงนี้นะครับบนคลื่นวสป .711 กิโลเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งเพลงลูกชาวบ้านนะครับสร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้ายัดเพลงยัดยาได้เลยทีเดียวหลายท่านบอกว่าชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นเคยเจอแล้วไม่ได้เจอกับตัวเองเจอกับคนข้างบ้านสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกชาวบ้านนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรปซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% พ่อเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอันแน่จัดเต็ม24ชนิดนะได้รางทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะของดีระดับพรีเมียมเราไม่ได้ใส่สารกันมั่วตัวเราได้ทำวิจัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสารที่คนทั่วโลกนี้ต้องการลำดับ 1-24 อยู่ครบถ้วนในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และที่ไม่ได้ละเลยคือรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจต้องมากันเต็มๆเลยทีเดียวนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโลหิตใจทุกโรคดื่มได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นนะมีใบเปรี้ยวสกัดส่งเสริมความจำมีตั้งถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านนะทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ย แล้วก็เห็นลิจือสองเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะมันปีได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องตกกล่องละ200บาท5กล่อง 1,000 นะครับแล้ววิซอนกล่องละ900บาทฟื้นฟูดวงตาดูแลดวงตาอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานเข้ามาปีที่10แล้วยาเพียงยานับมานับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับ4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทของดีระดับพรีเมียมจริงๆนะครับต้องยกให้กับวิสซอนกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสดงดงามแพ็คเกจยังดีบรรจุในฟอยล์ในกล่องนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกกล่าวโลกขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่อยู่คู่กับยัดเพียงยัดยามานานแสนนานตั้งแต่สมัยเป็นคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2จนมาขึ้นทะเบียนยาใหม่เพื่อปรับปรุงให้ตัวยาเข้มข้นขึ้นไปอีกนั่นคือสุด1สุภาษิตเลวิชั่นมีกระชายดำและสุนไพรอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย30ชนิดครับดูแลร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันเอาไปดูแลได้หลายท่านปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบุงเลือดบริวพันด้วยท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงกระปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยทานสุด1นะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองวัยกลางคนวัยทองเรื่อยจะไปลมจะมาเข้าสู่วัยทองแบบสมบูรณ์แบบคือวัยหมดประจำเดือนผิวพันเลือดลมมันก็ย่ำแย่ก็ทำให้เหี่ยวแห้งเหี่ยวย่นหย่อนยานวันนี้มาฟื้นฟูด้วยสุด1สุภาษิตวิชันกระดูกผุกระดูกพุนทุกท่านที่สูงอายุก็มาทานฟื้นฟูด้วยสุด1สุภาษิตเลวิชั่นมีกระชายดำเนี่ยกระชายดำของหนุ่มสาวบนดอยหรือคนบนดอยใช้รักษาโรคได้หลายโรคมากแล้วก็ที่สำคัญครับมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชานะลูกหลานยั่วเย็บเต็มดอยเลยล่ะ ขยันจริงๆเอาไปทานแล้วมีพลังมีกำลังวังชาเนาะข้ามภูเขา3ลูกยังข้ามได้นะขึ้นดอยลงดอยนะสบายทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับ2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงครับถูกมากดีมากครับแล้วก็สุด2ลูกฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยเป็นดูแลที่ต้นเหตุด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกเป็นพลาดึกเลยนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสรางกายชาปรือมือปลายเท้าทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับดีนะครับถ้ามีปัญหากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเหมือนมีโรคภัยแค่เจ็บมาประจำตัวทำให้ร่างกายทรุดโทรมอ่อนแอโรคภัยแค่เจ็บก็มารุมเร้าได้พอทานไปแล้วกินข้าวได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองก็หายไปอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินต้องทานขับเมือกมันในลำไส้หิ้วเซนเดอร์เลยท้องผูกเป็นพละดึกถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายถ่ายมาแต่ละครั้งเป็นขี้กระต่ายเหนียวมากเป็นก้อนนะเล็กๆนะเขาเรียกพละดึกตรงนี้แหละมาขับเมือกมันในลำไส้ไปกล่อมอาจจมให้นะไม่แข็งไปแล้วไม่อ่อนไปถ่ายแบบดีฮะถ่ายแบบพอดีวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองถ่ายสะดวกนะฮะบอกคนเรากินข้าวได้ไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขครับทำให้สมองผิวพรรณสดใสดูอ่อนกวัยไปด้วยก้าวขาไม่ออกขึ้นเดินไม่ได้ก็ดีขึ้นทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลเลยนะครับสำหรับสูตร2นี้ถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักนะฮะขยับขยื่นไม่ไหวหายใจยังเจ็บหลายท่านกระดูกผุกระดูกพุนปวดลึกเจ็บลึกเนี่ยมาทาน2สูตรรวมกันเลยนะครับ2สูตรรวมกันคืออะไรครับทานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนและสูตร2ทานก่อนอาหารเช้าเย็น ครั้งละ3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ราคาก็ถูกมากสูตร1สูตรภัยถึง30ชนิดสูตร2สูตรภัย85ชนิดฐานสองสูตรรวมกันได้ถึง115ชนิดกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรกระปุกเดียวสีค่าจะส่ง50 2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับถูกมากๆดีมากๆครับถูกไม่ใช่ไม่ดีนะถูกและดีด้วยจำหน่ายเพื่อให้ญาติเพียงญาติยาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซึ่งญาติเพียงญาติยาสุภาษิตส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นสวนี่แหละจะได้ไปแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมของดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับอยากได้อะไรมากน้อยโทรมานะครับมีไลน์มีเฟซบุ๊กทางนั้นก็ได้หรือจะสั่งซื้อทางโทรมือถือ0836931999สุภาษิตไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับแล้วก็ญาติเพียงญาติยาหลายท่านสั่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าของยังไม่ถึงสักทีโทรมาถูกมาถามได้ที่หมายเลขสุภาษิตนะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออท
1: ำหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี
1: ้ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะน้องวิชานำเน
1: าะจ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับคือกล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยุ่งก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกกันนะ
2: นะโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะก็จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกัน
3: เลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกเขาไม่หลับอีกเขากินแล้วเขานอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: มันปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดิ
0: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
4: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
0: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนแช่กาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังเห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง200 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ฟังเสียงสัมภาษณ์กันฉ่ำๆเลยป้าน้อมวิชานำป้าสาคงจันอินพี่เพทุนจันงามแล้วก็เจ๊หมูปาโมกกับป้าบุญเหลือทับน้ำนะครับแล้วก็มีฉ่อยยิ่งแก่ยิ่งกวนนะครับนายโยงนภงนานงสร้างรอยยิ้มให้มาเพื่อนบทใบหน้าของญาติเพลงยะยาทุกท่านก่อนหน้านี้กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันรักจงรอแล้วก็รอพ่อรักวิลาดาวงศ์เทวันนะครับช่วงนี้สุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพลงยะยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับคุณสุนทรรัศมีตำบลห้วยหินเชบดาลลพบุรีวิสันต์4กล่อง 2,700 บาทครับคุณพจมานสว่างเรืองศึกษาพิเศษอ่างทองจำปาหล่ออำเภอเมืองลพบุรีจับอำเภอเมืองอ่างทองสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นคุณป้าสง่าวงบัวงามตะวันดอนตาลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีกาแฟเชนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณทฤษฎีหยดย้อยตะวันบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่อัญชลีพรฉิมสาหร่ายตะวันบ้านรอบท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณทวีอินสุ่มตะวันหวังมันตำบลวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ4กระปุก 1,400 บาทคุณชูลาภปิ่นทองตำบลสร้อยทองตาครีนครสวรรค์สูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,400 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 ตกเป็นเงิน 2,400 บาทคุณพรพาเงินพันคุณแม่โทรมาสั่งตวนห้วยหอมตาครีนครสวรรค์สูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,000 บาทครับคุณสวัสดิ์อินทกโกสุมตำบลโคกพุทราอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณประยุทธ์พรามโชติตำบลบ้านกลางศรีประจันสุพรรณบุรีสูตร16กระปุกครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ6กระปุกกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่องทั้งหมด 3,300 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วนะครับอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999ขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสดใสรุ่งโพทองกับเพลงที่ชื่อว่าขออยู่ด้วยคนจบเพลงจบรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงเสื้อสูบรถน้องพายุผิดสเปคสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทรถน้องพายุเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎและจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันซึ่งทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1บางกอกซิตี้ในวันที่16ตุลาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR 1กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 23:59 นตามเวลาในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้ยื่นคำขอล่วงหน้าแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปงดบินโดรนบริเวณที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
2: กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่10เตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน6พฤศจิกายนปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กองทัพเรือจัดการฝึกจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569โดยในวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมมีการฝึกซ้อมย่อครั้งที่10ตั้งแต่เวลา 12:00 นส่งผลให้มีการปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการฝึกซ้อมใหญ่กำหนดจัดขึ้น2ครั้งได้แก่วันที่21และ28ตุลาคมนี้ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ใช้กำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายและเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาว 1,280 เมตรและกว้าง90เมตรทั้งนี้ประชาชนสามารถชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวง

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้15ตุลาคม2569พี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านรวมถึงน้องๆด้วยที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ติด

0: ตามการพูดคุยเข้ามาได้ที่เพจ Army Radio นะครับบอกกันหน่อยว่าในพื้นที่ที่น้องๆอยู่เนี่ยสถานการณ์รวมถึงเรื่องราวต่างๆในขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นข่าวสารที่เราต้องติดตามกันเนี่ยมาฝากกันเช่นเคยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา14ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับใครได้ดูบ้างหรือเปล่าที่ทำเนียบรัฐบาลการจัดการประชุมเป็นการเลี้ยงอาหารค่ำนะครับให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF นะฮะที่เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ประชุมกันอยู่ในขณะนี้ไฮไลท์เมื่อวานนะครับอยู่ที่น้องเนเน่เยาวชนสาวชาวไทยของเรานะครับเจ้าของแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์เมื่อคืนนี้โอ้โหเรียกว่าเวทีเดือดเลยเนี่ยนะครับก็ในงานเลี้ยงนะฮะช่วงเวลคัมดินเนอร์เนี่ยมีการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมน้องเนเน่นะครับรัติการอัมลอยก็ได้ขึ้นโชว์เพลงซอมบี้นะฮะแล้วก็เพลงสมสารของวงโลโซด้วยนะครับซึ่งเพลงสมสารเนี่ยเป็นเพลงโปรดของท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านได้ไปตรวจดูการจัดงานเมื่อช่วงวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอันนี้ต้องเท้าความก่อนนะครับท่านบอกว่าการที่ได้มีการเชิญน้องเนเน่เนี่ยมาขึ้นร้องเพลงอันนี้ถือว่าเป็นสีสันในงานที่สำคัญมากๆเพราะว่ามีตัวแทนกว่า191ประเทศทั่วโลกอ่ะที่เขาเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารเขามาร่วมประชุมกันแล้วก็แต่ละคนบอกว่าเขารู้จักน้องเนเน่เป็นอย่างดีเพราะว่าตั้งแต่น้องที่มีการประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์เขามีการติดตามน้องมาตลอดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แขกก็เรียกว่ามายืนชิดติดขอบเวทีนะฮะร่วมสนุกแล้วก็ให้กำลังใจน้องไปเป็นตามๆกันงานนี้ก็เรียกว่าคลึกครื้นนะครับสร้างความครื้นเครงให้กับทุกคนโดยเฉพาะบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศเนี่ยก็ร่วมรู้สึกแล้วก็มีอารมณ์ร่วมภายในงานที่น้องได้มีการร้องเพลงด้วยนะครับน้องเนเน่ถือว่าเป็นเยาวชนที่เป็นต้นแบบนะครับของน้องๆเยาวชนหลายๆคนน้องมีความพยายามมากๆจากนักดนตรีที่ได้ดนตรีตามความฝันเนี่ยนะครับสู่การประกวดในเวทีระดับโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงไม่ได้แค่ตัวเองแหละสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยนะครับซึ่งน้องก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกหลายคนนะครับอยากจะฝากเสียงตรงนี้ไปถึงน้องๆเด็กๆนะครับที่ฟังอยู่แล้วเรามีความฝันเนี่ยไม่อยากให้ทิ้งความฝันตัวเองนะครับก็อยากจะให้ฝึกฝนนะฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่ของเราแต่ว่าวันต่อไปเนี่ยความพยายามมันย่อมส่งผลแน่นอนครับน้องๆวันหนึ่งต้องเป็นวันของเรานะครับความพยายามที่สะสมมามันจะต้องปรากฏผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับไปดูกันที่เรื่องราวที่เป็นเรื่องที่หลายคนได้มีการพูดถึงแล้วก็ติดตามกันนะครับอย่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับก็คือระหว่างเมื่อวานนี้14ถึง22ตุลาคมตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเพื่อทรงทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรโดยมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของโลกแห่งสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพระองค์จะทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซีคิสมุนะฮะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมที่เมืองซัปโปโรพร้อมกันนี้ก็จะมีการพระราชทานเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยนะครับซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพระราชบดีที่22ตุลาคมเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็นำมาพูดคุยให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับซึ่งกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่หลายคนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันนะครับหลายคนก็คงได้มีการติดตามดูว่าอาจจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถนะครับแล้วก็ทรงเป็นต้นแบบของสตรีไทยในยุคใหม่โดยแท้จริงนะครับไปดูกันที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างนะฮะในช่วงนี้เป็นอย่างไรฝนตกมั่งไหมเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาถามไปแล้วก็บอกว่า ตกนะครับเพราะว่าในช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะฮะพื้นที่อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับซึ่งบรรยากาศเป็นแบบนี้นะฮะต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่19ตุลาคมส่วนที่เขาบอกว่าจะเป็นฝนปลายฤดูหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามเพราะว่าช่วง 20-28 ตุลาคมนี้กรมอุตุบอกว่าลมหนาวเริ่มพัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเป็นสัญญาณลมหนาวนะในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะเริ่มรู้สึกก่อนขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องคลื่นลมก็ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักขึ้นตั้งแต่ชุมพรลงไปต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงในช่วงนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่28ตุลาคมนะฮะก็ประเทศไทยตอนบนก็เริ่มมีฝนลดน้อยลงก็มีบ้างแหละแต่น้อยลงเนี่ยนะครับอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทุกคนโดยตรงนะก็ต้องระมัดระวังกันไว้หลายคนเกิดอาการไม่สบายบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นอาการภูมิแพ้ขึ้นนะในช่วงที่อากาศแบบฝนจะตกไม่ตกอากาศเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเนี่ยนะฮะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยทางที่ดีเนี่ยทำร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงนะครับตามคำแนะนำของแพทย์ของหมอของผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรามีการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะในช่วงนี้ฝนที่ตกลงมานะครับแต่ก็ดูเหมือนปริมาณน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยนะครับก็ยังส่งผลกระทบทำให้มีหลากหลายจังหวัดนะครับก็เจอกับเรื่องของอุทกภัยล่าสุดปภ.ได้มีการสรุปใน20จังหวัดเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันต่อว่าเขาจะสรุปว่ามีกี่จังหวัดเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากในช่วงที่ผ่านมา20จังหวัดแต่ถ้าเราดูแนวโน้มนะครับก็บอกว่ามีแนวโน้มที่ระดับน้ำเริ่มลดลงหรือบางพื้นที่ก็เริ่มทรงตัวนะครับก็คือมีสัญญาณที่ดีขึ้นแหละเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบในส่วนของปภ.ในส่วนของรัฐบาลเองเขาก็เยียวยาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่บางครัวเรือนก็ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วบางครัวเรือนก็อยู่ระหว่างการโอนเงินใจเย็นๆคุณผู้ฟังนะครับอยากจะให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยรอนิดนึงนะครับไม่นานแน่นอนนะครับตามที่รัฐบาลได้มีการแจ้งกันออกมานะครับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็เดินหน้านะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับเราจำได้ไหมเราเคยเล่ากันไปแล้วเรื่องของน้องๆรดจิตอาสากว่า 5,000 คนนะครับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เจอกับสถานการณ์เนี่ยน้องๆรดจิตอาสาเหล่านี้ซึ่งเขาเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำรองของประเทศด้วยเวลาเขาจบนักศึกษาวิชาทหารไปแล้วเนี่ยกำลังพลเหล่านี้ก็ร่วมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันควบคู่ไปกับหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีที่อำเภอเขาย้อยนี่ก็หนักนะครับมณฑลทหารบกที่15ยังคงดูแลกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายในส่วนของสิ่งของจำเป็นนะฮะสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงต่างๆแล้วก็มีการจัดในเรื่องของการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ปราจีนบุรีก็เริ่มที่จะฟื้นฟูพื้นที่กันและในส่วนของกองพันทหารม้าที่2นะครับก็เข้าเร่งดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับแล้วก็มีการบรรจุถุงยังชีพเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยที่ระยองเนี่ยระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ไปทำความสะอาดฟื้นฟูกันในส่วนของปภ.จังหวัดในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนก็ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์นะครับก็ดำเนินการกันแหละในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองนะครับก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันกองทัพไทยคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับกองทัพไทยเขาจัดกิจกรรม Breaking Day นะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ดำเนินการไปทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมกรุงเทพมหานครใน7เขต16จุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่บางนา1จุดคณะยาว4จุดเขตบึงกลุ่ม2จุดนะครับเขตบางกะปิ4จุดเขตสวนหลวง3จุดเขตพระโขนง1จุดแล้วก็ที่บางเขตอีกจุดหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะฮะบอกว่าในช่วงนี้ขอให้ร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะนะครับตามจุดที่เขามีการจัดไว้ให้ พื่อเป็นการช่วยคืนความเรียบร้อยนะครับให้แก่สภาวะแวดล้อมแล้วก็เป็นการลดปัญหาขยะตกค้างด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังสถานการณ์น้ำลดลงให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อนะฮะกับช่วงของนิทานเรืองร่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรืองร่า
1: Hide and seek.
2: เรื่องเล่นซ่อนหาพรางตัว

0: Shall we play hide and seek? Fluffy Bunny asked his friends.
1: Sure,
0: answered Snake, Chameleon, Butterfly, Frog, and Mantis all together.
2: อากาศแจ่มใสปกปุยออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าปกปุยเล่นซ่อนหากับงูกิ้งก่าผีเสื้อกบและตั๊กแตน
0: Okay, all of you go and hide, said Fluffy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ทุกคนพร้อมหรือยัง
1: Rustle, rustle, rustle.Everybody is gone.
2: พรึบทุกคนหายไปในพริบตา
0: Where are you all? Fluffy calls out.
2: ปุกปุยลืมตาเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกัน
0: Fluffy sees a flower moving.Ah, I see you, butterfly, says Fluffy.
2: ดอกไม้ยุกยิกได้จ๊ะเอ๋คุณผีเสื
0: ้อ Fluffy sees two rolling eyes in a tree. Ah, I see you, chameleon.
2: กิ่งไม้มีลูกตาคุณกิ้งก่าแน่ๆเลย
0: Fluffy sees a leaf moving. Ah, I see you, Mantis, says Fluffy happily.
2: ใบไม้ขยับขาเจอแล้วคุณตั๊กแตน
0: Fluffy hears a sound behind a rock.Ah, I found you, frog, says Fluffy.
2: เสียงอะไรหลังก้อนหินก่อหญ้าสั่นไว้นั่นไงคุณกบ
0: Fluffy sees ripples in the river. Ah, I found you, snake, says Fluffy.
2: เงากระเพื่อมในน้ำหญ้าเขียวริมลำธารคนงูเขียวออกมาซะดี
1: ๆ Yes, I found all of you. What fun to play hide and seek, says Fluffy.
2: ปุกปุยดีใจหาเพื่อนเจอเร็วไวพรางตัวเก่งแค่ไหนปุกปุยตาไวหาเจออยู่ดี
0: Then Fluffy and his friends see their mothers.
2: ได้ยินเสียงลูกจ๋าแววมาแต่ไกล
3: It's time to go home and eat,
0: says Mummy Bunny.
2: คุณแม่ถามเล่นซนเหนื่อยไหมกลับไปพักผ่อนกันเถอะเด็ก
0: ๆ Fluffy and his friends happily follow their mother's home.
2: แม่ลูกพร้อมหน้าพากลับบ้านอย่างสุขใจ

0: Hide and Seek Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Chameleon C-H-A-M-E-L-E-O-N Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
0: Butterfly B-U-T-T-E-R-F-L-Y Butterfly Butterfly
1: ผีเสื้อ
0: Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
0: Frog, F R O G, frog, frog.
1: Gob.
0: Snake, S N A K E, snake, snake.
1: Moo.
0: Bunny, B U N N Y.Bunny
1: กระต่าย
0: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
1: ขนปุกปุย
0: Hide H I D E Hide Hide
1: ซ่อน
0: found f o u n d found found
1: ค้นพบพบ
0: friend f r i e n d friend friend
1: เพื่อน

0: Hide and Seek. Story by Pacharapon Lamsam. Illustrated by Sutatet Jabagia. Published by the Kid Bork Publishing Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชรพรล่ำซำภาพประกอบโดยสุธาเทพจปากียาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒนสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Chameleon C-H-A-M-E-L-E-O-N Chameleon Chameleon
2: กิ้งก่า
1: butterfly b u t t e r f l y butterfly butterfly
2: ผีเสื้อ
1: mantis m a n t i s mantis mantis
2: ตั๊กแตน
1: frog f r o g frog frog
2: กบ
1: snake s n a k e snake snake
2: งู
1: bunny b u nNY Bunny Bunny
2: กระต่าย
1: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
2: ขนปุกปุย
1: Hide H I D E HideHide
2: ซ่อน
1: Found F O U N D Found Found
2: ค้นพบพบ
1: Friend F R I E N D Friend Friend
2: เพื่อน

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2569กันบ้างนะครับอย่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งทุกหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเขาเร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดแก่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เวลา 14:13 โดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรภายหลังจากบูรณะปฏิสังขรณ์จากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีจัดขึ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับซึ่งมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและหน้าที่แห่งนี้เองนะครับโอกาสนี้พลเอกนรทิพย์ผุยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังน้องๆครับพระมหาพิชัยราชรถเกริญบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานนามาสามลำคาญเวชยันตราชรถราชรถน้อยเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นราชประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรือการอัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อ นำไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเราเห็นหลากหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมนี้แล้วคุณผู้ฟังเรื่องของการเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมกันนะครับทำดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13นะครับเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20ตุลาคมท่านใดที่สนใจเรียนเชิญนะครับ 9:00 นถึง 15:00 นของทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์กิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปเราได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนที่จะพร้อมใจการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเขาจะมีการนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดไปส่งยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็สามารถที่จะได้ใช้ดอกไม้จันทร์อันนี้แหละครับในการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงตรงนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนที่มารับชมการซักซ้อมเรือพระราชพิธีนะครับซึ่งเป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายของกองทัพเรือนะครับที่เขาจัดขึ้นในการจัดรูปกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในพิธีถวายภาพพระกฐินซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569กองทัพเรือเขาดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ฟังซึ่งภายหลังจากการซ้อมย่อยในวันนี้แล้วนะครับการซ้อมใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันมีอยู่2ครั้งก็คือครั้งแรกในวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่คือวันที่28ตุลาคมเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับคราวนี้พื้นที่ที่พี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเยาวชนนะครับสามารถที่จะไปร่วมรับชมตามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปชมได้นะครับเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่สวยงามเหลือเกินเนี่ยนะฮะบริเวณฝั่งทนก็ริมใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดี
5: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ สนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไต
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: ยาอุปสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: IMF ห่วงเทคโนโลยี AI มาพร้อมกับความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหากสิ่งเหล่านี้พุ่งเป้าไประบบการเงินจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงเครือข่ายต่อต้าน IMF ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสะท้อนเสียงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจบางช่วงเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามติดป้ายบนสะพานลอยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านโฆษกตำรวจยันยังไม่ดำเนินคดีกับม็อบ IMF ยันไม่ใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลยันข่าวเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยเป็นเรื่องเท็จชี้จงใจดิสเครดิตทำแปดเปื้อนส่งศูนย์ข่าวปลอมตรวจสอบแล้วแนะประชาชนเช็คก่อนแชร์บอกไม่ต้องชอบหรือมองเป็นผลงานรัฐบาลแต่ขอให้ช่วยกันสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์สื่อโลกรอยเตอร์สินหัวชมไทยแกร่งรับมือวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานได้ดีรัฐบาลไม่ได้มองข้ามเศรษฐกิจโตช้ารายได้ประชาชนตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ตั้งแต่15-16ตุลาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026คณะผู้แทนไทยกัมพูชาร่วมประชุมอันคลอสครั้งที่2วันแรกประชุมแบบปิดไม่ให้สื่อเข้าร่วมนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีฉลอง95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรองโฆษกรัฐบาลขออย่ามองแค่ตัวเลขเดียว GDP 2% มาวัดค่าประเทศไทยยันเศรษฐกิจโตต่อเนื่องเช็คเลยเงินเข้าวันนี้ปภ.ออมสินลุยโอนเยียวยาน้ำท่วมรอบใหม่ 149,911 ครัวเรือนทุ่มก้อนโตทะลุพันล้านครอบคลุม17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมโยธาแจงดราม่าอดีตปลัดมหาดไทยแค่ความเห็นส่วนตัวยันจบแล้วไม่มีต่อความยาวสาวความยืดมหาดไทยอย่างรักกันดีทบ.โต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศกทม.เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้รับน้ำจากปทุมธานีพร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่องเตือน11ชุมชนนอกแนวคันจุดฝันหลอระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAATแจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากลตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกะคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังในชั่วโมงที่แล้วนี่ผมพูดถึงว่าคนเรานะมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ชราธรรมโมหิพระชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้สวดเป็นประจำเลยเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ก็ยังจำได้นะแต่อวัยวะทุกส่วนเราสามารถชะลอไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปได้ท่านผู้ฟังก็พูดถึงสมองไปแล้วพูดถึงสายตาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงปอดนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงหูก็พูดไปแล้วพูดถึงปอดหลังอายุ30ปีเนี่ยทุกๆปีประสิทธิภาพการทำงานของปอดจะลดลงร้อยละ1ปีหนึ่งจะลดลง 1% ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะยืดอายุปอดให้อยู่ยาวนานได้ยังไงว่ายน้ำ

0: จุดธูปเอาเป็นธูปวิทยาศาสตร์พอเป็นแสงก็พอหรือควันจากการประกอบอาหารหรือฝุ่นขนาดเล็กและสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆคนสูบบุหรี่ก็อยู่ให้ห่างแล้วก็ใช้สมุนไพรตรับธาตุนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยปรับธาตุเช่นจิบยาตรีผลาตรีผลานี่มีอยู่ในน้ำมังคุดนะครับ3อย่างก็คือสมอเทศสมอไทยสมอพิเภกพวกนี้จิบบ่อยๆจะช่วยปรับธาตุบำรุงปอดลดไอลดเสมหะได้อันนี้ก็คือชะลอหัวใจเหมือนกันคนเราเนี่ยพอหลังอายุ65ปีจะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ลดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของผนังหัวใจมันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ10ปีอัตราการสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ10ยืดอายุหัวใจนานๆนี่ทำยังไงท่านผู้ฟังนะครับ1ต้องงดอะไรงดอาหารประเภทไหนหวานเกินมันเกินเค็มเกินอย่าไปกินนะครับกินอาหารอย่ารสจัดมากรักษาความดันโลหิตและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอันที่2ว่ายน้ำเบาๆเดินวิ่งทำโยคะหรือยกน้ำหนักเบาๆช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่องกล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานต่อเนื่องมันจะแข็งแรงท่านผู้ฟังประการที่3อันนี้แนะนำให้ทำไม่ยากปลูกต้นไม้ไปทำกิจกรรมในสวนสาธารณะหากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายทำอยู่ตลอดเวลาคนที่มีงานอดิเรกแบบนี้จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือการชะลออวัยวะไม่ให้มันแก่วัยจนเกินไปแล้วก็อันหนึ่งสำคัญไตคนไทยเป็นไตเยอะมากนะครับพอหลังอายุ50ปีนี่ไตจะเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งไตวาย1ใน3นะครับมีโรคไตเป็นโรคไตอยู่3คนจะเป็น1คนแต่เป็นมากเป็นน้อยอีกแบบนึงทีนี้จะยืดอายุไตนี่ทำยังไงข้อที่1ท่านผู้ฟังนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอสถาบันการแพทย์แห่งอเมริกา Institute of Medicine หรือ IOM ระบุว่าผู้ชายอายุ19ปีขึ้นไปเนี่ยต้องดื่มน้ำถึง15แก้วต่อวันขณะที่ผู้หญิงวัยเดียวกันต้องการน้ำวันละ9แก้วอย่าให้ร่างกายกระหายน้ำอย่าให้ขาดน้ำข้อที่2งดปรุงแต่งอาหารรสอาหารโดยไม่จำเป็นเป็นน้ำตาลเป็นเกลือเป็นน้ำส้มเป็นพริกนี่อย่าไปปรุงแต่งเยอะใส่แต่พอกินได้ประการที่3ควบคุมน้ำหนักตัวและความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือการชะลอไตไม่ให้มันแก่ลงเท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังตำนานค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อแล้วค่อยมาคุยกันในเรื่องว่าเราจะชะลออวัยวะส่วนอื่นว่าเป็นยังไงช่วงนี้ฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องตำนานค่ายบางกุ้งกันครับ
1: ปีพ.ศ. 2521พระอธิการบุญพึงอายุ71ปีอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์ซึ่งเกิดที่บางกุ้งได้เล่าว่าปู่ย่าตายายเล่ากันมาว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บางกุ้งในสมัยอยุธยามีข้าทาสบริวารมากมายแต่ว่าอายุเข้าวัยกลางคนแล้วก็ยังไม่มีบุตรสืบสกุลฝ่ายภรรยาซึ่งมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรารถนาจะฝากทรัพย์ไว้กับพระศาสนาเพื่อจะได้ติดตัวไปใช้ในชาติหน้าจึงได้สร้างวัดขึ้นที่ตำบลบางกุ้งใกล้บ้านของตนเป็นวัดที่ใหญ่มากในสมัยนั้นเรียกว่าวัดบางกุ้งต่อมาท่านเศรษฐีได้น้องสาวของภรรยาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งหวังจะได้บุตรธิดามาสืบมรดกแต่อยู่กินกันมาหลายปีก็ไม่มีบุตรภรรยาคนใหม่ก็หวังจะฝากทรัพย์สมบัติไว้กับพระศาสนาเช่นเดียวกันก็สร้างวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ติดกับวัดบางกุ้งเดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าจึงให้ชื่อว่าวัดบางกุ้งน้อยต่อมาค่ายลูกเสือบางกุ้งได้ยุบเลิกไปทางวัดบางกุ้งใหญ่ก็ได้รวมวัดอาณาเขตวัดบางกุ้งน้อยกับบางกุ้งใหญ่เป็นอารามเดียวกันแล้วก็พัฒนาค่ายบางกุ้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยสร้างแนวกำแพงแล้วก็หอรบจำลองค่ายบางกุ้งและสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นส่วนโบสถ์กลางค่ายซึ่งได้ชื่อว่าโบสถ์ปรกโพเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูนกว้าง8เมตรยาว23เมตรมีประตูเข้าทางด้านหน้าประตูเดียวได้ถูกฝนรั่วเข้าจนภาพเขียนบนผนังสมัยอยุธยาเลือนหายไปหมดจึงได้เทฝ้าเพดานคอนกรีตกันฝนรั่วเพราะไม่อาจจะซ่อมหลังคาได้ต้องปล่อยให้อยู่ในสภาพผุพังเช่นเดิมตัวพระอุโบสถก่อ

0: อิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องไม่มีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องเคลือบภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายสีแดงสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าตักกว้าง2เมตรมีนามว่าหลวงพ่อพุทธนินมณีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่โดยไม่บุบสลายและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงธรรมและภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในซุ้มขนาบข้างด้วยอัครสาวกนั่งพนมมือเขียนภาพด้วยสีเอกรงค่ายบางกุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยโดยเฉพาะโบสถ์ปลอกโพที่อยู่กลางค่ายเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถสร้างได้นอกจากการเวลาปัจจุบันค่ายบางกุ้งตั้งอยู่ระหว่างวัดบางกุ้งกับวัดโบสถ์เขตหมู่ที่4บ้านบางกุ้งตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษครับนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของค่ายบางกุ้งนะครับแล้วก็วัดบางกุ้งซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับไหนๆวันนี้ก็พาท่านผู้ฟังมาแม่กลองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องแปลกๆที่วัดบางกุ้งครับนางไม้ค่ายบางกุ้งนางไม้เนี่ยเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ก็จัดว่าเป็นภูตที่ไม่ได้เกิดอยู่จนกว่าจะหมดวารกรรมก็จะล่วงสู่สุคติในสัมปรายภพต้นไม้ที่นางไม้จะสิงสถิตอยู่มากก็คือต้นตะเคียนนางไม้ค่ายบางกุ้งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้คนประจักษ์กันมาด้วยความเป็นนางไม้ผู้โอบอ้อมอารีมีเมตตานะสามารถบันดาลให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรช่วยบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนานางไม้ค่ายบางกุ้งเนี่ยสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนทองที่ถูกนำมาทำเป็นคืออยู่ในโบสถ์วัดบางกุ้งครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำนานเป็นประวัติศาสตร์จารึกมาจวบจนทุกวันนี้ต่อมาทางกรรมการวัดได้สร้างศาลไว้หลังโบสถ์แล้วก็อัญเชิญนางไม้สิงสถิตให้ผู้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภกันกิตติศัพท์นางไม้ค่ายบางกุ้งนี่แผ่ขจรไกลผู้คนก็พากันมาเยอะแยะขอพรขอหวยซึ่งมักก็เวลาถูกหวยก็จะมีการนำชุดไทยผ้าสีแพรพันมาแก้บนกันไม่ขาดระยะคุณบรรจงอ่อนละไมผู้รู้ชาวบ้านย่านวัดบางกุ้งท่านช่วยงานวัดคลุกคลีอยู่กับวัดแล้วก็ค่ายบางกุ้งมาตั้งแต่เด็กๆเล่าเรื่องความเป็นมาของนางไม้ค่ายบางกุ้งให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะคนบางกุ้งเองก็ไม่ทราบหรอกว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่บริเวณโบสถ์เก่ารู้แต่เพียงว่าโบสถ์เก่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีที่อยู่ภายในโบสถ์นะหลวงพ่อนินมณีนี่ชาวบางกุ้งให้ความเคารพเลื่อมใสมากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนจะให้หลวงพ่อช่วยขจัดปัดเป่าคลายทุกข์ก็มักจะไปจุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อกันอยู่มาวันหนึ่งราวปี2538ปรากฏว่าคือไม้หลังคาโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อร่วงลงมาอีกด้านหนึ่งยังถูกตะปูตรึงอยู่ทีนี้มันก็กลายเป็นขือไม้ห้อยร่องแรงอยู่ด้านหลังไม่มีใครไปปลดลงมาเกิดมีคนไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อนินมณีแล้วมองไปข้างหลังองค์หลวงพ่อเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่แล้วก็หลบหายไปที่หลังองค์หลวงพ่อตรงขือที่ห้อยอยู่อีกคนเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวค่ายบางกุ้งเข้าไปกราบหลวงพ่อนินมณีภายในโบสถ์ก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสบายเฉียงนั่งกราบหลวงพ่ออยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้นั้นก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถววัดจะแต่งชุดไทยมากราบหลวงพ่อพอจะเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปด้านหลังองค์หลวงพ่อนินมณีเป็นที่แปลกประหลาดเรื่องราวมีผู้พบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณโบสถ์ค่ายบางกุ้งเนี่ยก็โจทย์ขานกันมากขึ้นแม้แต่ชาวบางกุ้งเองบางคนก็เคยเห็นจนทุกคนละแวกบ้านเชื่อว่าหญิงสาวที่เห็นนะคือนางไม้ที่สิงอยู่ในขื่อหลังคาโบสถ์ที่หลุดออกมาหลังองค์หลวงพ่อนินมณีก็มีคนไปจุดธูปบูชาแม่นางไม้บางรายก็ขอหวยขอโชครายที่เป็นนักเลงหวยก็แป้งไปโรยรูปไล่หาเลขเด็ดที่ขื่อไม้ตะเคียน หลังองค์หลวงพ่อที่ห้อยอยู่นั่นแหละปรากฏว่านางไม้สำแดงเดชให้ประจักษ์ใครไปขอพรก็ให้ได้พรนั้นทุกรายไปก็ปรากฏว่ามีคนโชคดีถูกหวยจากการมาขอพรกันเยอะจนกิตติศัพท์เลื่องลือว่านางไม้ค่ายบางกุ้งในศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภไม่ช้าผู้คนทั่วสารทิศก็มากันยิ่งวันเสาร์อาทิตย์จะมีผู้คนไปกันมาก
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตซับมีออยเรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองก็ภูมิใจพอใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองกินดูสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้าฐานล่างจะสีน้ำเงินเข้มข้างบนก็จะสีฟ้าคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีหลายคนที่โทรเข้ามาพูดมาคุยมาเล่าอาการให้ฟังก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวให้มันหายโควิดก่อนจะออกเยี่ยมนะก็จะออกเยี่ยมท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านออกไปพบออกไปเจอบางทีอาจจะมีของไปแจกด้วยช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตซับมีออยมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
3: เราคนไทยใช้ดอกบัวบูชาพระกันอยู่ทุกวันแต่มีสักกี่คนกันที่เคยฉุกคิดว่านอกจากบูชาพระแล้วดอกบัวบูชานั้นมีประโยชน์อะไรบ้างอาตมาภาพขอเผยปริศนาธรรมที่มาคู่กับดอกบัวให้เห็นว่า 1. ดอกบัวนั้นเกิดแต่ตมแต่อยู่เหนือตมเปรียบกับคนก็คือเกิดมาในโลกแต่ไม่ติดอยู่ในโลก 2. ดอกบัวนั้นเกิดจากของสกปรกแต่กลับมีกลิ่นหอมสะอาดเปรียบกับคนก็คือเกิดจากกิเลสแต่เป็นอิสระจากกิเลสและ 3. ดอกบัวนั้นเกิดในที่ต่ำแต่ถึงเวลาใช้ต้องใช้ในที่สูงกล่าวคือต้องใช้บูชาคุณของพระรัตนตรัยเท่านั้นเปรียบกับคนก็คือถึงแม้จะเกิดจากตระกูลต่ำแต่ถ้าขยันหมั่นฝึกตนให้เป็นปัญญาชนที่มีการศึกษาก็จะกลายเป็นยอดคนที่ได้รับการยกย่องไปทั่วทั้งสากลและโลกได้ดังนั้นหากเราทุกคนฝึกตนให้เป็นคนเช่นกับดอกบัวก็จะสามารถยกตัวให้เป็นยอดคนได้สำเร็จ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อครับท่านผู้ฟัง
1: ทีนี้ใครโชคดีถูกหวยหลังจากมาขอพรนางไม้ภายหลังก็มักจะเอาชุดไทยสบายเฉียงหรือไม่ก็เครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมสำหรับสุภาพสตรีมาให้จนกระทั่งภายในโบสถ์ที่คับแคบอยู่แล้วก็ยิ่งคับแคบด้วยของแก้บนเข้าไปอีกต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามมาเห็นเข้าก็เลยให้เจ้าวาดวัดบางกุ้งที่ดูแลโบสถ์อยู่ก็คือพระวินัยองค์อาจอภิญโญให้ย้ายเอาชุดไทยผู้หญิงนี่ออกไปหาที่เก็บไว้ในที่อันควรจะมาแขวนไว้ในโบสถ์ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สมควรแล้วก็จัดการคือหลังองค์หลวงพ่อให้ดีทำสถานที่ให้เหมาะสมไม่ไปปนเปกับเรื่องของสงฆ์เดี๋ยวจะเกิดข้อครหาขึ้นมาได้ทางคุณบรรจงอ่อนละไมกับผู้ใหญ่พินโยสะพานพงซึ่งเป็นกรรมการวัดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบางกุ้งสมัยนั้นก็ให้สิทธิ์วัดช่วยกันนำขื่อไม้ตะเคียนไปไว้นอกโบสถ์นำไปตั้งอยู่ด้านหลังให้เหมาะสมหาที่เก็บชุดไทยที่มีคนนำมาแก้บนให้เป็นที่เป็นทางปรากฏว่าหลังจากที่นำขื่อไม้ตะเคียนไปตั้งไว้หลังโบสถ์เกิดเหตุอัศจรรย์ฝนไม่ตกบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงวัดเลยที่อื่นๆฝนตกกันทั่วถึงหมดแต่ที่บางกุ้งและที่วัดฝนไม่ตกกลายเป็นเหตุอาเพศไปชาวบ้านผู้รู้เรื่องหลายรายก็เชื่อว่าเป็นเพราะนางไม้โกรธที่เอาขื่อไปตั้งไว้ข้างนอกโดยไม่ได้จัดสร้างสถานที่อันควรให้คณะกรรมการวัดก็เลยตกลงสร้างศาลขึ้นมาให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนางไม้แล้วก็นำขื่อไม้ไปตั้งสวมชุดไทยสบายเฉียงให้ตัวศาลออกแบบโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ผู้ออกแบบศาลแล้วก็จินตนาการนำทำหน้านางไม้จำลองไปสวมให้ดูแล้วก็กลายเป็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่ในศาลก็สร้างความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ายบางกุ้งแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้งอยู่ตำบลบางกุ้งครับอำเภอบางกุ้งทีจังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่20ไร่เศษค่ายบางกุ้งนี่แยกจากวัดบางกุ้งอีกทีนึงนะครับไม่ได้อยู่ในวัดเนี่ยวัดบางกุ้งจะอยู่อีกฝั่งของถนนติดแม่น้ำแม่กลองส่วนของวัดก็เรียกว่าวัดบางกุ้งแต่ในส่วนของโบสถ์เก่าที่ประดิษฐานก็เรียกว่าโบสถ์ค่ายบางกุ้งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเคยเป็นค่ายทหารเมื่อครั้งสงครามไทยพม่าที่เรียกชื่อค่ายว่าค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นค่ายทหารเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยมาสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลองในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีซึ่งทหารไทยจีนโดยการนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรีบุญมาอนุชาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าฆ่าศึกแตกพ่ายสร้างความเกรงขามแก่กองทัพพม่าเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมาหลังจากที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้แก่พม่าในปี2310เนื่องจากขณะนั้นเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่งในการเข้าตีไทยพระเจ้าเอกทัตได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งเรียกว่าค่ายบางกุ้งโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารครั้นปีพ.ศ. 2310หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วค่ายบางกุ้งไม่มีทหารประจำการและรักษาค่ายกระทั่งพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกลับคืนมาได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีเดียวกันนั่นเองพระองค์ก็ได้โปรดให้คนจีนจากระยองชลบุรีเมืองการรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าค่ายจีนบางกุ้งซึ่งทหารจีนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเรือสำเภาที่มาถวายตัวรับราชการกับพระเจ้าตากพระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่าทหารภักดีอาสาแล้วก็แต่งตั้งให้ใต้ขงเจียมเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นหัวหน้าของทหารภักดีอาสาเนี่ยดูแลค่ายจีนบางกุ้งออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามโดยก่ออิฐเป็นเชิงเทินรอบขุดคูป้องกันค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งอยู่กลางค่ายแล้วก็ขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการบริโภคปัจจุบันเขาเรียกคลองบางกุ้งปี2311พระเจ้ากรุงอังวะกษัตริย์พม่าได้ให้แมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายยกทัพมาสืบข่าวบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีว่าสงบราบคาบหรือว่าจลาจลเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยกำลังผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เจ้าเมืองทวายยกพลประมาณ 20,000 เศษเดินทัพทางบกเข้ามาทางไซโยกเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้ยกทัพเรือเข้ามาที่ค่ายตอกะออมแล้วก็เดินทัพล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ทหารพักดีอาสาก็สู้รบเป็นสามารถกองทัพพม่ามาตีค่ายบางกุ้งหลายครั้งก็ไม่สามารถจะยึดค่ายได้ทางกรรมการเมืองได้มีใบบอกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาขอกำลังมาช่วยรบพม่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทราบข่าวการศึกก็โปรดให้พระยามหามนตรีบุญมาเนี่ยนะจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ก็ทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวาเรือยาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษพลกันเชียง28คนพร้อมสาตราวุธยกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งในเวลาตอนพลบค่ำก็มีบัญชาให้จอดเรือพักทัพที่ฝั่งตรงข้ามโดยที่ทหารพักดีอาสาและทหารพม่าไม่มีใครทราบเรื่องเนื่องจากเป็นช่วงค่ำแรมเดือนมืดบริเวณที่จอดเรือพักทัพมีชื่อว่าบ้านพักทัพปัจจุบันก็คือบ้านบางพลับครั้นเวลายาม3ได้ทรงนำกำลังทหารเข้าตีพม่าด้านท้ายค่าย
0: ครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดเหลืออีก1ตอนจะจบท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของไทยแต่ครั้งโบราณนะครับปกบ้านครองเมืองคุ้มเกล้าที่เขาร้องเพลงเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปช่วยกันรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้ลูกหลานของเราครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูเรื่องลำไส้ว่าเราจะชะลอมันยังไงท่านผู้ฟังเขาว่าหลังอายุ60ปีเนี่ยปุ่มเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กมันจะบางลงร่างกายจะดูดซึมอาหารได้น้อยลงจะยืดมันยังไงท่านผู้ฟัง 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายกินปลากินถั่วกินเห็ดรวมถึงผัดผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากพวกไหนนะพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างอายุมากเลยอย่าไปกินอันที่2กินโยเกิร์ต1ถ้วยทุกวันนะครับเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในลำไส้ถ้ากินโยเกิร์ตไม่ได้ก็กินผักดองท่านผู้ฟังผักดองเนี่ยผักดองบ้านเราเนี่ยผักกาดดองแต่ว่าต้องเป็นดองแบบใช้ข้าวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผักดองกระป๋องไม่ใช่ผักดองวิทยาศาสตร์ที่เอาข้าวมาทำผักเสี้ยนหอมดองผักดองผักกาดดองพวกนี้จะมีแบคทีเรียเขาเรียกโปรไบโอติกจะช่วยในการทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับย่อยอาหารย่อยสิ่งแปลกปลอมได้ดีแล้วก็ฝึกโยคะช่วยบ้างช่วยระบบย่อยนะครับท่านู้นท่านี้บิดซ้ายบิดขวาทำให้พุงมันได้ขยับตัวบ้างท่านผู้ฟังอันนี้เราก็สามารถชะลอมันได้ผิวหนังเหมือนกันนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีวิธียืดอายุกินผลไม้ตระกูลส้มเบอร์รี่กินถั่วเหลืองเปลือกกินถั่วเปลือกแข็งทาครีมกันแดดบ้างเวลาออกไปตากแดดนะครับก็ให้มันเกิดความชุ่มชื้นกระดูกก็เหมือนกันนะครับพอหลังอายุ35ปีความหนาแน่นของกระดูกมันจะค่อยๆลดลงราวร้อยละ1แล้วก็จะลดลงเร็วขึ้นเมื่ออายุเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยไม่มีวัยหมดประจำเดือนหรือว่าผู้ชายก็เข้าสู่วัยทองมันจะลดลงไวมากทีนี้เราจะยืดอายุกระดูกยังไงเขาบอกว่าให้กระโดดขึ้นลง20ครั้งวันละ2เซตถ้ากระดูกเข่าดีนะครับหรือยกน้ำหนักอันที่สองแล้วก็กินอาหารแบบเมนูไทยๆเพื่อเพิ่มแคลเซียมน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดอย่างน้อย 3-4 มื้อต่อสัปดาห์อันที่ห้าอันต่อไปก็คืออย่าใช้ยาสเตียรอยยาลูกกรอนที่มีผลทำให้กระดูกพุนนะครับกระดูกแตกหักได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเหมือนกันเราจะยืดอายุยังไงก็คือวิดพื้น 15-20 ครั้งทำวันละอย่างน้อยนี่2เซตยกน้ำหนักบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับจะเป็นการยืดอายุอวัยวะของเราที่สำคัญก็คือดูแลมันอย่าใช้งานมันหักโหมเกินไปท่านผู้ฟังครับ ฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่ปวดเข่านะครับดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูก็พิจารณาดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ถามเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับท่านหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้
2: าซื้ออย่างนอกซื้อ
3: ซื้อท้องดีพ่นพวก
2: ท้องดีพ่นละพวก
3: พ่นพวก
2: พ่นพวก
3: ใช่
2: ไอเจ้าอยู่ยักษ์ปีอะไรไหมท้องดี
3: โอ้ยอายุ69แล้ว
2: 69เบิ่งคือบ่เฒ่าคือบ่เฒ่าจะอยู่บ้านเลขที่หยัง
3: เลขที่บ้าน130
2: หมู่
3: 8
2: หมู่8บ้านโคกสะอาด
3: ตำบลสะแก่พงตำบลสะแก่พงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
2: อ๋อครับก็ถามตรงๆนะ
3: อือ
2: เจ้าเป็นหยังคือจังมากินน้ำมังคุดก้อนกินมันเป็นหยัง
3: มันปวดขาก็เลยกิน
2: ปวดใส
3: ่ปวดไงเปิดให้เบิ่ง
2: ป๊าจะไปพาหยังมั้ยน่ะ
3: ไปพามั่ง
2: เป็นพา
3: แล้วจังมากิน
2: เป็นยังไปพา
3: หมอเขามันหลอก
2: หมอว่ามันหลอก
3: มันหลอกค่ะๆน่ะหลอกแกว่าได้ติดเจ้าของนี่จันออกไปพุ่น
2: อ๋อมันหลอก
3: มันปวด
2: ไปพามาดนยัง
3: พาท่านได้พอปีดอก
2: พาแล้วมันดีขึ้นบ
3: ่มักกะยางได้สบาย
2: พาแล้วยางได้สบาย
3: อ้
2: าวแล้วมันยางได้ซื้อมากินน้ํามะกรูดก็ซั่น
3: ก้อนปวดหลังนี
2: ่
3: ปวดน้ำหลังน้ำหยังสินะ
2: กินละปวดต้นน้ำ
3: แหมกินแล้วก็มีแห้งสบาย
2: มีแห้งยังไงมันบ่ปวด
3: มันบ่ปวดกินแล้วมันก็ดี
2: บดพา
3: ขาก็บ่ค่อยเก็บพามากอะการมากินน้ำมังคุดมันก็เลยบ่เก็บ
2: บ่เจ็บ
3: มันก็เลยย่างได้สะดวก
2: แต่ก่อนก็กังวลย่านย่างบ่ได้อยู่ติ
3: แม่น
2: จะกินมาจักขวดแล้ว
3: โอ้ยเบิดหลายขวดเลยดิจำบ่ได้เด้อ
2: เป็น10พุ่น
3: โอ้ยกลัวพุ่นหนีอีกแล้ว
2: อ๋อสัมภาษณ์เบิ่งบ่เฒ่ามีคนทวงบ่ไปใส่มาใส
3: ่ก็ยังว่าไปไกปัดก็ลูกสาวก็ว่าพี่กำนอง
4: ว่าล
2: ู
4: กสาวเรา เป็นแม่
2: ป
4: าน
2: น
4: ั่
2: น
4: สิว่าลูกสาวเป็นแม่แล้วเถีย
2: งว่าลูกสาวเป็นแม่อายุ69ปีเบิ่งคือจังบ่เฒ่าคือจังอ่ะคน40 50จังซี่มั้ย
3: ผู้คนว่าเจ้าถึง40ยังว่าซั่นหมอถามว่าเจ้าถึง30ยังว่าซั่นป๊าดคือตัวคือหยอลงมาหลายแต่ว่าซั่นดอก
4: แต่ก่อนเราก็ว่า14
3: แล้ว
2: กินแล้วมันสดใสขึ้นแม่นบ่
3: สดใสขึ้นกินข้าวแซ่บนอนหลับ
2: ผิวพรรณพองขึ้นหน้าตาสดใส
3: สดใสเบิดทุกอย่าง
2: โอ้ร่างกายแข็งแรงโอ้เป็นแต่พอกินอยู่แล้วแม่นผมก็สิกินแล้วกัน
3: แม่นบ่ว่าแม่นรักกินอยู่บ่อย่าตัวเด้อกินน้ำกันก็ว่าพอ
2: กลับก็ถือว่าดีขึ้นหลายเนาะแล้วก็ปวดหลังบ่เป็นได้ยังไอ้ปวดเอวบ่เป็นล่ะมีหยังมันนอกนั้นมันจะมีโรคประจําตัวหยังบ
3: ่ก็เป็นเบาหวาน
2: ได้ไปวัดเบิ่งบ่กินแล้ว
3: ไป
2: มันลดบ่แต่ก่อนเท่าไหร
3: ่ไปแล้วปานนี้เขาว่าน้ําตาลมันบ่ขึ้นน้ําตาลปกติความดันก็ปกติหมอเขาก็ว่าเออรักษาได้เนาะดีเบิดทุกอย่างว่าซั่น
2: หมอว่า
3: หม
2: อใส่
3: หมอใหญ่หมออยู่โรงพยาบาล
2: บุรีรัมย์เพิ่นก็ว่ารักษาได้ดีเบิดทุกอย่าง
3: แม่น
2: แต่ก็บ่ได้บอกว่ากินน้ำมังคุด
3: บ่ก็เขาบ่ถามเนาะ
2: เออ
3: ถ้าสิไปโฆษณาเฮ็ดหยังเนาะเขาบ่ถาม
2: ครับก็ดีใจบ
3: ่ดีใจ
2: คุ้มบ่กับเงินที่จ่ายไป
3: คุ้ม
2: บ่เสียดาย
3: บ่
2: เสียดายเลย
3: บ่คุ้มขนาดเลยกินแล้วก็มีแห้งนอนก็หลับเข่าก็กินแซ่บ
2: ชีวิตก็มีความสุขขึ้น
3: แม่นมีความทุกข์มีชีวิตชีวาขึ้น
2: อารมณ์ก็ดีเพราะว่าคนกินน้ำมังคุดหลายๆส่วนมากสิผิวพรรณดีอารมณ์ดี
3: เอออารมณ์ดีอยู่ลังเทียก็หลาย
4: คนแพ้ผ่าต
2: ั
4: ดก
2: ็
4: บ
3: ่
4: เส
3: ีย
4: ว
2: แพ้ๆก็
3: เออแพ้ผ่าตัดนี่ก็บ่เป็นหยังดิ
2: มันเสียวบ่เห็นเขาว่าม
3: ันก็เสียวแล้ว
2: มันเสียวบัดนี้บ่เสียวบ่หยัง
3: บ
2: ่มันก็ดีตัวละ
3: เออกินแล้วกระขาวกระบอปวดกระบอเก็บไปได้สะดวกยั่งย้อยย้อยปันเจ้าของบ่ข้าวขาหนู
2: บ่คือคนพาตัดเนาะ
3: บ่
2: คนลงคนบ่ผมเป็นก็เจ้าพาขาพาหยังมากมันก็สิไปบ่ค่อยได
3: ้เออแต่ว่ามันหางอบ่ค่อยเข้าตอนนั้นล่ะมันก็งอได้แค่นี้ล่ะ
2: อ๋อก็โอเคมั
3: ช่างมันให้ตะมันยางได
5: ้ครับผม
3: จะว่าเป็นหยัง
5: ครับผมนี่ก็คือเสียงของแม่ยังก็ลืมไปปอง
3: แม่ดี
5: แม่ดีบ้านโคกสะอาดนะครับอายุ68แล้วคนกินน้ำมังคุดมาก
3: 69ค่ะ
5: 69กินน้ำมังคุดมากเกิน10ขวดจักขวดบ่ฮู้จักว่ากิน
3: จําบ่ได้เนาะมันหลายแล้วเอาเทละคูละคูละคูละคูน่ะ
5: แล้วก็ที่นี่ก็คือกินแล้วนี่ก็คือเคยพาหัวเขาเคยปวดหลังปวดหยังมันก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกินได้นอนหลับที่สำคัญก็คือผิวพรรณดีหน้าตาอ่อนกว่าวัย
3: เนี่ย
5: คนทัก40กว่าคน69สามประกาศทักกัน40กว่า
3: ทางกินเนาะ
5: โอ้ดีใจว่าคนทักกัน40
3: เออก็ดีใจอยู
5: ่มีดีใจเนาะพอคนลงคนอายุ50หน้าตาคือ70กว่าหลาย
3: เอ
5: าก่อนไว
3: ้เออคนลงคนอายุ50ปีกับ390ปีนี่ก็มี
5: ก็มี
3: เออ
5: กันบ่ดูแลเจ้าของ
3: แม่น
5: แต่ว่าอันนี้ก็คือคนดูแลเจ้าของน
3: ะ
5: คร
3: ับ
5: กินมาเรื่อย
3: เออ
5: ผิวพรรณสุขภาพก็ดีอารมณ์ก็ด
3: ี
5: บ่เครียดบ่หยังก็สบาย
3: บ่เครียดหรอก
5: ครับ
3: เอาไว้เรื่อยกันยังมีอีก2ขวดพุ่นใด
5: กินไปเรื่อย
3: ๆเออกินไปเรื่อย
5: ๆมื้อเล็กๆมื้อละหน่อยไปถือว่าให้รางวัลชีวิตเจ้าของบั้นปลายมาแล้วอย่าให้มันลําบาก
3: ยัง มื้อแรกเฮาก็กินสักแก้วนึงลางเทื่อก็กินแล้วมื้อ2มื้อกินเทื่อนึงก็ได้
5: เป็นหยังพอว่าเฮาดีขึ้นแล้วเฮาก็กินเว้นมื้อ2มื้อกินเทื่อนึงแต่ว่าอย่าขาดเลยกินไปเรื่อยๆเอาก
3: ินไปจังซี่ล่ะ
5: ครับ
3: โอ้สิเบิดไป20ขวดละมั้งบ่ถึงดอกประมาณ15ขวดนี่ล่ะเนาะ
5: คร
3: ับ2ขวด2ขวด
5: ครับเอาก็ดีใจนําเนาะก็ท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะครับท่านมันฟังแล้วก็พิจารณาเบิ่งนะครับอยากให้ลองเบิ่งคือจังแม่ดีแล้วกินนี่แหละครับก็คือ1สุขภาพแข็งแรงขึ้นท่านกินไปเรื่อยๆก็ได้ผิวพรรณนะครับได้หลายๆอย่างนะครับหน้าตาก็ได้สดใสอ่อนกว่าวัยขึ้นนะครับก
3: ็
5: ดีใจนํากินถึกดีใจนําครับขอบคุณหลายๆครับแม่ดีที่ได้มาบอกมาแชร์ฟังครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญครับ
1: ตามพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าในตอนเรียกประชุมนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและก็บงการเข้าตีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้เน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนได้การรบทุกครั้งการแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญและกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกครั้งพม่าจะฮึกโหมพวกไทยจะคลั่นคล้ามแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไปการรบพุ่งครั้งนี้ตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นเมื่อทหารจีนในค่ายทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาทรงบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองก็เกิดมีกำลังใจเปิดประตูค่ายตีกระหนาบพม่าอีกทางหนึ่ง แมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ก็ถอยทัพกลับไปเมืองทวายไปทางค่ายเจ้าขว้าวเนี่ยเป็นค่ายเมืองราชบุรีจากชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งมีผลดีต่อชาติไทยหลายประการที่สำคัญยิ่งก็คือขวัญและกำลังใจของคนที่เกือบจะหมดสิ้นไปกับการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี2310การรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้งปีนั้นเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปรบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีเสด็จโดยเรือพระที่นั่งกราบเรือยาว13วาคนพาย14คนไพร่พลในกองทัพ 8,800 กว่าคนปืนใหญ่น้อย277กระบอกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2317ปัจจุบันบริเวณค่ายบางกุ้งมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านพระวินัยองค์อาจอภิญโญเจ้าวาดวัดบางกุ้งเป็นผู้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบตลอดจนสร้างแนวกำแพงจำลองค่ายบางกุ้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจให้ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพบุรุษนักรบไทยนอกจากนี้บริเวณค่ายบางกุ้งยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนินมณีที่มีลักษณะพิเศษโดยโบสถ์ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทั้ง4ชนิดด้วยกันคือต้นโพต้นไทรต้นไกรต้นกลางแต่ชาวบ้านเรียกกันในนามโบสถ์ปรกโพเป็นสิ่งแปลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับไปกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์เดินชมบริเวณรอบโบสถ์ด้านหลังก็มีศาลนางไม้ใกล้กับศาลนางไม้ก็เป็นศาลพ่อปู่ฤาษีห่างออกไปเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้ที่สวยงามวันหยุดว่างๆก็เชิญไปเที่ยวชมโบราณสถานค่ายบางกุ้งแหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
7: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับลุงสิงห์นี่แกเป็นโจรขโมยวัวควายสมัยก่อน 40-50 ปีผ่านมาแล้วแถวบ้านคุณพิชัยเนี่ยถือว่าเป็นบ้านนอกคอกนาเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมีป่าขาวลำนาวไพรชาวบ้านชาวช่องมีอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาไว้ใช้งานกันทุกบ้านยกเว้นบ้านที่ไม่มีนามีไร่กับเขาเท่านั้นก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จำพวกนี้สมัยก่อนนั้นมันกันดารเสียจริงๆกินอยู่กันอย่างลำบากลำบนยากแค้นพวกขโมยขโจรก็เยอะต้องคอยระมัดระวังกันกลางค่ำกลางคืนต้องนอนหูไวไม่อย่างนั้นนะวัวควายในข้อก็ไม่มีเหลือถูกพวกโจรมันจุงออกไปหายจ้อยในหมู่บ้านนี่มีโจรขโมยวัวควายอยู่คนหนึ่งก็คือลุงสิงห์นี่แหละก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่ว่าใครเขาก็รู้กันแกก็รู้ตัวเองว่าชาวบ้านรู้แต่คนอย่างแกก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียไม่ว่าแกจะเดินไปทางไหนแถวแถวบ้านเขาก็หวาดระแวงว่าแกจะลักขโมยวัวควายของเขาไปลุงสิงห์แกมีเมียคนหนึ่งลูกสองลูกชายซะด้วยโตแล้วท่าทางก็คงจะไม่แคล้วนิสัยใจคอเหมือนกับแกนั่นแหละลูกๆนี่ถ้านิสัยใจคอไปทางแกก็คงจะต้องเป็นโจรกันอีกนั่นแหละชาวบ้านชาวช่องเขาก็คาดหมายกันอย่างนั้นลุงสิงห์ลักควายแล้วเอาไปขายมีพวกรับซื้ออยู่ควายพวกนั้นมักจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าเดินทางไปสู่ความตายนอกจากแกหากินในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านใกล้เคียงก็โดนแกลักวัวควายเช่นเดียวกันบางทีไปลักควายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็จูงเอาเข้ามาในหมู่บ้านมีคนเห็นแกทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปแจ้งทางการเพราะกลัวจะโดนลุงสิงห์ฆ่าตายแต่ไอ้เรื่องจะเอามาขายให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครซื้ออยู่แล้วป้าลิ้นจีเมียแกน่ะเป็นคนดีออกปากห้ามผัวว่าอย่าไปลักไปขโมยของเขาเลย แต่ผัวไม่ฟังไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะขืนพูดมากไปหรือจะโดนเล่นงานเจ็บเนื้อเจ็บตัวซะเปล่าๆถ้าโดนซ้อมนี่ใครจะช่วยได้ล่ะเพราะไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับลุงสิงห์อยู่แล้วแกไม่ได้เป็นแต่โจรขโมยควายแกยังเป็นนักเลงอันธพาลอีกด้วยแกเคยผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วเข้าง่ายออกง่ายยังกับเป็นบ้านเป็นช่องของแกเองแต่แล้วมันก็มีอยู่วันนึงที่ลุงสิงห์ไปขโมยควายที่หมู่บ้านใกล้เคียงควายตัวใหญ่แกไม่เคยเจอมาก่อนหมายตาควายตัวนี้เอาไว้นานแล้วพยายามจะขโมยมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่สบโอกาสเพิ่งจะมีโอกาสคืนนั้นแหละเข้าไปในคอกก็โดนควายตัวโตนี่มันขวิดเอาจนเพ่นออกจากคอกแทบจะไม่ทันได้แผลสิเลือดไหลหยดเป็นทางในระหว่างลากสังขารหนีมาเจ้าของควายและเพื่อนบ้านเห็นรอยเลือดในตอนเช้านั่นก็ทำให้พวกเขาพากันตามรอยเลือดมาแต่ไม่เจอตัวลุงสิงห์หลบอยู่ในชายป่าเสร็จแล้วก็หาทางปกปิดร่องรอยไม่ให้เขาตามได้รอดตายกลับมายังบ้านของแกได้เมียเห็นเขาก็ตกใจถามยังไงแกก็ไม่เล่าว่าไปโดนอะไรมาเมียก็ต้องช่วยจะทำยังไงได้ผัวเมียกันตอนนั้นไม่มีใครรู้แต่ก็มารู้กันภายหลังว่าแกไปโดนควายตัวโตขวิดจากหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะว่าข่าวนี้ร่ำลือแพร่สะพัดมา

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความนะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภารตะกับองค์คุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภารัตภูชันแสดงเป็นองค์คุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเฮตปุสมานาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของบรรดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริง
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ลาย07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผัก

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้เจอกันตลอดครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องเล่าดีๆสนุกสนานฟังแล้วก็เพลินไปได้ความรู้ได้สุขภาพด้วยท่านผู้ฟังครับมันมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งพูดถึงนิทานจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเป็นนิทานเรื่องจอหงวนสมัยก่อนคนจีนก็จะมีสองจอหงวนมีพี่และน้องอยู่ต่างจังหวัดเรียนหนังสือเก่งด้วยกันทั้งคู่เข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นจอหงวนนะครับเป็นราชบัณฑิตคนพี่กลัวจะสอบตกแล้วจะอายชาวบ้านและทนคิดถึงภรรยาที่บ้านไม่ไหวไม่สอบหนีกลับบ้านนะครับคนน้องสอบผ่านได้เป็นจอหงวนระหว่างเดินทางกลับบ้านพี่ชายมาดักรอพบเพื่อขอให้น้องช่วยแก้ปัญหาให้นะบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ยพี่ไปแต่งเรื่องหลอกชาวบ้านว่าใครมาสอบเป็นจองหวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพี่เห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงสละสิทธิ์ไม่เข้าสอบขอให้น้องช่วยพูดกับชาวบ้านทำนองเดียวกันด้วยคือกลัวเสียหน้าตัวเองหนีกลับไปก่อนนะกลับไปบอกน้องช่วยเตรียมให้หน่อยอ่ะน้องก็รับปากว่าจะจัดการให้คืนนั้นชาวบ้านก็จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งจองหงวนนะครับให้กับคนน้องอย่างมโหฬารทุกคนมีความสุขสนุกสนานเฮฮาก็ยกเว้นแต่ภรรยาของจองหงวนนะครับนั่งซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทราบจากคนที่มางานพูดซ้ำๆพูดบอกกันทุกคนบอกว่าคนเข้าสอบจองหงวนทุกคนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพูดไปอย่างนั้นท่านผู้ฟังหลังจากงานเลี้ยงเลิกลากลับบ้านนะครับเจ้าภรรยาก็เลยถามจองหงวนคนใหม่น้องชายของพี่เขานั่นแหละนะครับถามว่าเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่าคนเข้าสอบจองหวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศจองหวนคนใหม่นะครับก็บอกว่าจริงแต่ข้าสอบได้คะแนนดีเยี่ยมฮ่องเต้จึงให้หมอหลวงยกถาดอวัยวะเพศทั้งหมดนะครับไอ้ที่ตัดแล้วมาให้เลือกแล้วจัดการต่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาก็ดีใจนะครับคืนนั้นระหว่างที่การแสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันใกล้จะจบสิ้นนะครับฉลองเนี่ยภรรยาจองหงวนก็ถีบจองหงวนตกเตียงพร้อมกับตะโกนสับทับไปว่าหรือโง่อย่างเงี้ยมาสอบเป็นจองหงวนได้ยังไงนะเขาเอามาให้เลือกทั้งถาดยังเลือกอันเก่ากลับมาอีกนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นนิทานคำๆนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ฝากเอาไว้ช่วงนี้มาฟังอาจารย์ยอดเล่าดีกว่านะครับเป็นเรื่องของประเพณีล่าปลาบึกเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยเรื่องประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมืองกันบ้างคุยเรื่องประเพณีล่าปลาบึกดีกว่าครับล่าปลาบึกในอดีตปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีตำนานกล่าวถึงอย่างพิลึกกึกกือสุดลำน้ำโขงการจับการล่าจะต้องมีพิธีการทางไสยศาสตร์มีพรานปลาบึกนับสิบลงเรือหลายลำจากริมฝั่งโขงทั้งสองประเทศก็คือไทยและลาวมีอุปกรณ์สำคัญคืออวนใหญ่แล้วก็ฉมวกเมื่อจับปลาบึกได้ก็จะมีการฉลองกันอย่างมโหฬารแต่ว่ามีหลายครั้งที่พิธีล้มเหลวไม่ได้ปลาบึกแม้แต่ตัวเดียวปลาบึกนั้นใครๆก็รู้ว่ามีแต่เฉพาะในลำน้ำโขงตอนที่เป็นวังลึกเคยมีผู้นำไปเลี้ยงตามลำคลองหนองบึงแต่ปรากฏว่าตายหมดไม่มีเหลือปลาบึกในแม่น้ำโขงมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนน่าจะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะยังไม่มีประเทศไหนพ่อพันธุ์ปลาบึกได้สำเร็จมาก่อนจนกระทั่งที่สุดสถานีประมงจังหวัดพะเยาของไทยเราสามารถผสมพันธุ์ปลาบึกได้เป็นรายแรกของโลกโดยนายเสน่ห์ผลประสิทธิ์หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาจากวิธีการอันนี้นับได้ว่าเป็นผลงานความสำเร็จยิ่งใหญ่การเพาะพันธุ์ปลาบึกนับแสนนับล้านตัวแล้วเอาไปปล่อยไว้ตามทะเลสาบที่กักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเช่นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเชื่อว่ามันจะเติบโตแพร่ขยายออกไปอีกมหาศาลเป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยอีกไม่ใช่น้อยและคนไทยก็จะได้บริโภคปลาบึกกันแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องทอร่างไปถึงหนองคายหรือว่าเชียงคำเชียงของชายแดนฝั่งโขงนั่นทีนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีจับปลาบึกที่ครบเครื่องในอดีตก การล่าปลาบึกเนี่ยซบเซาลงตั้งแต่ปี2483อาจจะเนื่องด้วยเกิดสงครามอินโดจีนแล้วก็ลามมาถึงสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ในลาวและไทยกำลังเบ่งบานไม่สะดวกต่อการล่าและปลาบึกก็หายไปจากแหล่งที่เรียกว่าอ่างปลาบึกอีกด้วยอ่างปลาบึกนี่คืออ่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างฝั่งไทยเรียกภูพานฝั่งลาวเรียกภูพงลำน้ำโขงไหลผ่านกลางตัวอ่างกว้างประมาณ200เมตรกล่าวกันว่าลึกถึง100เมตรเศษก้นอ่างมีถ้ำเจาะชอนเข้าไปใต้ภูเขาทั้งสองฝั่งชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแซมฝาตั้งเพราะว่าดูไกลๆเหมือนฝาบ้านขนาดใหญ่ที่นี่เป็นถ้ำของปลาบึกปลายักษ์แห่งลำน้ำโขงประเพณีล่าปลาบึกนะจัดให้มีขึ้นที่บ้านปากอ่างตำบลพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนอาชีพทำไร่ยาสูบแล้วก็ค้าของป่าตรงชายหาดก็มีประชาชนจากสองฝากฝั่งเปิดการพนันทุกประเภทรวมทั้งร้านขายสินค้าจากฝั่งลาวแม่ค้าสาวๆแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อทรงกระบอกสวยงามตกบ่ายพิธีกรรมการล่าปลาบึกก็เริ่มต้น

0: กันด้วยคำที่หยาบโลนเหลือประมาณเชื่อกันว่าคำหยาบคายนั้นเป็นที่พึงใจของเจ้าแม่ภูพานว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงหลังจากจุดเทียนไว้ที่ปากขันคนทรงมีอาการสั่นชาวเรือก็ร้องรำนำคลอเสียงด้วยคำสะปะโดกสะปะดนคนทรงโอนเอ็นร่างไปมาตามจังหวะเสียงแคนแล้วก็รับขันซึ่งใส่เหล้าดีกรีสูงขนาดจุดไฟติดดื่มหน้าตาเฉยพิธีเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ขอให้พวกเป่าแคนเป่าเรื่อยไปโดยเจ้าจะขอพรรำให้สนุกสนานสักวันหนึ่งประมาณตีสองของวันใหม่เรือทุกลำก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็พายเรือเข้าไปในบริเวณอ่างปลาบึกเรือทุกลำพยายามไม่เกิดแรงสะเทือนในน้ำให้น้อยที่สุดเรือนี่นับได้30ลำมีการตีคล้องส่งเสียงก้องลำน้ำโขงพร้อมกันนั้นชาวเรือก็ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบโลนเหมือนเดิมตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาและทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าการล่าในคืนนี้คงจะไม่ผิดหวังเครื่องมือจับปลาบึกเนี่ยเขาเรียกนามทำได้ปอควันเป็นเกลียวเหมือนกับเชือกขนาดเครื่องถักเป็นตากว้างประมาณ1ฟุตสี่เหลี่ยมก็กว้างประมาณสัก 6-7 เมตรยาวไม่เกิน10เมตรด้ามยาวก็ผูกเชือกเส้นใหญ่ข้างล่างมีหินถ่วงปลายเอาไว้ทั้งสองข้างเขาจะปล่อยน้ำลงน้ำแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆพอปลามาชนมันก็จะดิ้นก้อนหินที่ถ่วงไว้จะสะบัดเอาน้ำมารัดตัวปลาไว้วิธีการและเครื่องมือจับปลายักษ์ก็มีแค่นี้แหละเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีชาวเรือส่งเสียงเออะบอกให้พรรคพวกรู้ว่ามีปลามาติดน้ำแล้วคนบนเรือก็ดึงเชือกแน่นแล้วเวลาเดียวกันเรือลำนั้นก็แล่นฉิวยังกับเรือติดท้ายเลยทีเดียวเรือใกล้เคียงก็ต้องรีบคัดเรือให้พ้นวิถีที่ปลาพาเรือลำนั้นแล่นผ่านพร้อมๆกันนั้นเรือลำอื่นที่แล่นมาสมทบก็จะโรยน้ำปิดล้อมมาไว้ปล่อยให้ปลาดิ้นจนอ่อนแรงต่อจากนั้นคนบนเรือก็ใช้เชือกผูกปลาเข้ากับไม้ไผ่สองลำแล้วค่อยๆชะลอเรือเข้าสู่ฝั่งพวกที่ไปดูการล่าปลาบึกก็จ้ำเรือตามติดเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นว่าปลามันใหญ่ถ้าแค่ไหนนะพวกชาวเรือถึงได้เรียกกันว่าควายควายของเจ้าแม่ภูพันธ์แล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพราะว่าปลาบึกหรือว่าควายเจ้าแม่ตัวนั้นยาวประมาณ3วาใหญ่โตขนาดควายตัวย่อมย่อมทีเดียวรูปร่างคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ดทันทีที่ลากขึ้นฝั่งผู้คนก็เฮโลนเข้าไปรุมล้อมดูอย่างนั่นขนาดด้วยความสนใจแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าลำน้ำโขงซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ถึงเพียงนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าปลาใหญ่นอกจากปลาบึกแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆอีกเช่นปลาคราวปลาเลิมซึ่งมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ปลาบึกมีราคาแพงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนแล้วว่าจะทำให้ปลาบึกตายได้ยังไงด้วยวิธีไหนเพราะมันใหญ่โตยังกับควายอย่างนั้นคงจะต้องใช้มีดใหญ่คมเกล็บเชือดมันละมั้งแต่ที่ไหนได้เขาใช้ไม้แหลมๆเรียวๆตอกลงไปกลางลำตัวของมันเพียงไม่กี่นาทีก็ตายสนิทง่ายดายเกินคาดคิดเลยจริงๆปลาบึกตัวหนึ่งจะหนักประมาณ180ถึง200กิโลกรัมครับเนื้อปลามีราคาแพงกว่าหมูหลายเท่ากล่าวกันว่าเนื้อปลาบึกที่ชำแหละแล้วเอาไปคลุกกับทรายแล้วสะบัดแรงๆจะไม่มีเม็ดทรายติดอยู่เลยขณะชำแหละนั้นมีน้ำเหลืองๆในกระเพาะที่เป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าเพราะมันกินพืชเป็นอาหารแต่ชาวบ้านบางคนเนี่ยเชื่อเป็นตุเป็นตะเป็นเพราะมันกินทองคําใต้แม่น้ําโขงเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปลาเจ้าว่ากันไปโน่นมีประเพณีสืบต่อกันมาว่าเมื่อเริ่มฤดูล่าปลาบึกปลาตัวแรกที่ล่ามาได้จะต้องเอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งไปทําอาหารเส้นไหว้เจ้าแม่ภูพานเจ้าของควายน้ํานี่เสียก่อนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเอื้ออํานวยให้จับได้โดยใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ9ถ้วยส่วนเนื้อปลาที่เหลือก็ขายให้แก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อไปพ่อค้าที่มารับซื้อนี่มักจะเป็นชาวเวียดนามที่มาจากฝั่งลาวเมื่อเหมาซื้อปลาแล้วก็จะแลกขายที่ชายหาดริมฝั่งโขงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการล่าปลาบึกซึ่งถือเป็นประเพณีที่ทำกันมานานแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ครับนั่นก็คื

0: เรื่องประเพณีล่าปลาบึกจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมากินเองเลือกสิ่งดีๆไม่ให้กับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหนึ่งในนั้นที่ท่านจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมังคุดผมบอกได้เลยขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาให้ท่านเอาไปฝากท่านใส่มือให้ท่านบอกท่านนี่เปิดขวดอย่างนี้เปิดเลยนะท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาเทใส่แก้วมันมีแก้วอยู่ในขวดขนาดนี้30มิลกินลงไปดื่มน้ำตามหนึ่งแก้วเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ตอนเย็นก่อนนอนทำแบบนี้อีกหนึ่งครั้งทำอย่างนี้สัก15วันท่านผู้ฟังลองดูว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นห่วงที่เรารักสุขภาพของท่านเนี่ยท่านจะเป็นยังไงท่านอาจจะดีอยู่แล้วหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอร้องเถอะเอาให้ท่านกินดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าจะเป็นยังไงผมมั่นใจนะครับว่าท่านต้องพอใจท่านต้องขอบคุณท่านต้องดีใจที่เราซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่านน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ผู้นำที่ดีก็คือผู้ที่มีศักยภาพในการนำแล้วคนอื่นอยากเดินตามผู้นำเช่นนี้เป็นหนึ่งใน4ผู้นำซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกกล่าวคือ1ผู้นำคือผู้อาวุโสหมายถึงคนที่มีอายุมากจึงได้เป็นผู้นำ2ผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งหมายถึงผู้ที่เขายกย่องให้เป็นผู้นำ3ผู้นำคือร่างทรงหรือนอมินีที่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการตัดสินใจแต่ถูกช่วงใช้โดยผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและ4ผู้นำคือผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือเมื่อได้ศักยภาพในการนำโดยชอบธรรมแล้วลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาจนองค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่แหละคือผู้นำในดวงใจซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีศักยภาพในการนำและคนอื่นอยากเดินตาม
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: เหมือ
3: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: อันหนึ่งของสารแซนโทลิเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังในเรื่องผีพ่อสิงลูกโอ้เรื่องนี้น่าฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สมบูรณ์นี่แกเป็นข้าราชการเก่าครับมีความรู้ในเรื่องทางไสยศาสตร์เวทมนต์พอสมควรเพราะศึกษามาเมื่อปี2499แกอยู่ที่เชิงสะพานมขวานถนนราชดำเนินนอกบ้านแกอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบ่ายใกล้จะเลิกงานแล้วมีคนที่บ้านไปบอกแกที่กระทรวงว่าหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายที่หัวนอนในห้องนอนของแกก็ตกใจรีบมาบ้านเห็นนางสาวสมพรหลานสาวนี่นั่งพิงเสาเรือนชั้นล่างมีอาการตาขวางเหมือนกับคนบ้ายายแล้วก็คนอื่นๆนั่งคุมอยู่ที่คอก็มีรอยหนังถลอกเป็นรอยเชือกที่ผูกคอซึ่งได้แก้ออกแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็ถามคนทางบ้านว่าเรื่องราวเป็นยังไงได้ความว่าลูกสาวอาจารย์สมบูรณ์บังเอิญขึ้นไปบนเรือนชั้นบนแล้วก็ไปเจอเข้าก็เอะอะขึ้นแล้วก็ช่วยแก้เชือกพาเอาลงมาถามอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็นั่งลงตรงหน้าเขาแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรถึงได้มาเข้าคนนางสาวสมพรก็ทำตาดุเสร็จแล้วก็ตอบว่าเมื่อมึงไล่ไม่ให้กูอยู่กูก็จะพาลูกของกูไปจากคำตอบนี้อาจารย์ก็รู้ว่าผีเข้าแน่เพราะว่าเด็กคนนี้อยู่กับแกมาหลายปีตั้งแต่พ่อของแกตายแล้วก็แม่มีสามีใหม่ตามปกติแกกลัวอาจารย์ยังกับหนูกลัวแมวเมื่อแกมาใช้มึงกูๆอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ตัวแกพูดแล้วและพ่อของแกที่ตายไป10 กว่าปีแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่แกก็กลัวอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันพ่อของนางสาวสมพรคนที่ว่าตายไปในชื่อนายพลอยเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนเขาเจ็บแล้วก็ตายที่บ้านเนี้ยตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์สมบูรณ์ก็ตอบผีนายพลอยบอกว่ามึงจะไปก็ไปแต่ตัวมึงสิจะเอาลูกของมึงไปด้วยไม่ได้ผีนายพลอยก็บอกว่าเมื่อไม่ให้เอาลูกไปให้กูก็ไม่ยอมออกเรื่องที่ผีนายพลอยหาว่าอาจารย์สมบูรณ์ไล่เขาเนี่ยความจริงนะอาจารย์สมบูรณ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายพลอยน่ะเขาตายที่บ้านนี้แล้วก็แม่ยายของอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยได้เอารูปกุมารทองมาเลี้ยงไว้เขาว่าคืนไหนถ้าลืมปิดประตูบ้านมันก็จะมาปลุกจะจริงหรือเท็จเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่สนใจเวลานั้นเพราะไม่ค่อยจะเชื่อถืออยู่แล้วต่อมาระหว่างที่อาจารย์สมบูรณ์ไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีทิศศึกใหม่เคยเป็นหมอพระมาได้เอาดินในป่าช้ามาปั้นเป็นรูปฤาษีหลายองค์แต่ว่าชำรุดหักพังซะเป็นส่วนมากได้เอาใส่ถุงกระดาษมาไว้ในห้องพระตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์ลาออกจากอัยการกลับมาอยู่บ้านแกก็นอนในห้องพระที่มีรูปปั้นฤาษีหลายองค์นั้นอยู่ห้องมันแคบเวลาเดินเข้าออกก็เดินไปข้ามไกลรูปฤาษีเหล่านั้นบ้างต่อมาลูกคนสุดท้องของอาจารย์สมบูรณ์ยังเล็กมากยังพูดไม่ได้กับลูกของลูกจ้างซึ่งยังเล็กมากเหมือนกันมีอาการนอนผวาแล้วก็ร้องไห้อย่างตกอกตกใจหลายครั้งแล้วร้องทีก็ร้องไม่หยุดมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่ว่ามีผีในบ้านเนี่ยรบกวนอาจารย์สมบูรณ์ก็ชักไม่พอใจแล้วก็มีโทสะด้วยก็คิดว่าผีพวกนี้อาศัยบ้านเราอยู่ยังรบกวนเจ้าของบ้านให้เดือดร้อนรำคาญด้วยถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่เลยแกก็ออกปากด่าว่าแล้วก็ขับไล่ผีทุกตัวในบ้านแล้วก็ให้เจ้าของรูปฤาษีกับรูปกุมารทองเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นโพในวัดจนหมดต่อจากนั้นมา2 วันก็เกิดเรื่องหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายเมื่อผีนายพลอยไม่ยอมออกไปอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปกูก็ต้องไล่มึงไปเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปหยิบมีดทองแดงที่อาจารย์พรดีสว่างทำไว้ให้เอามาแกว่งในน้ำในขันแล้วก็เอาน้ำนั้นพ่นใส่หน้าคนที่ถูกผีเข้านางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าทำตาลุกตาชันเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันสู้แล้วก็ไม่ยอมออกอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปหยิบข้าวสารมาเสกด้วยคาถาของอาจารย์พรแล้วซัดใส่นางสาวสมพรก็ทำตาลุกชันสู้แล้วก็บอกมึงอวดดีว่ามีครูช่วยเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกอาจารย์ก็นึกสงสัยว่าผีในพลอยมันว่าใครมีครูก็ถามสวนออกไปว่ากูมีครูที่ไหนกัน กูนั่งอยู่คนเดียวแท้ๆมึงว่าครูที่ไหนมาช่วยกูผีในพลอยก็ตอบสวนออกมาทางปากลูกสาวว่าก็ไอ้แกนั่งอยู่ข้างหลังมึงอะไรไม่ใช่ครูมึงเหรออาจารย์ก็เหลียวหลังไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคงจะต้องเป็นอาจารย์ฟ้อนดีสว่างซึ่งตายไปนานแล้ววิญญาณในพลอยจึงแลเห็นแต่ว่าคนอื่นๆที่มองได้ตานี่มองไม่เห็นอาจารย์คิดหาทางไล่ผีในพลอยต่อไปทั้งที่ไม่เคยไล่ผีมาก่อนเลยคือมีแต่ความกล้าแต่ไม่มีวิชาความรู้อะไรแกก็เห็นรูปถ่ายในพลอยแขวนอยู่ข้างขวาก็ขู่ว่าถ้าไม่ออกไปจะเอามีดอาคมแทงอกให้ตายมันก็กลับถลึงตามองดูอาจารย์สมบูรณ์อย่างไม่เกรงกลัวอาจารย์ก็ปลดรูปในพลอยลงมาวางกับพื้นแล้วก็มีดของอาจารย์ฟ้อนเนี่ยที่ลงอาคมไว้แล้วแทงรูปตรงหน้าอกจนกระจกแตกนางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าก็แสดงอาการขบเคี้ยวเคี้ยวควันแล้วก็ด่าไม่มีดีแล้วก็ไม่ยอมออกจากร่างลูกสาวตอนนี้อาจารย์สมบูรณ์หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้วิญญาณในพลอยออกจากร่างของนางสาวสมพรได้ระหว่างนั้นยายของนางสาวสมพรไปตามพระวัดจักรวรรดิมารูปหนึ่งอายุท่านก็ประมาณ40ปีพระรูปนี้มาทำน้ำมนต์พรมที่หัวนางสาวสมพรพูดกับผีในพลอยบอกว่าไปซะเถอะโยมเขาไล่ไม่ให้อยู่แล้วพระรูปนั้นพูดดีๆไม่มีการขู่เข็นเลยผีในพลอยก็ออกนางสาวสมพรล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วก็ลุกงวงเงียเหมือนกับคนตื่นนอนอาจารย์ก็ถามว่านี่แกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นอะไรไปนางสาวสมพรทำหน้าเลือกหลักๆบอกไม่รู้ลูกสาวของอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตัวนั้นขึ้นไปผูกคอตัวเองแขวนกับเหล็กราวมุ้งในห้องพระคือเตียงนอนสมัยก่อนเป็นเตียงเหล็กมีเสาเหล็กตั้งขึ้นไปเสร็จแล้วก็มีราวเหล็กตรึงทั้งสี่เสาเอาไว้แขวนมุ้งสมัยก่อนยังไม่มีมุ้งลวดใช้อย่างปัจจุบันสมพรก็บอกว่าไม่รู้อาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าเมื่อไม่เชื่อก็คลำคอดูซิเชือกมันบาดคอจนหนังถลอกสมพรก็เอามือคลำคอแล้วก็แสดงอาการประหลาดใจอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าลองนึกดูดีๆซิว่าก่อนที่เราจะไม่รู้สึกตัวนั่นนะเรานั่งอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างสมพรก็นิ่งนึกอยู่ประเดี๋ยวนึงก็พูดว่าที่แรกหนูนั่งอยู่ตรงหน้าบันไดหมายถึงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วหนูก็เห็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาวใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ตรงหัวบันไดชั้นบนเขาเรียกหนูให้ไปหาเขาหนูก็ขึ้นไปเสร็จแล้วหนูก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปอีกเลย
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีพ่อสิงลูกด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปเจอกันทุกจังหวัดช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับรอโควิดหายก่อนถึงจะไปโควิดหายเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่ผมจะไปเยี่ยมท่านทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอร้องให้บอกต่อต้องบอกว่าไหว้งามๆละไหว้กราบละบอกต่อให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับผมให้อยู่กับท่านผู้ฟังนานๆจะได้นำนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆของท่านอาจารย์ยอดมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนกันไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับผม
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นกระดูกทับเส้นเรามีปัญหาที่ขาด้วยขาโกงคนโคราชดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับขวดสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินขวดนี้ได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มนำมาลุยถึงบ้านเลยในตัวเมืองโคราชบ้านน่าอยู่มากอยู่กับคุณแม่ชื่อแม่ชื่ออะไรแม
3: ่ชื่อสงบค่ะ
2: สงบนามสกุล
3: จีนากูลค่ะ
2: จีนากูลแม่อายุเท่าไหร่นะครับ
3: 83 84
2: โอ้ดูสดใสมากเลย83 84
3: ค่ะ
2: โอ้แล้วคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับผม
4: พี่เดียวกันนะ
2: 83 84ยังแข็งดูแข็งแรงทั้งคู่เลย
3: ป่วยตั้งหลายปี
2: นะ
3: ขึ้นแก่ขึ้นไป
2: ครับก็ถือว่าเป็นการเล่ากันแชร์ประสบการณ์เนาะแม่เนา
3: ะ
2: คือแม่สงบให้ผมถามนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนที่เขาอาจจะมีสุขภาพคล้ายๆเรานะครับเป็นทางเลือกก่อนที่แม่สงบจะมาดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตราพนาลินตรงนี้เนี่ยคุณแม่สุขภาพมันเป็นอะไรไม่ถึงก่อนดื่มนะครับ
3: มันก็เป็นมาหลายปีนะ
2: ครับผม
3: เป็นมาปวด
5: I'm Olivia
3: ปวดขา
2: ครับ
3: เดินจนปวดจนขาโก่ง
2: โอ้
3: ก็ปวดมาหลายปี
2: ครับขาโก่งเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้ว
4: ขาโก
3: ่
4: งขาที่ตรง
2: กลางอ๋อแล้วไปหาหมอเขาบอกว่า
3: ไปหาหมอก็หมอว่ากระดูกทับเส้น
2: กระดูกทับเส้นเป็นมานานยัง
3: เป็นมาหลายปี
2: หลายปีปวดมันปวดไหม
3: ปวดค่ะก็ปวดมาก็เป็นมาหลายปีก
2: ็รักษาตัวมาเรื่อย
3: ก็รักษามาเรื่อยก็ไปหาหมอก็หมอก็ให้ยามากิน
2: ครับ
3: ก็กินก็กินยาแก้ปวดกินพอมันเทาม
2: ันเทา
3: พอหายปวด
2: ท้อไหมแบบนี
3: ้กินก็หายปวดไม่กินก็บวมติดยาก็ปวด
2: มันฟังดูแล้วมันเหนื่อยเหมือนกันเนาะ
3: เหนื่อยก็เป็นภูมิแพ้ด้วย
2: เป็นภูมิแพ้เป็นแบบไหนครับภูมิแพ
3: ้หอบ
2: หอบหอบยังไงหอบ
3: มันก็หอบอืด
2: มันเป็นตอนไหนเป็นช่วงฝนตกหรือว่าเป็นช่วงทุกวันหรือว่ากี่วันหอบทีหรือยัง
3: ก็เป็นทุกวัน
2: เป็นทุกวันต้องพ่นยาไหม
3: พ่นยา
2: เป็นหลอดนะที่ต้อง
3: พ
2: ่นคอ
3: เดี๋ยวที่ก็ยังไปหาหมออยู่เมื่อวานนี่ก็ไปไปหมอบอกว่าอาการดีปกติทุกอย่าง
2: ค่ะอ๋อเอาดีก็ดีเลย
3: ก็แล้วนี่
2: หมอกันไหนที่ไป
3: หมอโรงพยาบาลค่าย
2: โรงพยาบาลค่ายสุรค่ายเล็กค่าย
3: สุรนารี
2: สุรนารีค่ายสุรนารีที่โคราช
3: คร
2: ับดีจังเลยทีนี้พอดื่มน้ำมังคุดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างสังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นยังไง
3: ดีขึ้นค่ะ
2: ดีแบบไหนดี
3: มันก็อาการก็ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อยใช่ไหม
3: มีกำลังเหนื่อยเดินไปเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเดินก็ดีขึ้น
2: หมายถึงเดินแข็งแรงขึ้น
3: ค่ะไม่ค่อยเหนื่อย
2: ไม่ค่อยเหนื่อย
3: ค่ะ
2: แล้วที่ว่าเจ็บขาที่ว่าขาโก่งนี่เจ็บเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
3: มันปวดมากเข่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ปวด
2: ไม่ปวดแล้ว
3: ค่ะก็กินมาตั้งแต่กินมาก็ประมาณ
2: กี่ขวดนะครับ
3: 30กว่าขวด
2: 30กว่าขวดฟังว่าซื้อเป็นลังเลยตอนนี้
3: ค่ะซื้อทีละ3ลัง
2: 3ลัง3ลังก็36ขวดขายด้วย
3: ขายด้วย
2: เพราะว่าเรากินแล้วเราพอใจแล้วก็แนะนำ
3: เห็นน้องสาวก็เห็นว่าถามมาแกกินอะไรถึงหน้าตาสดใสคือยังมีกำลังเขาว่ากัน
2: ครับ
3: ทีนี้น้องสาวเขาอยากกินเขาก็กินด้วย
2: ถือไปกินด้วย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: น้องสาวอยู่กันไหน
3: อยู่ชนค่ะ
2: ชนบุรีอ๋อจ้ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้เขาไปเชียงใหม่แล้ว
2: ครับผม
3: ไปหาลูกชายเขา
2: แม่สงบกินแล้วพ่อกินไหมครับ
3: พ่อไม่กิน
4: กินยาตามหมออ
2: ๋อหมอ
3: ยังกินหม
2: ออ
3: ๋อแกผ่าตัด
2: แต่ถ้าผ่าตัดในลำไส้เนี่ยผมแนะนำนะตอนนี้ไวถ้าลำไส้เกี่ยวกับลำไส้ไวกว่าทุกอย่างยิ่งผ่าตัดข้างในยิ่งไวมาก15วันแค่นั้นแหละผมอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าผมเจอมาเยอะมากเพราะว่ามันช่วยสมานแผลอย่างหนึ่งช่วยระบบขับถ่ายจะช่วยลำไส้ข้างในได้ดีพอลองนะลองสัก3ขวดไม่เกินพ่อจะรู้เองอันนี้ให้ลองไม่จะได้ครับ
3: พูดจริงกินอันนี้ก็มีแรงนะมีกำลัง
2: ครับ
3: ไม่ค่อยเหนื่อย
2: ไม่ค่อยเหนื่อยมันจะเบาตัวนอนหลับดีไหม
3: หลับดี
2: หลับสบายถ่ายดีไหม
3: ถ่ายก็ธรรมดา
2: ก็โอเคแต่ว่าสุขภาพรวมๆนี่ก็ดี
3: ขึ้น
2: ดีขึ้นเยอะถ้าเปรียบเทียบว่าก่อนกินกับหลังกินเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ก
2: ็ร้อยนะสมมติเต็มร้อยเนี่ยมันจะดีขึ้นประมาณเท่าไหร
3: ่ก็คิดมาในตัวสังเกตดูก็คิดมา100%
2: ดีขึ้นเลยโอเค แข็งแรงขึ้นขาก็ไม่ปวดแล้ว
3: ขาก็ไม่ปวด
2: หอบหืดพ่นตรงพ่นยาไหม
3: เดี๋ยวนี้ไม่พ่น
2: ไม่พ่นแล้วแต่ไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าดีขึ้น
3: หมอเขานัดไปเอายาก็ไปเอา
2: ไปตามที่เขานัด
3: ไปตามที่นัดปกติหมอจะต้องฉีดยาแล้วก็พ่นยาแม้ว่านี่หมอตรวจดูว่าโอ้ปกติทุกอย่าง
2: เพิ่งไปเมื่อวานเลย
3: ค
2: ่ะโอ้ดีจังเลย
3: หมอนัด
2: ไปตามหมอนัดแล้วก็ต้องไปดีแล้วดีใจดีใจดีใจ
3: หมอว่าโอ้ดีทุกอย่างแล้วนี่ว่ะ
2: หมอก็คงจะถามเนาะว่าจะรักษาตัวดูแลตัวเองดี
3: เขาตรวจดูเขาวัดดู
2: ความดัน
3: ก็
2: ดูเลือดดูอะไร
3: ปกติครับ
2: เขาบอกปกติดีทุกอย่างดีใจไหมแม่สงบดี
3: ใจดี
2: ใจดีใจแต่ผมดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมากเลยดีใจก็มันถือว่าคุ้มเพราะว่าที่เราซื้อมากับที่เราได้มาเนี่ยมันคือความสุขความสุขทางกาย
3: ดีใจ
2: ครับเพราะว่าหอบหืดนี่ก็ทรมาน
4: เจ็บไม่ป่วยมันก็ดีแล้ว
2: สุดยอดแล้วถ้าคนไม่เจ็บ
3: อยู่อะไรนะบ้านอะไรน้อมอะมันเขาเอาทีอะไร
2: บุใหญ่เขาเป็นอะไร
3: เหนื่อยแล้วก็มือจะเหนียวเป็นเหงื่อ
2: แล้วเขากินแล้วเขาดีขึ้นไหม
3: กินเขาก็ดีขึ้น
2: ครับ
3: เมียกินตรงผัวทางเมียผัวกินอันสี
2: ครับ
3: สีม่วง
2: เมียกินสี
3: เมียกินสีน้ำเงิน
2: ก็แนะนำอันนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นตัวใหม่แล้วก็มันจะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นช่วยได้เยอะครับผมช่วยได้เยอะก็ดีใจนะครับดีใจกับคุณแม่สงบครับนี่ก็คือเสียงคุณแม่สงบอายุ83ปีนะครับบ้านอยู่ที่อะไรนะตรงนี้เขาเรียก
3: ก็อยู่ในเมือง
2: ในเมืองซอยอะไร
3: ตำบลในเมืองบ้านเลขที
4: ่
2: 345/1
3: ซอย22
2: ซอย22ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือคุณแม่ตามที่เล่ามาก็คือว่า1ปวดขาจนหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส
3: ้
2: นเดินขาโก่งแล้วก็หอบหืดต้องพ่นยาเป็นประจำแล้วก็สุขภาพก็คือไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยนะครับหลังจากที่ตอนนี้ดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินมาประมาณ30กว่าขวดดื่มมาแล้วนี่ตอนนี้ก็คือเมื่อวานไปหาหมอหมอบอกว่าหอบหืดดีขึ้นแล้วปกติแล้วหมอบอกดีทุกอย่างเนาะแล้วก็ขาก็คือไม่เจ็บ
3: ไม่ปวด
2: ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็แข็งแรงขึ้น
3: อ
2: ันนี้คือผมสรุปนะครับก็เราตามนี้เนาะถูกป่ะผมพูดถูกมั้ย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ได้เวอร์เนา
3: ะ
2: ไม่เกินจริงเนาะเพราะสิ่ง
3: อันนี้จริงไม่เกินจริง
2: ไม่เกินจริงเนาะเราตามจริงเพราะว่าคือสำหรับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่ดูอยู่นี่ฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีอาการอย่างคุณแม่สงบนี่น่าลองไหมน่าลองดูไหมถ้าเราป่วยอย่างที่แม่เป็นเนี่ยผมว่าต้องลองนะน่าลอง
3: ยังไงนะ
2: ถ้าคนอื่นที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาเห็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับถ้าเขาป่วยอย่างแม่เนี่ยแม่คิดว่าเขาต้องกินไม่ควรกินไหม
3: มี
2: ต้องกิน
3: ก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันแต่เขาเอาบางคนก็3ขวด
2: ครับ
3: บางคนก็6ขวด
2: ครับผมแต่เขาก็เท่าที่ฟังด
3: ูเ
2: ขาโอเคไหม
3: ก็ยัง
2: ไม่ได้ถาม
3: ยังไม่ได้ถาม
2: ครับผมแต่คิดว่าดีขึ้นทุกคนครับดีมากดีน้อยนี่แล้วแต่คนมันอยู่ที่อาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับอยู่ที่การดูแลตัวด้วยนะครับยังไงก็ผมก็ขอบคุณคุณแม่สงบแล้วก็คุณพ่อมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ความจริงให้ฟัง
3: ครับ
2: ครับผมให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองแม่ครับสาธุ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ช่วงนี้มาฟังเรื่องราวผีพ่อสิงลูกกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ตามที่นางสาวสมพรเล่าเนี่ยชายนุ่งกางเกงขาวนั้นก็คงจะเป็นในพลอยพ่อของสมพรแต่ว่าสมพรไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อพ่อตายนะสมพรยังเล็กจำความไม่ได้แล้วก็ที่นุ่งกางเกงขาวนั้นคือผู้ชายสมัยก่อนมักจะนุ่งกางเกงจีนสีขาวอยู่บ้านและเข้าใจว่าเวลาตายก็คงจะนุ่งกางเกงขาวด้วยเพราะเท่าที่อาจารย์สมบูรณ์พบมาวิญญาณหรือผีมักจะแต่งตัวชุดที่ตายนั่นแหละทีเนี้ยแกก็จำได้แค่นั้นผีนะมีอำนาจดลใจคนหรือว่า สะกดจิตคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่เข้มแข็งก็จะตกอยู่ในอำนาจของผีง่ายผีจะสะกดจิตคนให้เห็นเป็นยังไงก็ได้เมื่อผีในพลอยออกไปแล้วใครๆก็พากันโล่งอกก็นึกว่าหมดเรื่องยุ่งกันทีแต่ที่ไหนได้พอพระออกจากบ้านกลับไปวัดแล้วไม่ถึงชั่วโมงสมพรก็มีอาการผีเข้าอีกแล้วก็พยายามจะขึ้นไปผูกคอตายหรือว่ากระโดดหน้าต่างอีกทำให้ต้องมีคนนั่งคอยระวังอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นยายของสมพรไปส่งพระเสร็จแล้วก็ไปได้รูปปลาทองเหลืองมาจากไหนไม่ทราบบอกว่าป้องกันผีได้ก็เลยเอามาผูกข้อมือสมพรไว้สมพรซึ่งผีเข้าอยู่ก็พยายามจะเอาปลาทองเหลืองนั้นออกจากข้อมือบอกว่าไม่ชอบไอ้ตัวอะไรนี่แต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันป้องกันไว้ไม่ให้เอาออกได้ตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นคอยจะมองขึ้นไปบนเรือนตรงช่องบันไดอยู่เรื่อยๆพวกญาติก็ปรึกษากันว่าถ้าคืนให้อยู่ที่บ้านคงไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าแกคอยจะขึ้นแต่จะไปผูกคอตายควรจะพาแกไปอยู่กับแม่ที่สนามบินดอนเมืองซะเถอะคือแม่แกไปมีสามีใหม่เป็นนายทหารอากาศฝ่ายการเงินอยู่บ้านหลวงใกล้สะพานใหม่ตอนนั้นเราเข้าใจกันว่าผีในพลอยเนี่ยคงจะตามไปไม่ถูกเมื่อยายของสมพรพาสมพรขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ไปค้างอยู่ที่นั่นกลับมาก็ทราบว่าวิญญาณในพลอยไม่ได้ตามไปจริงๆหรือว่าอาจจะตามไปแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าทางสนามบินเขาอาจจะฝังของอาถรรพ์ไว้ก็ได้ส่วนอาจารย์สมบูรณ์นะมีนิสัยเสียอยู่อย่างแก้ไม่หายคือเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครนี่ก็แปลว่าผมแพ้ผีในพลอยตอนนั้นแกก็เลยรางานเดินทางขึ้นไปโคราชไปหานายพนิษฐ์หัวหน้าแผนกที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนมีความรู้ในเรื่องศาสนาและพิธีกรรมได้เคยติดต่อถูกคอกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการจังหวัดนครราชสีมาไปเล่าเรื่องให้นายพนิษฐ์ฟังนายพนิษฐ์ก็บอกว่าเรื่องของผีเนี่ยมันศาสนาใครศาสนามันนะถ้าเป็นผีนับถือพุทธมันถึงจะกลัวคาถาศาสนาพุทธถ้าเป็นผีชาวคริสต์หรือว่าอิสลามพวกนี้ไม่กลัวคาถาศาสนาพุทธต้องไปเอาคาถาของอิสลามหรือคริสต์มาแล้วเขาก็ไปทำสอนพนารายณ์อันเล็กๆมาให้อันหนึ่งซึ่งเป็นของไสยศาสตร์ พร้อมทั้งสอนวิธีใช้ให้กับวิธีจับผีใส่ขวดไปถ่วงน้ำหรือว่าเอาฝังดินแล้วเอาหินทับไม่ให้ผุดให้เกิดต่อไปอาจารย์สมบูรณ์ก็ร่ำเรียนแล้วก็ซ้อมจนกระทั่งคล่องแคล่วอาจารย์สมบูรณ์ยังไปหาแขกชื่อนายอับดุลฮุเซนซึ่งเป็นครูสอนการสะกดจิตเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วขอให้ช่วยนายอับดุลเป็นชาวปากีสถานนับถืออิสลามแต่ว่าเกิดเมืองไทยมีร้านขายของแบบถนนพาหุรัตอยู่ที่ถนนจอมพลนายอับดุลบอกว่าผีเนี่ยมันมีอำนาจเหมือนแม่เหล็กคนพบผีจึงได้ขนลุกสู้ผู้ใหญ่จึงได้ทำของเล็กๆด้วยเหล็กผูกเอวเด็กเพื่อกันผีเขาแนะนำให้เอามีดเหล็กมาทำเป็นมีดหมอโดยการทำมีดนั้นให้เกิดมีอำนาจแม่เหล็กขึ้นมาโดยการใช้เหล็กล่อถูไปทางเดียวคือปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมีดให้ใบมีดเกิดพลังแม่เหล็กขึ้นเมื่อทำมีดหมอสำเร็จแล้วก็ไปหาคนถูกผีเข้ามาเอาแม่เหล็กมีดหมอขับไล่ผีตั้งแต่ศีรษะไล่เรื่อยลงไปจนถึงปลายเท้าใช้อำนาจจิตบังคับเหมือนอย่างการสะกดจิตคนผีจะออกตรงปลายนิ้วเท้าเสร็จแล้วให้เอาขวดแก้วไปรอไว้บังคับให้ผีเข้าไปในขวดด้วยจิตแล้วก็เอาจุกปิดขวดเอาสายสินพันตรงปากขวดไว้วิญญาณมันจะไม่มีอำนาจผ่านแก้วได้ก็เอาขวดบรรจุวิญญาณนั้นไปถ่วงน้ำเสียทีนี้พออาจารย์สมบูรณ์ได้วิชาจับผีแล้วก็เดินทางกลับแกจำได้ว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เคยเห็นคนถูกผีเข้า2-3ครั้งเห็นหมอผีหรือว่าพระเนี่ยใช้น้ำมนต์รดบ้างใช้หวายเคี่ยนบ้างใช้ข้าวสารซัดบ้างดูแล้วก็รู้สึกสงสารคนที่ถูกผีเข้าเมื่อถามครูที่โรงเรียนครูก็บอกผีไม่มีมันเป็นความเชื่อที่งมงายฝ่ายหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าคนที่ถูกผีเข้านั้นความจริงเป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโรคฮิสทีเรียต่อมาเมื่ออาจารย์สมบูรณ์เห็นผีเข้าจริงๆถึงได้รู้ว่าคนที่ว่าผีไม่มีนั่นน่ะโง่ผู้ทรงเดชไปอย่างนั้นเองไม่เคยเห็นและไม่เคยพบพวกนี้ละมั้งเมื่อตอนที่คุณสมบูรณ์เป็นอัยการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีคดีฆ่าคนตายรายหนึ่งคนที่ถูกฆ่าเป็นผู้หญิงแก่ถูกหาว่าเป็นผีชมบผู้หญิงในหมู่บ้านนั้นคนหนึ่งมีท้องแก่แล้วก็เกิดแท้งขึ้นก็มีการเชื่อกันว่ายายแก่ที่เป็นผีชมบนั่นแหละเป็นคนไปกินลูกในท้องมีคำกล่าวหากันอย่างนั้นวันหนึ่งเวลาโผล่เพลหญิงแก่ที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบนั้นอยู่บ้านคนเดียวก็มีผู้ชายเข้าไปฆ่าแกตายคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายก็คือสามีของผู้หญิงที่มีครรภ์แล้วก็แท้งลูกนะตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนว่าความคดีนี้เองแต่ว่าคนทั้งหมู่บ้านมีความยินดีที่ผู้หญิงที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบเนี่ยตายซะได้สืบพยานกี่คนพยานก็ให้การเสียหมดจนศาลต้องตัดสินยกฟ้องสำหรับเรื่องผีในพลอยที่มาเข้าลูกของตัวเองเพราะต้องการที่จะพาลูกไปอยู่ด้วยที่เมืองผีเนี่ยถ้าไม่สามารถจะไล่ผีออกได้ผู้ถูกผีเข้าก็ต้องตายแน่เพราะไม่รู้ว่าแกจะแอบไปผูกคอตายเมื่อไหร่ที่จะให้แกไปอยู่กับแม่ซึ่งมีพ่อเลี้ยงยังหนุ่มนั้นก็ไม่ไว้ใจประกอบกับอาจารย์สมบูรณ์ก็อยากจะทดลองวิชาด้วยก็เลยบอกให้ยายของสมพรไปรับกลับมาโดยกล่อมยายเสียจนเห็นจริงด้วย

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมี4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691 0812901691
10: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
9: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือหลุมช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายสถานีวิทยุจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับ AM 65 AM 711กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็วสป.1449จังหวัดชุมพรครับ AM 1449นะฮะเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับแม่ชื่นใจคุณผู้ฟังให้การแนะนำงานเพลงกันมาเยอะเลยบอกแม่รอให้ลุงช้างมาจัดเพลงลูกกรุงหลายเพลาแล้วอีตาช้าง ชอบมากเพลงลูกกรุงนะฮะเวลามันก็เหมาะเหม่งพอดีเนาะเวลาดีๆตรงนี้ครับคือพูดง่ายๆว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยผมไม่ได้จัดสดๆบันทึกเทปก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเพราะนั้นจะขอเพลงกันก็ขอประมาณสัก6โมงเช้าประมาณ6โมงนิดๆเสร็จๆนะครับก็ขอกันได้นะครับแล้วก็เทปก็จะออกอากาศที่วสป.711วสป.1449แล้วก็ AM 855ที่ปราจีนบุรีครับขอบคุณน้องสาวแสนสวยจากบ้านหมอสลับบุรีครับวันนี้เดี๋ยวทีมงานจะนำปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือไปให้นะตรงแถวแถวหน้าโรงงานกระเบื้องกระดาษไทยนี่แหละถึงลงสะพานบ้านหมอแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยไปทางโรงปูนทลาดใช่ไหมได้ครับอาจจะสายสายนิดนึงแต่เที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะฝนตกมาก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งนี่แหละไม่ต้องถามว่าสูตรอะไรเพราะมันอยู่ในฮอร์โมนแล้วไม่ต้องไปเอายูเรียผสมเสียเวลาเสียเงินเสียทองเขาใช้ฮอร์โมนผสมแล้วครับธาตุอาหารครบไม่ต้องห่วงครับเขียวทนเขียวนานออกดอกออกรวงดีครับและที่สำคัญที่สุดยังมีสารปรับปรุงดินก็คือโคโลไมด์ฮิวมิกครับตัวนี้แหละที่จะทำให้ดินฟูดินกลับมาดีเหมือนเดิม1ถุงครับ50กิโลนะ50กิโลปุ๋ยล้วนๆไม่มีดินผสมครับเม็ดไม่สวยเม็ดไม่สวยแต่ว่าคุณภาพมันสวยสวยทั้งฮอร์โมนเร่งดกดึงรวงนะครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนที่แหลมชนแดนเนี่ยนะฮะเอาบ้านอะไรนะลืมแล้วเลยแหลมชนแดนไปอ่ะเข้าเขตวิเชียรบุรีอ่ะไม่ลืมชื่อบ้านไปแล้วสั่งเม็ดฟู่มาส่งให้วันนี้ได้รับนะครับรอรับโทรศัพท์จากที่ทำการไปรษณีย์เขาด้วยนะลืมชื่อเสียแล้วดูที่นะลืมชื่อบ้านเลยนะทั้งมีไปบ่อยนะเป็นรอยต่อกันระหว่างวิเชียรบุรีกับโคกเจริญบ้านพี่เมืองน้องกันนะฮะปลูกพริกกันเยอะนะครับใช้อีฟู่ลุงช้างกันก็แยะเลย

โทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ081-290-1691คุณแม่ขอน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยเล่นให้ฟังแล้วนะคราวนี้ไปฟังครูสุเทพวงศ์กำแหงร้องครับชื่อเพลงว่าไม่มีวัน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

เยี่ยมยอดเลยนะฮะนี่คุณผู้ฟังที่กลิ้งกลางกันก็มาบอกร้านเจ๊หมูป่าโมกมีขายไหมมีครับร้านเจ๊หมูเนี่ยมีทุกอย่างจีง่วนจันช่องแคร์นี่ก็ไม่น้อยหน้าจิตราหมอยาก็มีครับหรือจะไปรับที่สุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็ได้อยู่ชัยนาทก็ไปสุภชัยฟาร์มาซีครับและถ้าอยู่ตากฟ้าไปร้านฟ้าใหม่1999ครับอยู่ที่ไหนอ่ะจะซื้อได้อย่างไรก็โทรหาลุงช้างครับ1เม็ดเพื่อการบำรุงฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูเบาๆรสชาติของความเค็มลงบ้างอาหารรสจัดจ้านเบาๆหน่อยและโดยเฉพาะก่อนนอนอาหารรสเค็มนะครับที่เรียกว่ามีโซเดียมเยอะๆไปกินครับเลิกได้เลิกได้นะก่อนนอนนี่นะถ้าไม่ไตเรามีปัญหาแน่นอนนะถ้าฟอกไตถ้าเมื่อไหร่แล้วก็ลิเกลาลงเลยนะจะบอกให้โทรหาลุงช้างได้เลยครับ0812901691คุณผู้ฟังที่อยู่ทางโคกตูมทางเกษมทางพัฒนานิคมอยากได้ปุ๋ยสักกระสอบ2กระสอบเรามีโกดังมีคลังเก็บอยู่ที่โคกตูมนะจะมาก็โทรมาได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเอายกตัน10ลูกขึ้นไปโทรหาลุงช้างนะจะบอกให้เพลงคำเขาลือครับต้นฉบับเดิมของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์วันนี้ให้เป็นหน้าที่ของกุ้งครับกิตติคุณเทียนสงร้องให้ฟังครับ

0: ขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงนะครับตื่นเช้ามา2เม็ดเลยบำรุงและฟื้นฟูสายตาครับเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับอย่าลืมจดเบอร์โทรลุงช้างไว้แล้วคุยกัน0812901691โชคดีมีเงินใช้ครับไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: แห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยท
3: ทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจ
11: เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
12: ร่วมข่าวเด่น
13: เป็นข่าวดัง
12: สารพันเรื่องราว
13: ในเคาะข่าวค่ำ
14: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสที่15ตุลาคม2569ค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะสามารถติดตามได้อีก1ช่องทางทาง Facebook News เคาะข่าวค่ำและสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางพอดแคสต์นะคะวันนี้ประเด็นสำคัญเรื่องใหญ่เลยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเผยผลการตรวจสอบรถโกคาร์ทของน้องพายุชี้ชัดว่าผิดกติกานะคะเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ขณะที่ DSI บุกจับพนักงานโรงแรมโดยอ้างว่าเป็นอาจารย์มหาลัยชื่อดังทำวิจัยเพศวิถีหลอกนักเรียนส่งภาพคลิปลับหวังลวงไปข่มขืนค่ะพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกมากกว่า 5,000 ไฟล์ขณะที่เครือข่ายต่อต้านการประชุม IMF World Bank ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกับทางตำรวจด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันช่วงหน้าค่ะ
15: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
16: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
17: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
18: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
19: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
20: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
19: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
21: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
22: รังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ขอข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้นะคะเราไปกันที่ประเด็นร้อนเลยการประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ทของน้องพายุลูกคุณชมพู่อารยาและคุณน็อตวิสรุตนะคะซึ่งน้องได้เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณปอตนุพัฒน์ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแมคลาเรนส์ค่ะก็ประท้วงนะคะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะคะก็คือตัวเสื้อสูบที่ไปเอาเสื้อสูบของปี2014มาใส่เอาไว้ในเครื่องยนต์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด21ทีมหรือเปล่าปรากฏว่าผู้จัดก็ส่งเรื่องนี้ไปให้ทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้ขาดนะคะวันนี้ผลออกมาแล้วค่ะทางราชยานยนต์ได้แถลงนะคะกรณีที่มีการแข่งขันโกคาร์ทค่ะโดยคุณพฤกรัตรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมบอกว่าการประท้วงการแข่งขันรถยนต์ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะซึ่งรอบนี้เป็นการประท้วงข้อสงสัยในกติกาและเทคนิคไม่ได้ประท้วงตัวนักแข่งค่ะพอมีการประท้วงมาก็ต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนทีนี้รถของน้องพายุคือรถหมายเลข69จากทีม DT Motorsport ทำผิดกติกาอันนี้รยศทเนี่ยชี้ชัดเลยว่าทำผิดกติกาจริงๆจุดที่มันผิดก็คือเครื่องยนต์กราบซ้ายมีตัวเลขที่ผิดไปเพราะว่าตามกติกาแล้วตัวเลขเครื่องจะต้องเป็นตัวเลขเดียวกันคือมันเป็นต้องเป็นนัมเบอร์ที่เป็นเซตเดียวกันหมดแม้จะไม่อาจทราบได้ว่าจะทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่คือประเด็นเรื่องรถแรงไม่แรงเนี่ยนักข่าวก็ถามนะแต่ว่าท่านนายกสมาคมเนี่ยบอกว่าขอไม่ตอบละกันว่ามันเป็นจุดที่ทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่แรงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันไม่จบก็จะไปเปิดภาพไปไล่กันอีกว่าเอาใครล้ำใครถอยอยู่มากกว่ากันนะคะก็อยากจะให้เรื่องนี้มันไม่เกิดดราม่าตามมาทีนี้อธิบายต่อประเด็นเรื่องของเสื้อสูบนะคะซึ่งคนที่เขาประท้วงเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อสูบของรถคันที่น้องพายุขับเป็นเสื้อสูบของปี2014ซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมคะนายกสมาคมก็อธิบายว่าถ้าเป็นเสื้อสูบรุ่นใหม่2026มันจะมีจุดสังเกตได้ก็คือตัวเลเซอร์มาร์กกิ้งอยู่2จุดจะอยู่บนเสื้อสูบเลยค่ะแล้วก็มีโลโก้ IAME เป็นตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นรุ่นเก่าที่น้องพายุใช้เนี่ยคือปี2014จะไม่มีเลเซอร์มาร์กกิ้งแล้วก็โลโก้เลยทีนี้อย่างที่บอกว่าจะมีผลกับความแรงของรถหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่าขอไม่ตอบละกันนะคะแล้วก็จะต้องนำผลนี้ส่งกลับไปให้กับทางผู้จัดนะคะเพื่อจะได้เอาไปพิจารณาต่อว่าจะส่งผลกับการผลการแข่งขันอย่างไรต่อไปนะคะส่วนขั้นตอนการลงโทษนายกสมาคมก็อธิบายว่าตามหลักปกติแล้วถ้าหากพบการตรวจเลขเครื่องแล้วมันผิดกฎก็จะต้องมีการ disqualify ก็คือตัดสิทธิ์ลดลำดับให้ไปอยู่ลำดับสุดท้ายเลยแต่ว่าเขาแข่งกันมา3เลสถูกไหมคะน้องพายุเนี่ยเลส1เลส2ไม่ได้มีปัญหามามีปัญหาเลสที่3ก็ไม่ได้ส่งผลกับ2สนามแรกอันนี้นายกสมาคมบอกนะคะพอถามว่ามันจะต้องมีการแข่งขันใหม่ไหมอันนี้ท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องของผู้จัดแล้วจะต้องไปพิจารณาดูว่าการแข่งรถถ้ามีการประท้วงมานะคะจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแต่ความจริงอ่ะมันควรต้องจบตั้งแต่ในสนามแล้วผู้จัดควรจะเป็นผู้ตัดสินว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะเอายังไงแต่ปรากฏว่าก็มีการส่งเรื่องมาให้รยศทตัดสินใจนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าทางทีมงานของน้องพายุก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแต่เรื่องผลการแข่งขันเนี่ยทางนายกสมาคมย้ำตลอดเลยว่ารยศทไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินได้นะคะทำได้แค่ตอบเรื่องของเครื่องยนต์เท่านั้นเองค่ะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่รยศทแถลงข่าวนะคะ ฝั่งของเพจ DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างรถของน้องพายุค่ะก็โพสต์ข้อความบอกว่าขอน้องรับคำตัดสินของรยศท.โดยไม่มีข้อโต้แย้งความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งน้องขับรถตามที่ทีมเตรียมให้และข้อความที่อยู่ในเอกสารของโรงงานก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานด้วยซึ่งก็มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับทีมทางทีมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากนี้ไปจะใช้ความระมัดระวังในการตีความตามกติกามากขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาโรงงานผู้ผลิตให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ใช้พื้นที่นี้ขอโทษครอบครัวของน้องพายุรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะคะรวมไปถึงคนที่ได้ไปจบบนโพเดียมก็คือคนที่ได้แชมป์นะคะทุกท่านก็ก้าวข้ามใจตนเองเข้ามาสู่การแข่งขันนี้จนได้ค่ะก็เดี๋ยวทีนี้ต้องรอฝั่งของผู้จัดแล้วนะคะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องผลการแข่งขันอย่างไรค่ะสลับไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะโอ้มันเป็นเรื่องจะเรียกว่าใกล้ตัวก็ไม่ผิดนะปฏิบัติการของ DSI ค่ะบุกไปจับพนักงานโรงแรมอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเพศวิถีแล้วปรากฏว่าไปเที่ยวหลอกเหยื่อนะคะซึ่งเป็นนักเรียนด้วยให้ส่งภาพส่งคลิปลับมาให้ดูเพื่อหวังจะข่มขืนDSI นะคะโดยคุณปิยสิริวัฒนาวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยรักษกุลอธิบดี DSI นี่ประเดิมงานแรกเลยนะคะมีผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงผลปฏิบัติการ Black Research รวบนายบัญชานายคนนี้เป็นพนักงานทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปถูกจับที่คอนโดมิเนียมย่านเจริญนครนะคะกรุงเทพมหานครใช้เอกสารของมหาวิทยาลัยปลอมแล้วก็สร้างบัญชีไลน์ขึ้นมาปลอมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยค่ะเขาทำไปเพื่อไปหลอกลวงนักเรียนเป็นผู้ชายระดับมัธยมศึกษาหลายคนเลยนะคะที่ตกเป็นเหยื่ออายุตั้งแต่15ถึง17ปีให้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับเพศแล้ววิธีการหลอกลวงเนี่ยคือเขาจะให้เด็กนักเรียนส่งภาพส่งคลิปวิดีโอลามกอนาจารของผู้เสียหายมาให้ทางออนไลน์นะคะทีนี้พอส่งมาปุ๊บเขาก็จะชักจูงให้ไปพบตามสถานที่ต่างๆบังคับหลอกลวงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยนะทีนี้จากการตรวจค้นของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ไปพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกอนาจารมากกว่า 5,000 ไฟล์มีภาพลามกของเด็กมากกว่า 3,000 ไฟล์ของผู้ใหญ่ก็มีค่ะประมาณ 2,000 ไฟล์พนักงานสอบสวนก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะโอ้พอไปดูประวัติผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุมาตั้งแต่ปี 62 ส่วนผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อเยียวยาตามความเหมาะสมตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะพวกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากส่วนอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะของคุณพ่อคนหนึ่งต้องเสียลูกในคราวเดียว3คนเลยเพราะว่าพลัดตกบ่อน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.กลางดงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งมานะคะจากกู้ชีพว่ามีเด็กผู้ชาย3คนเขาเป็นพี่น้องกันเลยจมน้ำอยู่ในบ่อน้ำค่ะที่ตำบลกลางดงพอไปดูจุดที่เกิดเหตุคือลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ30เมตรกู้ภัยชุดประดาน้ำก็ลงไปงมค้นหากันในบ่อนะคะปรากฏว่าก็ไปพบศพเด็กชายทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันนะคะคนนึงอายุ3ขวบคนนึงอายุ6ขวบอีกคนนึงอายุ11ขวบค่ะโอ้พ่อรู้ข่าวนี่ทำใจไม่ได้นะร้องไห้นะกอดศพลูกทั้ง3คนทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับคุณพ่อนะคะของน้องคุณพ่อเขาก็ให้ข้อมูลว่าทุกวันจะไปทำงานที่โรงงานปูนซีเมนต์ที่อำเภอแก่งคอยส่วนคุณแม่ก็คือภรรยาเนี่ยไปทำงานที่โรงอาหารที่อำเภอแก่งคอยเหมือนกันค่ะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอม พ่อก็บอกตลอดนะว่าอย่าไปเล่นน้ำใกล้บ่อน้ำนะเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยทีนี้พอเลิกงานกลับมาที่บ้านพ่อก็บอกว่าไม่เห็นลูกชายเลยไปไหนก็ไม่รู้เดินตามหารอบบ้านเรียกก็ไม่ตอบเห็นรองเท้า2คู่วางอยู่ตรงขอบบ่อก็คิดว่าสงสัยลูกตกลงไปนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหาปรากฏว่าก็มาเจอจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยน้องเอาไว้ได้ค่ะทางตำรวจก็เลยฝากบอกนะคะว่าช่วงนี้ปิดเทอมผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลลูกหลานกันให้ดีใครที่มีบ้านอยู่ริมถนนหรือสถานที่อันตรายที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ได้นะคะอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะมีใครใช้ GPS กันบ่อยๆบ้างคะคือทุกคนก็ใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีการใช้ GPS เนี่ยมันต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แม่นเสมอไปเพจสังคมข่าวสมุทรสาคร2เขาบอกว่ามีรถเก๋งคันนึงค่ะมีผู้หญิงขับมาด้วยกัน3คนก็สูงอายุแล้วแหละกำลังจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าก็เปิด GPS ขับตามเลยแต่ไอ้จุดที่ไปถึงเนี่ยมันกลายเป็นจุดกลับรถคือจุดกลับรถเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ที่แปลกคือมันเป็นจุดกลับรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์เนี่ยคืออยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นภาพมากเลยอ่ะคือมันเป็นสะพานจุดกลับรถของมอเตอร์ไซค์อ่ะรถเก่งมันเข้าไปมันก็จะเบียดราวอัดติดแน่นที่รถไงคะแล้วมันก็คาอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้คือไปต่อก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ถึงนะทำยังไงทีนี้ตำรวจต้องเป็นคนมาขับรถแล้วก็ถอยหลังลงจากสะพานนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงเอารถลงมาด้านล่างได้สำเร็จเอาสภาพรถก็แน่นอนล่ะค่ะรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยยางแตกไป3เส้นดังนั้นใครที่ใช้ GPS ก็อาจจะต้องดูเส้นทางกันดีๆนะคะพักกันก่อนคู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของเยียวยาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
0: เบลสิบฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: ขอข่าวค่ำช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากน้ำท่วมกันบ้างค่ะเริ่มที่กทม.กันก่อนสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนให้ประชาชนนำสิ่งของที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้าไปซ่อมแซมได้ฟรีค่ะภายใต้โครงการยังซ่อมได้ตั้งแต่วันที่18ถึง30ตุลาคมนะคะเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเลยก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้ทีนี้รายการอะไรที่ซ่อมได้บ้างก็ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เฟอร์นิเจอร์นะคะจะมีนักศึกษาค่ะเป็นผู้ทำการซ่อมแซมให้ฟรีย้ำเลยนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะไปใช้บริการให้ซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นด้วยตัวเองค่ะเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมนะคะก็จะมีเงื่อนไขก็คือรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมดงานซ่อมนะคะถ้าหากใครสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เพจประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่วนที่สายไหมก็จะมีเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไปต่อคิวกันลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาเยอะมากเลยก่อนหน้านี้คือถึงขั้นเอารองเท้าไปวางต่อแถวกันเลยอ่ะวันนี้มาดูยอดคำร้องสะสมพุ่งไป 77,000 รายตอนนี้ทางสำนักงานเขตสายไหมนะคะต้องประสานความร่วมมือจากเขตพื้นที่ให้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าให้มาเป็นบัดดี้ให้หน่อยก็คือไปขอความช่วยเหลือจากเขตคลองเตยเขตห้วยขวางนะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมส่วนผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสของบ้านเช่าบ้านไม่มีเลขที่มีมากกว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบการยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเขาไม่ได้เปิดให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือว่าสัญญาเช่าลงไปในแอปด้วยนะคะก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือถ้าเกิดจะไปเปิดจากแอปก็จะไม่สามารถตรวจสอบระดับความเสียหายได้หรือมีหลักฐานยืนยันจากหลังบ้านได้นะคะทางเขตเขาก็เลยต้องหาทางเปิดระบบหลังบ้านแทนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดึงข้อมูลแล้วก็ประสานผ่านไลน์ส่วนตัวจริงๆเปิดไลน์มาก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่มีคนอ่านจนมีคนไปโวยวายกับทางเจ้าหน้าที่เขตว่าเปิดไลน์ทำไมถ้าไม่มีคนอ่านเนี่ยคือคิวมันสะสมอยู่ในไลน์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะตอนนี้เปิดรับคำร้องอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6อ่ะ4โมงเย็นเลยนะคะก็ลองไปติดต่อที่สำนักงานเขตดูได้ส่วนน้ำท่วมที่ปทุมธานีนะคะตอนนี้คือมีการเปิดประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตคลอง1ที่ตำบลประชาธิปัตย์แล้วนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตมากเลยอ่ะระดับน้ำตามถนนเนี่ยมันเริ่มลดแล้วแต่ว่าปลาตายเยอะมากแล้วน้ำเน่าเหม็นชาวบ้านเขาบอกว่าแทบจะอยู่กันไม่ได้เลยนะคะสาเหตุก็เกิดจากคุณภาพน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียวันก่อนเนี่ยยังเห็นเป็นฟองขาวๆอ่ะจำได้ไหมคะแล้วกรมควบคุมมลพิษออกมาบอกว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบผงซักฟอกอ่ะที่มันไหลมาตามน้ำเนี่ยแหละ แต่ว่าตอนนี้คือออกซิเจนในน้ำมันไม่มีปลาตายกันหมดเลยนะคะลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็ประชาชนในพื้นที่เขาก็เลยฝากร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็ยังคงเดินหน้าให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองวันนี้ประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิตเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายกอนุทินค่ะให้การต้อนรับนายกีปาเมือแหลงนะคะประธานาธิบดีของสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อราชการโดยเห็นพ้องให้ความร่วมมือกันด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับของข้อตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยทั้งการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมอาหารเทคโนโลยีสีเขียวขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะแล้วก็สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลการพัฒนาทุนมนุษย์หลังจากหาลือนายกก็แถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสวิตนะคะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขยายความร่วมมือจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการดึงดูดการลงทุนได้นะคะสร้างโอกาสให้กับประเทศค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสในด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยขณะเดียวกันวันนี้การประชุม IMF World Bank 2026นะคะวันนี้ก็มีกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่เช้าเลยก็มีการปิดถนนบริเวณนั้นด้วยนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนขบวนกันมาที่แยกพระราม4ค่ะปรากฏว่าพยายามจะเอาป้ายขึ้นไปแขวนตรงสะพานลอยก็เกิดการกระทบกระทั่งกันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะปักหลักอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในทีนี้คุณอมรินทร์สายจันทร์เป็นทีมกฎหมายของทางเครือข่ายนะคะพร้อมกับตัวแทนเขาก็อ่านแถลงการนะคะประณามเหตุการณ์ช่วงที่มีการไปแขวนป้ายนั่นแหละบอกว่าขอประณามเหตุการณ์ประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยที่ต้องการจะไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็ทำให้ถนนพระราม4ค่อนข้างจะติดขัดเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยทางเครือข่ายประชาชนต่อต้าน IMF เขาบอกว่าการมาในครั้งนี้ไม่ได้เพียงมาแค่ยื่นหนังสือแต่ต้องการส่งเสียงสะท้อนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเจรจาการกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินของ IMF ที่ผ่านมาซึ่งการกู้ยืมเงินของทั้งสององค์กรเนี่ยส่งผลไปถึงโครงสร้างทิศทางนโยบายของประเทศไทยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มทุนพลังงานเครือข่ายก็ประกาศจะปักหลักค้างคืนอยู่ในพื้นที่การชุมนุมจนถึงเวลา 18:00 นของวันที่16ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะและยืนยันว่าจะติดตามผลการเจรจาการประชุมอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาคัดค้านทันทีถ้าหากรัฐบาลของนายกอนุทินไปทำข้อตกลงอะไรที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิของประชาชนส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นการประชุมใหญ่นายกรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าร่วมด้วยทำให้การรักษาความปลอดภัยจะถูกยกระดับเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะล่าสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะบอกว่ากระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศงดการปล่อยอากาศยานไร้คนขับที่เป็นประเภทควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนนั่นเองนะคะในพื้นที่ห่วงห้ามวันที่16ตลอดทั้งวันเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุม IMF World Bank ซึ่งจะมีบุคคลสำคัญของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกเข้าร่วมประชุมค่ะส่วนการจะบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะต้องขออนุญาตล่วงหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal สามารถทำการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกปท.เท่านั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือผู้ที่ครอบครองโดรนคนที่บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะงดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนเรื่องการจราจรนะคะต้องฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ
9: การจราจรเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาจะปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานาเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางด้วยคือปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกเที่ยงคืนถึง2ทุ่มช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4นะคะแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4ก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะก็ยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะเราไปดูเรื่องของกัมพูชานะคะก็ยังคงปล่อยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคือเรื่องนี้มาจากการที่นายเคโสวันเขาเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติก็ไปพูดที่ประชุมนครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมไปบอกว่าเรียกร้องขอให้ไทยกลับสู่โต๊ะเจรจาขออนุญาตให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นไปกลับเข้ามาที่ชุมชนเหมือนเดิมแล้วก็ยังอ้างว่าการสู้รบช่วงเดือนธันวาคมปี68ทำให้มีชาวกัมพูชาพลัดถิ่นไปมากกว่า 650,000 คนประชาชน 20,000 กว่าคนกลับบ้านไม่ได้กล่าวหาว่าไทยยึดครองพื้นที่ขัดขวางการเข้าถึงชุมชนทำลายบ้านเรือนวันนี้โฆษกกองทัพบกต้องออกมาโต้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเลยตัวเลข 650,000 เป็นจำนวนประชาชนกัมพูชาที่เขาเคยอพยพเข้ามาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อหนีภัยจากการสู้รบไม่ใช่จำนวนคนที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ในปัจจุบันฝ่ายไทยเคยมีประชาชนอพยพเกือบ 500,000 คนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคมปี68แล้วส่วนที่อ้างว่ามีชาวกัมพูชา 20,000 คนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยที่เดิมได้นั้นข้อมูลฝ่ายไทยตรวจสอบในพื้นที่3แห่งของจังหวัดสระแก้วนะคะพบว่ามีประชาชนที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนเศษๆหรือประมาณ900ครัวเรือนเท่านั้นเองพื้นที่นี้เป็นอธิปไตยของประเทศไทยปัญหาการเข้ามาตั้งบ้านเรือนการขยายชุมชนของกัมพูชานั่นแหละที่รุกเข้ามาต่อเนื่อง40กว่าปีแล้วนะคะข้อหาที่กล่าวหาไทยเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยส่วนเรื่องของไปดูเรื่องของอธิบดี DSI ดีกว่าที่ก็ท่านใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานแล้วนะคะวันนี้นักข่าวก็ต้องถามประเด็นร้อนทันทีเลยเรื่องของคดีหัวสวนะคะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะอธิบดี DSI ก็พูดถึงนโยบายการทำงานของอธิบดีคนใหม่ด้วยก็บอกว่าตนอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษมาตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ส่วนคดีต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นสำนวนเลยจึงไม่สามารถตอบได้ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรขั้นตอนไหนต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนส่วนที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยท่านก็บอกว่าอยากจะให้ไปดูที่ผลการปฏิบัติงานดีกว่านะคะวันนี้ก็สุดท้ายนะสั้นๆก็คือเรื่องที่ดราม่ากรมโยธาออกมาโพสต์ตอบโต้อดีตปลัดมท.นะคะวันนี้อธิบดียืนยันแล้วว่าต้องการแค่ปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็ให้กำลังใจข้าราชการค่ะลาไปก่อนนะคะกับครอบข่าวค่ำวันนี้สวัสดีค่ะ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานอาเซียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ุลาคม2569เวลา 19:14 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือ Thai Night ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงศ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the CubeConvention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone,becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true.The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทย

Thailand Where Films Come Aliveในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยิงโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณมัสยิดกูวาติวอิสลามตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน 1,000 ชุดและวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้ามีประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมลำน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันหลายหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการจัดตั้งโรงครัวและการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน

0: 428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินการพัฒนา Soft Skills สำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพรีดีกรีหรือเรียนล่วงหน้าโดยจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตและวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลกับถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศีมหาโพธิ์และวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันธ์จังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นพิธีธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนและวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานนรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติคาถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและโรงเรียนดัดดรณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern Ad Thai จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควนกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสและวัดนิคมพัฒนารามรวมถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Inter Marketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูป คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการธนาคารอาหารและหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดโรตารีประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ขึ้นณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ปี2515ในรูปแบบนิทรรศการลำดับเวลาหรือไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่เรื่องของไร่แม่ฟ้าหลวงศูนย์กลางงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้เยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการพัฒนาก่อตั้งหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84,000 พรรษาแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำลองวิถีชีวิตจากดอยตุงและสินค้าสำคัญพิเศษเฉพาะในงานตลอดจนการจำหน่ายงานเซรามิกแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกควบคู่กับการเปิดพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านถักร้อยเส้นได้บนโครงไม้ไผ่เป็นลวดลายเรขาคณิตผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเจริญนครฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
6: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหาร

วยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายวันนี้อีกหนึ่งวันเนาะที่ได้ฟังเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงนะครับเอาตามคำแนะนำเลยวันไหนใครแนะนำลูกกรุงก็ลูกกรุงทั้ง25นาทีถ้าลูกทุ่งก็ลูกทุ่งทั้ง25นาทีวันนี้แนะนำงานเพลงเสน่หาเข้ามาก็จัดให้เลยทันทีเหมือนกันขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือครับขอบคุณมาตรฐานของโต๊ะจีนนะครับมารวยโต๊ะจีนเนี่ยวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะวันนี้หาโต๊ะจีนมาในงานของท่านนะครับจะกี่โต๊ะ10โต๊ะ20โต๊ะ30โต๊ะมาได้เลยนะเขามีบริการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ฟรีนะงานบุญงานบวชงานแต่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่มารวยทีวีเขาไม่ได้ทำรายการทีวีแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมันก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรพอเขามาทำโต๊ะจีนปั๊บก็ไอ้เครื่องมือตรงนี้แหละใครมาหาโต๊ะจีนปั๊บเราก็จะบริการถ่ายรูปภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอให้ฟรีในงานเลยนะจะเน้นในเรื่องของงานอุปสมบทช่วงนี้งานอุปสมบทเยอะแล้วก็งานวิวาอะไรต่างๆนี่นะที่จะหาโต๊ะจีนเนี่ยครับวันนี้ไม่ต้องจ้างช่างภาพแล้วล่ะเรามีช่างภาพมืออาชีพไปถ่ายภาพให้ท่านด้วยนี่ครับหรือว่าจะให้ไปไลฟ์สดในงานของท่านอันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์นะเขาทำให้ฟรีสำหรับท่านที่หาโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนครับโทรหาลุงช้างเลย0812901691ครับรวมไปถึงปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือนะปุ๋ยดีที่น่าใช้ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยครับคุณแม่จากปราจีนบุรีครับฟังรายการลุงช้างเป็นประจำอยากจะฟังหยาดเพชรหน่อยลูกเอ้ยเปิดให้ฟังหน่อย AM 855เนี่ยนะฟังทุกวันตั้งแต่รายการข่าวลุงช้างเลยไปจนถึงงานเพลงลูกกรุงนี่แหละเมื่อวานถูกใจจริงๆวันนี้ขอฟังเพลงหยาดเพชรหน่อยได้ไหมได้ครับผม

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

าลืมนะอย่าลืมนะเอาซื้อไปทานจ้าก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าจะให้ดีถ้าจะบำรุงไตตัวเองดีๆแล้วเนี่ยก่อนนอนงดกินของเค็มๆจ้าแล้วก็มื้อพิเศษหรือจะมื้อไหนก็ตามนะรสชาติเขาเรียกว่าลดชาติของความเค็มลงบ้างถ้ากินเค็มมากๆไตมันจะพังอ้าวด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิสออยล์นะฮะ2กระปุกเนี่ยนะ650บาทถ้าทาน2เม็ดมันจะได้เดือนหนึ่งครับ2คนตายายซื้อ4กระปุกเลย 1,300 บาทเดี๋ยวลุงช้างแถมฟรีให้1กระปุกครับ081-290-1691ที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทมีนะครับจริงวันจันทร์ช่องแคร์มีครับหงอยู่โอสดข้างร้านทองไม้กิมลีมีครับแล้วก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกก็มีสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็มีจ้าน้องหนึ่งดุสิมาครับชอบมากเพลงนี้พวงรักสารวณีโพธิเทศครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยไม่ต้องอธิบายอธิเดชอภิเดชอภิคุณอะไรมากมายนะพอคุณผู้ฟังรู้จักกันดีอยู่แล้วยาย่าบริงก่อนอาหารมื้อแรกของแต่ละวันหรือจะเป็นก่อนนอนก็ได้นะแต่ต้องท้องต้องว่างเกิน4ชั่วโมงนะครับยาย่าบริง1กระปุก60เม็ดครับ800บาทครับนี่คือของที่เอามาฝากจากรายการนะเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันวันต่อไปอย่าฟังเพลงอะไรโทรมาเลยล่วงหน้า081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดี

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจาก
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ลาย07
5: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใด
12: ช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหา
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำพร้อมร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำเขตประเวศกรุงเทพและคนร้ายคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คนร้ายคว้างระเบิด2ลูกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเร่งตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: เมื่อเวลา 18:40 นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบคว้างระเบิดเข้าในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.บันนังสตาในพื้นที่หมู่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายคว้างวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปในฐานปฏิบัติการโดยมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พักกำลังพลระเบิดทำงาน1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายได้แก่นายหมู่ฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอเฮงติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: นายชาติทิพย์รจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจานณฐานปฏิบัติการนันทวงศ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำเขตประเวศกรุงเทพคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยุทธเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำบึงหนองบอนและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาณคลอง2ห้องเขตประเวศโดยมีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศกทมโดยสำนักงานระบายน้ำเขตประเวศทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงข่ายคลองเชื่อมต่อบริเวณบึงหนองบอนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการรองรับและหน่วงน้ำกรุงเทพฯฝั่งตะวันออกก่อนระบายลงสู่อุโมงค์ยักษ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการระบายน้ำติดขัดจากวัชพืชผักตกชวาที่หนาแน่นและขยะอุดตันในบางพื้นที่จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมโดยในวันนี้ได้นำเครื่องจักรกลหนักโครงการจิตอาสาพระราชทานอาทิรถขุดตักและเรือบาพร้อมกับกำลังพลจิตอาสาของทหารช่างกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับสำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขตประเวศและกรมน.กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาชุมชนริมคลองกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและเก็บผักตกชวาในพื้นที่คลอง2ห้องรวมถึงเก็บขยะหน้าตะแกรงน้ำรอบบึงหนองบอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามโครงข่ายคลองเชื่อมสู่พื้นที่พักน้ำก่อนไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปชนาการเลี่ยมทองรายงาน
0: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ1โฟกัส
6: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการ

30นาทีแห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา13นาฬิกาทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็น

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ไทจิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะ

0: วีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691

0: รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: วสป.711ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนที่ฟังกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
1: 855ปราจีนบุรีและภาคตะวันออกสวัสดีครับ
0: สถานีวิทยุจ.ส.1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีครับ
1: กาญจนบุรีก็ 97.75 FM สวัสดีกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับ
1: 92.50 FM สวัสดีครับ
0: แล้วก็ยังจะมีที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM สวัสดีครับ
0: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50 FM สวัสดีชาวอุตรดิตถ์นะ
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จทล.1197ชาวลพบุรีสวัสดี
0: วันนี้ขออนุญาตทำเสียงหล่อหน่อยนะ
1: หล่อเลยหรือไง
0: พูดดังไม่ได
1: ้เป็นไง
0: โอ้โหมาเป็นอะไรไม่เป็นมาเป็นตอนอายุเยอะเนี่ยผมเนี่ย
1: คุณเป็นอะไรเนี่ย
0: เป็นนักจัดรายการเนี่ยสิ
1: อ๋อนี่ก็เป็นมะเร็ง
0: เฮ้คุณกระจอกใจแช่งเนาะเป็นงูสวัสด
1: ์เป็นงูสวัสด์นะโอ้
0: ตอนนี้มันแผลมันหายละแต่มันยังปวดอยู
1: ่
0: นะมันปวดเขาเรียกว่าปวดเส้นนะก็สองอาทิตย์แล้วเนี่ยหลังจากแผลมันหายมันจะปวดเส้นเคยเป็นใครเคยเป็นมั้งลองเล่าให้ฟังหน่อยสิถามว่ากินไทยทิพย์โอสถได้ไหมได้ครับถ้าไม่กินไทยทิพย์โอสถป่านนี้ไม่ได้นั่งพูดอย่างนี้แล้ว
1: นาน
0: มันปวด
1: ปวดดิปวด
0: ผมก็ไปสอบถามคุณหมออ๋อมันเป็นเส้นปลายประทะเส้นสายปลายประสาทนะครับก็กินยาแก้ปวดไปทีนี้รับประทานยาแก้ปวดเป็นยาเคมีมากๆคือไตมันจะแย่เลยก็กินไป2อาทิตย
1: ์
0: พอตอนหลังมาก็เลยต้องเล่นไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: รับประทานไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: กิน2แคปซูลวันละครั้งเดียวพอนะ
1: นาน
0: นะครับก็มันไม่ได้ปวดเส้นเอ็นถึงอะไรมากมายนะครับก็รับประทานไปนะวันละครั้งเดียว
1: รับประทาน
0: สองเม็ดนะ
1: สองเม็ดนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน
0: แล้วก็ขอบคุณน้องสาวจากมหาโพธิ์สะโบดด้วย
1: สะโบดมหาโพธิ์เป็นไงอะ
0: เ
1: นี่ย
0: ก็เอามะขามป้อมมาให้เราสองคนเนี่ย
1: โอ้ขอบคุณขอบคุณ
0: ผมได้8ลูกโชเล่ได้2ลูก
1: เท่าทุน
0: ให้เท่าทุนเลยนะเห็นว่าผมเสียงแย
1: ่เอามะขามป้อมมาให้ขอบคุณขอบคุณ
0: โขลกใส่เกลือนิดนิดนึงเสียงมาเลยเห็นไหมล่ะ
1: ชื่นใจนะ
0: ยังมาไม่ 100% นะต้องดื่มโกโก้ร้อนๆอีกแก้วนึงนะ
1: โกโก้ชูเดียดา
0: ใช่
1: ตื่นใจนะ
0: พวกแอบใส่ฟอกกัดกันไปให้พี่
1: ฉี่พุ่งแล้วตาเนี่ย
0: โอ้ที่วันเอ๊ะวันนี้ทำไมฉี่พุ่งดีจังเลย
1: คนอายุเยอะเนี่ยต้องหาตัวช่วยเลย
0: ครับผม
1: ฟอกัสนะฟอกัสนะ
0: ฟอกัสนะครับวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: น้องชะแลมเขาไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: โอนปากทางเขาวัดเวียงนู่นนะ
1: วัดเวียงนี่อยู่ที่ตำบลบ้านครัวใช่ไหมอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์ของเรา
0: ครับ
1: แล้วท่านที่จะสั่งปุ๋ยที่โทรไปสั่งกันซะก่อนนะ
0: สั่งเลยครับเดี๋ยวได้ไปให้
1: จะเป็นลูก2ลูก5ลูกอะไรก็เดี๋ยวก็ไปส่งให
0: ้ก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณพี่จากลาดหลุมแก้วปทุมธานีสั่งมา30กระสอบ
1: โอ้ตันครึ่งอ่ะ
0: ครึ่งก็เลยให้ไป33กระสอบเลย
1: แถมให้ก็ไป3ลูกเลย
0: ให้3ลูกเลยครับ
1: ดีแล้ว
0: ครับผมก็นึกในใจทำไมไม่กำไม่เอา2ตันไว้นะจะได้แถมให้แกครึ่งตัน
1: โอ้เดี๋ยวเขาก็โทรมาละ
0: ไม่โทรหรอกบอกผม
1: บอกตัน
0: แล้วพอแล้วไม่มีที่เก็บ
1: บอกเดี๋ยวเอา2ตันไม่เอาแล้วตันครึ่ง
0: เอา2ตันนี่ไม่เอาตันครึ่ง
1: เ
0: ออแกขี่วินรับจ้างอยู่แถวปั๊มน้ำมันปตท.นพวงศ์อ่ะนะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ฟังอยู่ก็แหม เอาให้เวลาตัดสินใจนะเนี่ยก่อนเที่ยงนะ
1: ป่านนี้เดี๋ยวก็โทรมาแล้วเอาสองตันนะลูกช้างเพราะว่ามีของแถมเยอะดิ
0: ใช่
1: ยังไม่ได้บอกแก
0: ยังไม่ทันบอกเลยแกรีบรับวินไง
1: โอ้อ้าวดีแล้ว
0: ขาขึ้นมาพอดี
1: เดี๋ยวไปส่งวันนี้แหละ
0: ครับวันนี้ภาคเหนือนะฮะพี่น้องครับฝนฟ้าตกร้อยละ40นะครับ
1: ภาคเหนือ
0: ตกแค่ตากกำแพงเพชรกับเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์นี่ฟังเราอยู่นะ
1: สามจังหวัดเนี่ยนะ
0: สีเทพก็ฟัง
1: ว
0: ิเชียรบุรีก็ฟังลุงนันวิเชียรบุรี
1: แถวนี้จะเป็นจอวสปอเนี่ย
0: ครับ
1: ดังไกล
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ30ฝนน้อยแล้วครับ
1: มีเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร
0: ์ศรีสะเกษแล้วก็บนราชธานีพวกผมอยู่แถวชัยภูมิกันเลยหนาวแล้วช้าง
1: ลมหนาวมา
0: เดี๋ยวหนาวนี้จะไปกินเขาเรียกข้าวเหนียวจี
1: ่
0: ข้าว
1: จี่
0: ที่มึงเลยที่อร่อยเลิศประเสริฐสีอร่อยแล้วก็ซดโกโก้ไปแล้วกินในข้าวจี่ไปข้าวจี่วิธีการทำเขาเอาข้าวเหนียวที่เราจะกินกันเนี่ยนะเขาก็เอาไปทำเป็นแผ่นแผ่นแผ่นแผ่นแล้วก็เอาไปจี่รู้จักคำว่าจี่ไห
1: ม
0: ปิ้ง
1: เรียกปิ้
0: งย่างจี
1: ่กลับไปกลับมาเนี่ย
0: แต่ก่อนจะจี่เนี่ยเขาจะเอาเกลือโรยเอาไข่แดงราดประมาณนั้นน่ะ
1: ไม่มีไข่ขาวอ่ะ
0: ไม่ใช่ใช้ไข่แดงไข่ขาวไข่ขาวทิ้ง
1: ใบ
0: ไข่ขาวผสมกับเป็นยังไง
1: น้ำร้อน
0: น้ำข้าวน้ำข้าว
1: เนี่ยนะ
0: น้ำข้าวกำลังเดือดๆเนี่ยกาแฟหมาประโยชน์
1: เ
0: ยอะ
1: น
0: ะใส่เกลือหน่
1: อ
0: ยแล้วไข่ขาวใส่นะบำรุงไตฟื้นฟูไตมาได้เลยนะ
1: ได้เลยสมัยก่อนเขาก็กินกันนะ
0: ครับภาคกลางเป็นไง
1: ภาคกลางนี่ก็ร้อยละ60ของพื้นที่นี
0: ่ที่ไหนบ้างอ่ะ
1: มีตกที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาก
0: าญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะ
1: 60% นะ
0: เมื่อกี้ไข่เนี่ยสั่งซื้อเม็ดฟู่มาจังหวัดอะไรล่ะลืมแล้ว
1: 2เม็ดด้วยกัน
0: เอา2เม็ดอ่ะ
1: 2เม็ดก็500
0: แหมอีก500ได้อีก2เม็ดจ่ายพันเดียว
1: นาน
0: ครับ
1: กล่องนึงจะมี5เม็ดนะ
0: ครับผมส่วนภาคตะวันออกครับ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่นะ
0: นี่ฟังอยู่855นะวันนี
1: ้มีทั้งที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดเนี่ย
0: ครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่นะ
0: ฝนตกหนักที่เพชรบุรีราชบุรีสุราษฎร์ธานี
1: นครศรีธรรมราชสงขลายะลาและจังหวัดนราธิวาสนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ฟังอยู่ที่ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนะครับ
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: ผมนึกว่าอยู่ไกลสุราษฎร์ที่ไหนได้บ้านเพื่อนผมอยู่ที่บรรสักบรรสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้ยฟังทุ่งสงสบายชัดเจนเลยบางนั้น
1: สงเนี่ยนะ
0: 32.50
1: เนี่ยนะ
0: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: ร้อยละ40ของพื้นที่นะ
0: โอ้ชภาพก็ตกด้วยนะสตูลนะ
1: ละนองพังงาแล้วก็สตูลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ม
0: าเช้านี้ถามพี่ปั้นตกได้มันตกไหมบอกวันนี้ไม่ตกกรีดยางได้แล้ว
1: โอ้
0: ใครกรีดยางอยู่เนาะตอนพักหน้ายางอย่าลืมเอาเม็ดฟู่ผมไปฉีดพ่นได้เลยนะช่วงเป็นแผลฉีดที่แผลมันน่ะช่วงพักหน้ายางอ่ะดีนักแลว่างั้นกรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะ
0: พอได้เนาะ
1: พอได้พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: ครับผมก็ตกลงมาก็อย่ามาเยอะมาแล้วก็รีบไปรีบมาอย่ามันอยู่นานชาวบ้านก็จะเดือดร้อน
1: ประมาณเนี้ย
0: ที่กทมครับมีข่าวแจ้งมาด่วนเลยนะ
1: บ้านริมชุมชนเนี่ยนะ
0: บ้านชุมชนริมคลองหลวงแพ่งอะนะระวังวันนี้น้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
1: หลังจากเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม50เซนติเมตรเนี่ยนะ
0: กทมก็มาแจ้งเตือนเจ้
1: เตือนกันไว้ก่อนนะดี
0: แล้วประชาชนอยู่ริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระดับน้ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวานเนี้ยนะ
1: นั่นเ
0: ด้โอ้ยเพิ่งมาประกาศเลยตอนนี้ไหมนะ
1: ก็ต้องรับประกาศก่อนเด
0: ้ครับ
1: ให้เตรียมตัวไว้
0: แขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกแขวงขุนทองเขตลาดกระบังครับ
1: อ้าวยกของจากที่ตามขึ้นไปชั้น2นะ
0: อ้าวแล้วบ้านผมอยู่ชั้น4ต้องเอาลงมาชั้น2หรือเปล่าล่ะ
1: เอาไปรวมกันไว้ชั้น2กันน่ะ
0: คุณก็เนาะ อยู่ชั้น4ดีอยู่แล้วนะ
1: เขาบอกไปไว้ชั้น2พวกเอาจากชั้น4มาไว้ชั้น2
0: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะให้เฝ้าระวังนะครับ
1: อ้าวระวังกันดีแล้วก็เตือนไว้ก่อน
0: อย่าลืมนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บรับประทานเลยครับยาย่าบิง
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบิงอันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ทานเลย2เม็ดครับ
1: กระปุกนึงก็800บาทเนี่ยสองกระปุก 1,500
0: หรือจะเอาแบบซอฟต์เยลไหมล่ะ
1: อันนี้ซอฟต์เยลนี่ก็เป็นดีแคร์
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
0: อันนี้ซื้อ2กระปุกได้60เม็ดครับ
1: 650บาทเนี่ย
0: 4กระปุก 1,300 เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึง
1: ตามนั้นเลย
0: ราคาและโปรโมชั่นเดียวกับโปรมิกซ์ออยล์นะ
1: โปรมิกซ์ออยล์ก็2กระปุก650เหมือนกัน
0: บำรุงไตฟื้นฟูไตทุกระยะล่ะครับ
1: ทั้งตับทั้งไตต้องโปรมิกซ์ออยล
0: ์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูและที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารไง
1: อาหารนี่เราต้อง
0: เบาๆหน่อยเบาๆหน่อย
1: เลือกรับประทานหน่อยเข็มมากมันก็ไปเดียไตพังเนี่ยนะดื่มเหล้ามากก็ตับพังอีกนะตับแข็งด้วย
0: เขาก็คนกินเหล้าเนี่ยก็ดีนะเขารู้นะ
1: เราต้องหวีหัวแต่พอกล้ากินเหล้าแต่พอเมา
0: เขารู้ว่าเพราะเหล้ามันแรงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เขาก็ลดปริมาณแอลกอฮอล์เลย
1: อันนี้ได้อีกหน่อยนึงลดลงไปได้อีกหน่อยนึง
0: เขาก็ลินเท่าเดิมนะ
1: เ
0: พิ่มน้ำแข็งโซดาเข้าไป
1: นี่จะได้ลดลงไปอีกหน่อยแอลกอฮอล์นะ
0: เพิ่มตังค์เข้าไปอีก
1: ต้องรู้จักกิน
0: แล้วก็คนที่ทำงานกลางคืนก่อนนอนชอบกินยังเลยนะเบาๆหน่อยถ้ามันหิวมากๆก็นี่ไงโกโก้ร้อน
1: รับประทานได้นะ
0: คนที่บ่นว่านอนไม่ค่อยหลับเลยเว้ยก่อนนอนแต่ท้องมันตึงมันหลับนะถ้าท้องมันไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตานะโกโก้ร้อนๆชงดื่มได้เลย
1: โกโก้นะ
0: สบายใจ
1: กล่องนึงก็
0: 300
1: สองกล่องก็
0: 500
1: นั่น
0: มีขายร้านจมูกเนี่ยป่าโมกเนี่ย
1: แล้วก็ทักลพบุรีได้ล่ะ
0: ก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบก
1: มีขายอยู่2ที่ที่บิดายังไม่มีนะ
0: ไม่มีเขาไม่เอา
1: วันนี้ที่ไปที่ตลาดปากท่าข้าวัดเวียงไม่มีนะ
0: พอจะชะแล่มกินไม่ได้ปั๊บไม่ขายแล้วเว้ยไปคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องบอกทำไมอ่ะจะไปกินไปเลยกินแล้วมันอร่อย เรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับคุณผู้ฟังครับปลากระชังตาย3ตำบลที่ศรีมหาโพนะ
1: เป็นไง
0: เก็บตัวอย่าง4จุดรู้ผลวันที่19เนี่ยนะครับ
1: 19ตุลาเนี่ยนะ
0: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเลยคุณภาพน้ำทำไมปลาในกระชัง3ตำบลเนี่ยในอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยถึงรีบตายกันจัง
1: ตาย3อำเภอ3ตำบลเนี่ยนะ
0: ในอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยมันจะรีบตายไปไหนเล่
1: าย
0: ังไม่ได้จำนวนยังไม่ได้ปริมาณยังไม่ได้ขนาดเลยไหมนะ
1: มันก็ต้องมีสาเหตุของมันนาที่มันจะตาย
0: เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษก็รีบเอาตัวอย่างน้ำ4จุดส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเดี๋ยวหาสาเหตุคาดว่าวันที่19เนี่ยจะรู
1: ้
0: ทำไมตรวจนานจังเครื่องมือก็แพง
1: ๆอ้าวก็เขาก็ต้องมีเทคนิคทางวิทยาศาสตร์อะไรนะ
0: กรณีที่ปลาในกระชังตายในพื้นที่ตำบลท่าตู
1: ม
0: ตำบลบ้านทามแล้วก็ตำบลหาดนางแก้วศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเนี่ยนะ
1: ว่ายังไงล่ะ
0: โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษที่7ของสระบุรีเนี่ยก็จะเร่งติดตามตรวจสอบกรณีปลาตายโดยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
1: และก็อำเภอศรีมหาโพธิ์ลงพื้นที่กัน
0: ตรวจสอบคุณภาพน้ำและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาครับ
1: สาเหตุเนี่ย
0: โดยเมื่อวันที่12เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินรวมแล้ว4จุด
1: ส่งไปวิเคราะห์ที่ทางห้องปฏิบัติการ
0: ครอบคลุมพารามิเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็
1: เก็บค่า
0: ค่า BOD ค่าแอมโมเนียไนเตรตฟอสฟอรัสทั้งหมดเลยมีทั้งฟีคาโลอิฟอร์มน้ำมันและไขมันโลหะหนัก
1: รวมถึงสารอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะ
0: เพื่อประเมินคุณภาพน้ำและตรวจสอบปัจจัยที่อาจจะทำเป็นเหตุในสาเหตุของปลาตาย
1: มันต้องตายเพราะอะไรเนี่ยนะ
0: ก็ปราจีนบุรีกำลังดังอยู่นี่เรื่องอะไรรู้ไหมเล่า
1: เรื่องของ
0: ขยะ
1: นี่โรงงานเนี่ยนะ
0: ขยะอะไรขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะ
1: นั่นดิมันเยอะน้ำฝนตกท่วมขัง
0: ครับ
1: ลงแม่น้ำปลาตายนะน่าเห็นใจ
0: ปลามันตายน็อกน้ำไปอย่างนึง
1: อ
0: ันนี้มันโดนมลพิษไงน้ำท่าใช้ไม่ได้
1: สารพิษเนี่ย
0: ปล่อยน้ำพวกทุนจีนนะปล่อยน้ำลงมาไม่รู้ใครไปเปิดงานผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ทุนจีนเนี่ยนะ
0: ไปถามข่าวดูก่อนเพราะอะไร ใช่ไหมคนปาจีนก็รู้กันอยู่แล้วนี
1: ่ปาจีนเนี่ยนะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: มีใครไปเปิดงานก็ไม่รู้นะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เราก็ไม่ได้ไปอะนะ
0: แต่เห็นว่าไม่ถูกกับนายอำเภอที่ลพบุรีเนี่ยไม่ถูกกัน
1: ต้องไปหาข่าวที่ลำสดที่ระบา
0: ดให้แกไม่รู้เรื่องหรอกแกไม่ได้ไปแกไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่อ้าวว่ากันไปคนแก่คนเฒ่าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะอย่าว่าแต่คนแก่คนเฒ่าเลยหนุ่มๆสาวๆก็เหอะวันนี้ร่างกายเรามีโปรตีนมากน้อยขนาดไหนอ่ะถ้ามันไม่มีโปรตีนกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะหรือว่าเรียกว่าพูดง่ายๆว่าขนาดนั่งกินข้าวยังเหนื่อยอ่ะ
1: คนเราอายุเยอะด้วยเมื่อพอจะมีแรง
0: เขาเรียกว่าร่างกายขาดโปรตีน
1: ลุกทีก็โอ้ยเด้อนะเป็นไงอ่ะ
0: วันนี้รับประทานครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดีนะ
0: รับประทานเพื่อให้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้กลายเป็น
1: พลังงาน
0: พลังงาน
1: เติมเต็มเนี่ยนะ
0: สร้างโปรตีนให้กับร่างกาย
1: ไบโอดีเนี่ย
0: กระปุก100แคปซูลครับ
1: 690บาท
0: 2กระปุก 1,300 นะจ๊ะ
1: ขายไม่แพงขายไม่แพง
0: 4กระปุกครับ
1: 1คาราเบล 2,000 บาทเนี่ย
0: แถมให้ทันทีอีก
1: และยังแถมตัวมันอีก1กระปุกด้วยเนี่ยนะ
0: 100เม็ดนะไม่เอากล่องตัวอย่างปลุกตัวอย่างให้นะขายอันไหนก็แถมอันนั้นเลยนะ
1: ของซื้อของแถมนี่ราคาเหมือนกันคุณภาพเท่ากัน
0: ใบ
1: โอดี
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
0: ไปซื้อร้านเจ๊หมูได้ครับป่าโมกครับ
1: เจ๊หมูมีขาย
0: จริงวันจันทร์ช่องแคร์ครับแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมครับ
1: หรือวันนี้จะไปซื้อปากทางเข้าวัดเวียงก็ได้นะ
0: ถ้าบนบ้านครัวเนี่ยนะ
1: บ้านหมอสระบุรีนี่แหละ
0: อีกแล้วครับท่าน
1: เป็นไง
0: คนไทย39คนโดนก็ตะเพิดไล่กลับมาน่ะ
1: เป็นเงินไงอ่ะ
0: ส่งมาจากลาวเลยนะ
1: ไป
0: เป็นแอดมินเว็บพนันไง
1: เอาอีกแล้ว
0: 2คนที่ไปเนี่ยมีหมายจับคดีลักทรัพย์และอ้างยี่ซ่องโจรด้วย
1: นี่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับลาวเขาอีกแล้ว
0: สปป.ลาวส่งกลับทันที
1: เอาเข้ามาม
0: ีทั้งหญิงทั้งชาย39คนไปเปิดเว็บพนันออนไลน์นะ
1: ทำไมไม่หากินที่มันสุจริตอ่ะเนี่ย
0: บ้านเราก็มีทางหากินเยอะแยะ
1: เยอะ
0: อย่าไปเลือกงานสิน
1: ั่นสิ
0: เจอ5คนลักลอบเข้าออกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ
1: อ
0: ีก2คนมีหมายจับติดตัวคดีลักทรัพย
1: ์ต้องโจรเนี่ยนะ
0: ทั้งยี่ซ่องโจรนี่นะ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากหนองคาย
1: ตม.หนองคาย
0: เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณเวียงจันทน
1: ์สปป.ลาว
0: ได้รับมอบตัวคนไทยทั้งหมด
1: 39คนจากประเทศลาวเนี่ยนะ
0: หลังจากถูกทางการลาวกวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ในนครเวียงจันท
1: น์ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับโดยได้พาตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านแดนพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่
1: เมืองหนองคายแล้วก็ควบคุมตัวดำเนินการตรวจคัดกรองนะ
0: ตามมาตรการคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพ
1: ที่ห้องประชุมมิตรภาพกองกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายดูนะ
0: ครับจากการสอบสวนพบว่าทั้งหมดเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ทำงานเป็นเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชามาก่อน
1: นาน
0: หลังจากเกิดการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชา
1: เครือข่ายนี่ย้ายฐานผลิตแล้ว
0: มาย้ายมาที่นครหลวงเวียงจันทน์เลยนะครับ
1: มันไม่ทำมาหากินแบบบริสุทธิ์นะ
0: สปป.ลาวเนี่ยนะทำงานกันสองกะได้ค่าจ้างเดือนละ
1: 15,000 บาทถึง 20,000 บาท
0: บ้านเราก็ได้ราคานี้แหละทำงานเยอะแยะไป
1: 20,000 บาทบ้านเราเนี่ยหากินได้แล้ว
0: ผมถามรปภ.หน้าหมู่บ้านผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เดือนเท่าไหร่เนี่ย
1: 15,000 เนี่ย
0: เออแล้วก็
1: หากินอยู่กับบ้าน
0: เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วย
1: โอ้
0: เห็นไหมล่ะ
1: ทำดีปฏิบัติดีเดี๋ยวคนเข้าออกในหมู่บ้านพอปีใหม่ทีเขาก็ต้องให้ของขวัญ นะ
0: ผมเข้ามาทีผมก็ซื้อของอะไรให้ซื้อขนมไหม
1: ออ
0: ซื้อกาแฟให้กินนี่นะ
1: ให้รู้จักทำให้มันดีกันแล้วกัน
0: เดี๋ยววันนี้จะเอากาแฟให้ดื่มสักหน่อย
1: ไ
0: ม่ลืมเนี่ยนะ39คนเนี่ยไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ว่ามี5คน
1: ลับลอบ
0: เข้านอกออกไหนอ่ะ
1: เข้านอกประเทศใดประเทศเนี่ย
0: อาศัยช่องทางธรรมชาติซึ่งจะถูกดำเนินคดีข้อหาลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไม่ผ่านช่องทางและไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของตม.ครับนอกจากนี้อีก2คนเป็นบุคคลตามหมายจับ
1: ราย
0: แรกเนี่ยเป็นชาย
1: ลักทรัพย
0: ์หมายจับคดีลักทรัพย์และอีกรายนึง
1: ข้อหาอะไรเนี่ย
0: หมายจับศาลอาญาข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอั้งยี
1: ่ร่วมกันเป็นซ่องโจรเนี่ยนะ
0: ช่อโกงประชาชนครับ
1: แล้วก็แสดงตนเป็นคนอื่นทุจริต
0: โดยทุจริตหรือหลอกล่อ
1: หลอกล่อ
0: ร่วมกันนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
1: ข้อมูลอันเป็นเท็จนี่แหละ
0: น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนและร่วมกันฟอกเงินไอ้ทองไอ้คนหลังนี่โดนหนักเลยนะเนี่ย
1: จับไปเหอะอย่างนี
0: ้
1: ทำให้เขาเสียหายเด้
0: อายขายที่ไหนอย่างเงี้ยน่าอับอายพี่หนูพี่หนูพูดอย่างเงี้ยพูดอับอายได้เลยนะไปพูดในอำเภอที่ไหนไม่รู
1: ้
0: ทำงานไม่สนองนโยบาย
1: โอ้เต็มปากเต็มคำ
0: มันน่าอับอายอย่างนี้สิมันน่าอายอ่ะใช่
1: ไหมไปช้าสิ่งผิดกฎหมายอย่างเงี้ย
0: ว่าจะไม่พูดเรื่องแบบนี้แล้วนะเนี่ยอดไม่ได
1: ้ว่ากันไป
0: ตั้งแต่บำนาญไม่ขึ้นเนี่ย
1: ไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะ
0: ไม่เคยได้ขึ้นเลยนะเป็นอะไรจะก็ไม่รู
1: ้นาน
0: วันนี้ดื่มกาแฟลุงช้างดีกว่ากาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทแถมทันที
1: ตาบูหอบฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะก็มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วยนะเหมือนกับกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจื้อ
1: แล้วก็ยังมีกระชายดำเนี่ยนะ
0: เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาแถะเขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจะปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: สูตรดั้งเดิมเนี่ย1ถุงเนี่ย490บาท2ถุงก็900บาทซื้อ2ถุงรับทันที
1: ชาบูหอบฟงจากลุงช้าง
0: แม่ว่าจะค่อยๆพูดแบบพระเอกแล้วนะเนี่ย
1: 1ก้อน1ก้อนจะไปพูดแบบพระเอกได้ไงพูดกับตัวโกงอะถ้าพูดดัง
0: อะคุยกับตัวโกงลิเกพูดเบาก็พูดเบาก็ขมเราอยู่เลยดิ
1: ใช่ใช่
0: ใครเป็นเบาหวานฟังทางนี้
1: อ้าวเป็นเบาหวานไปหาหมอเถอะ
0: แล้วหมอเขาว่าไง
1: อ้าวหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเอายาเบาหวานมากินนะ
0: เขาให้กินกินให้หมดนะ
1: แล้วคุณก็ฉลาดหน่อยที่เอามารับประทานมาละกินลกเราควบคู่กันไป
0: ได้เลยนะ
1: ได
0: ้เด็กเก่าตะก่อนคนโบราณเขากินกันนะเนาะครับ
1: มะละทีนกนะกระปุกก็300เด้เ
0: ข
1: ากระปุก600มาต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: ซื้อ4กระปุกเป็นไง
1: สี่กระปุกก็แถมให้1กระปุกกันนะ
0: ครับ
1: อันสองกันนะมะละทีนกนะ
0: ใครที่โทรมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวมันจะโอนไปที่ประแช่มนะนะครับถ้ามาทีๆกันจะรับให้แต่ประแช่มรับทีไม่ได้
1: เป็นไง
0: งองงูเต็มหัวเลย
1: งงแล้วก็หูตึงบ้างอะไร
0: สวัสดีจ้าวันนี้ดาเอาอะไรดีจ้าวันนี
2: ้งาดำสี่กระปุกค่ะ
0: เดี๋ยวแถมให้กระปุกงาดำสี่กระปุกแถมกระปุกนะ
2: ค่ะ
0: จ้า
2: ที่อยู่ตามเดิม
0: ตามเดิมจ้าอัศถิอัศถิจ้า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมนะได้ครับ
1: มันงาดำไง
0: อันนี้โอ้สั่งมาทิศที่แล้วข้างบ้านเขาบอกกินดีไว้ราคาเดียวกันมาละคินกด้วยนะ
1: ก็สองกระปุกก็600อะนะ
0: ครับ
1: ไม่เสียค่าจัดส่งโปรก็เหมือนกัน
0: สี่กระปุก
1: แถมให้1กระปุกกันนะ
0: หรือจะซื้องาดำกระปุกมาละคินกกระปุกหนึ่งก็ได้นะไม่เสียค่าส่งเหมือนกัน
1: สองไง
0: ครับก็เอาไปหล่อเลี้ยงกระดูกที่มันกระดูกครอบแคบครอบแคบครอบแคบนี่แหละ
1: กระดูกมันลั่นแล้วเนี่ย
0: แต่มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรนะเพียงแต่ว่ามันบ่งบอกถึงว่าความหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นกระดูกเนี่ยมันแห้ง
1: แต่เป็นเครื่องยนต์นะไม่มีน้ำมันนะนะ
0: ก็แก๊กก็แก๊กนานลำคาญไว้นานๆได้ไหมเอาไว้นานๆมันก็จะเป็นเรื่องของกระดูกผุกระดูกพุนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ0820นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับก็อย่างว่านั่นแหละคนที่กระดูกครับแก๊บเนี่ยถ้าไม่ดูแลกันไม่สร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อไปในอนาคตมันจะกระดูกผุกระดูกพุนอีนี้จะเจ็บละ
1: อ
0: ีนี้จะปวดละ
1: น
0: ี่กระดูกจะป่นละพอเปิดกระดูกสุดกระบี
1: ่นาน
0: ต้องรีบหาแคลเซียมไปพบหมอพบแพทย์เลย
1: หาหมอ
0: หมอก็ให้ยามาให้แคลเซียมมากินกินเลยแล้วก
1: ิน
0: คู่กับ
1: มาละกินกเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่มาละกินกเสีย
1: อ๋อ
0: เออไทยแคลพัดไง
1: ไทยแคลพัดไทยแคลพัดอันนี้เกี่ยวกับกระดูกอะ
0: เขาไม่ได้เป็นเบาหวาน
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: เออเป็นเบาหวานต้องกินมาละกินกกินยาโรงพยาบาลอ
1: ันนี้ต้องไทยแคลพัด
0: ไทยแคลพัด
1: ควบคู่กันไป
0: ควบคู่กันไป
1: สองกระปุก500
0: อุ้ยกินได้ตั้งเดือนนึงนะ
1: ซ
0: ื้อสี่กระปุกพันหนึ่งแถมให้กระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้แถมให้
0: เมื่อวานที่หน้าโรงเรียนพลล่มป่าวายบอกเฮ้ยปวดจะตาอยู่แล้วสั่งตะวันสุกไม่ถึงสักที
1: อ้าว
0: ผมบอกอ่ะผมส่งไปแล้วมันยังไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะขับรถไปให้เลยเอาสี่กระปุกแถมให้กระปุก1,000นึงนะเอาก็เอา เมียแกก็ทรมานเลยนะ
1: โอ้แล้วไปถึงยังอ่ะนะ
0: ให้ลูกไปส่งเมื่อคืนนี้แล้ว
1: โอ้บริการถึงที่เพิ่งกันเนาะ
0: เดี๋ยวถ้ามันเผื่อว่าวันนี้ไปสนีก็มาให้อีกก็ไม่ต้องเอานะแต่ก็ตีกลับมาซะ
1: นาน
0: ใช่ไหมครับเป็นก้าวประรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมาก
1: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวทายทิปโอสดสูตรดั้งเดิมสิ
0: เอาไปรับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดนะ
1: อันนี้เป็นแบบกล่องสีเหลืองๆนะ มีรูปลุงช้างด้วยนะ
0: ครับ
1: เบอร์โทรลุงช้างเขาก็มีดิ
0: ต้องดูให้ดีเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายบางคนไปให้ลูกให้หลานสั่งซื้อไปซื้อในแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มสีส้มมั่งสีฟ้ามั่งสีดำมั่งแล้วก็ไม่มีรูปลุงช้างแล้วกินไปก็เฉยแล้วก็บอกกับลุงช้างพูดแล้วซื้อมาไม่สมคำล่ำลือผมไม่มีขายในแพลตฟอร์มพวกนั้นแล้วครับอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่เบอร์ลุงช้างเลย0-8-1-2-9-0-1-6-9-1-0-8-1-2-9-0-1-6-9-1 หรือโทรหาลุงโชเล่ก็0-8-1-9-2-4-4-3-7-7
1: นี่แหละ
0: หรือใครอยู่แถวบ้านครัววันนี้ก็โทรไปที่089-0-8-1-5-5-9-5ไปซื้อสบู่แก้คันกับเขาอะนะบอกวันนี้อีก3วันหายคันถ้าสบู่หอมฟุ้งลุงช้างในตอบวันนี้ฟอกวันนี้หอมเดี๋ยวนี้
1: เย็นชื่นใจ
0: ให้มาพูดไม่ยอมมาพูดเนี่ย
1: เดี๋ยวก็มาแล้วนะ
0: ให้มาตัวจริงนี่มาประทังโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องไม่ดูนาฬิการวบแล้วครับเพื่อนบ้านยิงอดีตเมีย4นัดญาติเมียนะเสียชีวิตคาที่อ้างชอบนำเรื่องส่วนตัวไปนินทาเป็นไงละพวกชอบนินทากาเลมันเทแกบไม่เจ็บแสบเหมือนตูดไปโขดหินนี่แหละนะ
1: ระวังเอาไว้นะพวกชอบนินทา
0: ที่อยุธยาเนี่ย
1: อ้าว
0: เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้3 ทุ่ม
1: 3 ทุ่มของเมื่อคืนนี้หรือไง
0: ผู้การตำรวจยุทธยาพลตำรวจตรีเขมพัฒน
1: ์
0: โพธิพิทักษ์เนี่ยแหละเจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมตัวนายวิวัฒ
1: น์อายุ53 ปีผู้ต้องสงสัย
0: ใช้อาวุธปืนยิงนายไพศาลอายุ49 ปีเสียชีวิตในชุมชนหลวงพ่อสุริยมุนี
1: ตำบลภายลิงอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ก็จะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในเวลาต่อมาล่ะครับ
1: นายวิวัฒน์ว่าไง
0: ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาติของอดีตภรรยาผมนะครับ
1: และเป็นไงคนเนี้ย
0: มักจะเอาเรื่องส่วนตัวผมไปเล่าให้อดีตภรรยาผมฟังกล่าวหาว่าผมมีพฤติกรรมเจ้าชู้ติดพันผู้หญิงกูดื้อทำให้เกิดความไม่พอใจมีปากมีเสียงกันอย่างต่อเนื่อง
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตโวยวายอยู่ในห้องน้ำแหละ
1: และจากนั้น
0: ก็ลงไปหาแล้วก็เกิดการโต้เถียงกัน
1: ใช้อาวุธปืนยิงไป4 นัดเน
0: ี่ยแค่นั้นแหละ
1: แล้วก็หนีนะ
0: อยู่ทำไมเรา
1: หลบหนีไปได้รถจักรยานยนต์
0: ไปหาคนรู้จักกันที่วัดชัยวัฒนาราม
1: แล้วก็หาทางออกเนี่ย
0: อ้อมไปทางอยุธยามุ่งหน้าไปยังสายเสียแล้วตัดสินใจย้อนกลับบ้าน
1: เนื่องจากไม่มีเงินติดตัว
0: ไม่คิดซะก่อนเลยนะหนู
1: เรียกนายกกี่แล้วน้ำมันรถก็หมดเน
0: ี่ยไม่มีที่ไปแล้วเว้ย
1: โยงกระทั่งตำรวจไปจับกุมเลย
0: พร้อมกับกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมรับว่า
1: ใจร้อนไป
0: เห็นไหมใจร้อนไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
1: ต้องใจเย็นๆกันเอาไว
0: ้กับสป.พนักงานสิทธิยาพันตำรวจเอกปองพบประสบพิชัยเนี่ยนะ
1: บอกว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนอะไร
0: ไทยประดิษฐ์อีกแล้วครับท่าน
1: แบบไหนอ่ะ
0: ขนาด.38 ไง
1: โดยผู้ต้องสงสัยอ้างบอกว่านำไปทิ้งแล้วที่ไหนอ่ะ
0: สะพานข้ามแม่น้ำชลประทาน
1: ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามอาวุธปืนด้วยนะ
0: ไม่ให้ตำรวจเขาเหนื่อยซะอีกแล้ว
1: ต้องไปงมค้น
0: เพราะว่าคดีพวกนี้เอาปืนทิ้งเนี่ยต้องงมหาด้วยนะ
1: ต้องให้เจอด้วยไง
0: ถ้าไม่เจอเดี๋ยวมันพลิกลิ้นได้คนนะสันนิษฐานว่าคดีนั้นเกิดมาจากความขัดแย้งส่วนตัวนั่นแหละ
1: อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ยังไงก็ต้องหาปืนให้เจอนะภูมิกับนะผู้ต้องสงสัยยังถือเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะต้องได้รับการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: อยุธยาเมืองเก่าละของเราแต่ก่อน
1: กรุงเก่าม
0: ีคนใจร้อนควักปืนยิงคนข้างบ้านตายเนี่ย
1: พอหานินทาก าเลมันเทน้ำนี่แหละ
0: ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดดิน
1: ประมาณนั้น
0: เอ้าจะหมดเวลาแล้วอ่าน61 วัดแล้วไม่ใช่เหรอ
1: 61 62วัดแล้ว
0: 62วัดแล้วเจริญพรญาติโยมพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีนะ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันมีทั้งหมดก็60 กว่าวัดเนี่ยนะ จะเป็นกองละพันสองพันอะไรติดต่อทางวัดจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัด
0: อย่าเบื่อเนาะอย่าเบื่อทำบุญด้วยกันครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดแรกวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสบคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอนระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพบางพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือฮอกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์12พฤศจิกายน15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตามบนและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงตะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายตาปูงกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายน วัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดถนนโค้งตำบลและอำเภอชายบาดาลจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านกรำตำบลธรรมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไซขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดหนองขามตำบลชอนสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ขอบคุณลุงคดด้วยนะฮะสักครู่นี้โอนเงินเข้ามาซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์ท่านจำปาด้วยสาธุครับ
1: ลุงคดด้วยไง
0: ลุงคด
1: ปัจเจ้ายังอยู่ป่ะเนี่ยปัจเจ้า
0: ปัจเจ้าโอนมามะ
1: คิดถึงนะ
0: สาวเขาย้อยน้ำท่วมไม่โอนมาแล้ว
1: สาวเขาย้อยไปกับน้ำแล้ว
0: ครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะเมื่อวานนี้ซื้อสินค้าไปแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยคนละ100คนละ200แต่เฉพาะซื้อไทยทิพย์โอสถนี่ก็ได้บุญอยู่แล้วเพราะว่า300บาทเนี่ยเราคืนบริษัทไป295
1: กระปุกก็300เนี่ย
0: 5บาทนี่เราร่วมทําบุญกันเนาะ
1: ท่านก็ได้ทําบุญไปด้วย
0: ครับส่วนวันที่22วัดบ้านคลองหนองไสขาวอำเภอบ้านหมี่นี่ลุงช้างไปด้วยนะ
1: ไป
0: ตั้งแต่เย็นวันที่21แล้วล่ะเพราะว่าจะมีการสวดมนต์เย็นด้วยเนาะนะก็พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์เย็นลูกช้างก็จะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าวันที่22ก็จะถวายก็ไอ้ตั้งองค์กฐินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเจริญพระพุทธมนต์ฉันอาหารเพลเสร็จปั๊บ13นาฬิกาก็นำผ้าพระกฐินนี่แหละครับแล้วก็กองกฐินต่างๆเนี่ยวนรอบพระอุโบสถนะครับโดยท่านพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรีนะครับก็เข้าใจว่าท่านผบ.พลป.คนปัจจุบันก็น่าจะไปด้วยแหละ
1: ครับ
0: ครับเขาสนิทกันเขาสนิทหนมกันนี
1: ่โอ้อ้าวดีแล้วทำบุญด้วยกัน
0: ครับที่บางคล้าฉะเชิงเทรานอกจากน้ำยังไม่ยุบแล้วยังมีรถกระบะพลิกคว่ำรถตู้พุ่งชนรถกระบะนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ถลายไปชนมอเตอร์ไซค์ลากร่างคนขับไปกับถนนนอกจากนี้รถตู้ยังทับผู้โดยสารที่ติดคารถอีกมีผู้บาดเจ็บ2รายครับ
1: บาดเจ็บสาหัสด้วยเนี่ยนะ
0: 6โมงเย็นแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บางคล้าครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุ
1: รถกระบะเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ชนกับรถมอเตอร์ไซค์และอีกหลายคันเนี่ย
0: ครับก็ที่รถที่เกิดเหตุเนี่ยนะไปเจอรถพลิกตะแคงอยู่บริเวณแยกสนามกีฬาตัดใหม่ตำบลบางคล้า
1: บางคล้านี่แหละ
0: ครับพบรถตู้สีบอลพลิกตะแคงอยู่บนถนนมีผู้โดยสารถูกทับบาดเจ็บติดอยู่ในรถอาการสาหัส
1: เ
0: จ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันบุดเข้าไปในรถนำผู้บาดเจ็บออกมา
1: ชื่อว่านางสาวทัศนีนะ
0: ข้างกันพบรถจักรยานยนต์สีฟ้าถูกรถตู้ทับอยู
1: ่
0: ทราบชื่อคนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือนายวาทิต
1: มีบาดแผล
0: ที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัสอยู่กลางถนน
1: ห่างไป20เมตรเนี่ย
0: พลกระบะสีบรอนทอง
1: หน้ารถพังยับเนี่ย
0: ทราบชื่อผู้ขับก็คือนายพัสกุลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: สอบถามนายกิตติศักดิ์คนขับรถตู้ว่างไง
0: ขับรถมาจากหัวไซมุ่งหน้าสี่แยกบางคล้า
1: ก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถกระบะพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้
1: ออกมาจากสนามกีฬาเนี่ย
0: มาชนกับรถตู้ของตนอย่างจัง
1: จนกระทั่งรถเนี่ยเสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
0: แล้วก็ลากคนขับรถกระเด็นไปกลางถนนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
1: โอ้
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบ
1: หาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดเนี่ยนะ
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: ก็เป็นอุบัติเหตุนั่นแหละ
0: อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่นเด้
0: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหน
1: ฟังกัน
0: สักครู่เดี๋ยวเราจะกาบับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
6: ้
10: ว
6: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ป
12: ีใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแพ้
16: แผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนเกิดความกระจ่างคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่มีระบบเสถียรภาพพร้อมยกความสำเร็จจากการจัดประชุม IMF 2026สะท้อนถึงความร่วมมือและการทำงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลนอกจากนี้นายยศชนันยังกล่าวว่าการทำงานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนและสังคมเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีโดยแต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมโยงการทำงานและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายนายยศชนันระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการอภิปรายประเด็นใดและเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดบ้างจึงจำเป็นที่ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลให้ดีที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงและเกิดความกระจ่างนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเรื่องการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2569ระบุว่าการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม2569ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2570ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์โดยจะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2569และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2570อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาโดยค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศาและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 องศาสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 10-12 องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19-21 องศาและปริมณฑล 18-20 องศาช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณปลายเดือนธันวาคม2569ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2570ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายืนยันรถแข่งหมายเลข69ใช้เครื่องยนต์ไม่ตรงตามกติกาพร้อมชี้ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: นายพุทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยศท.แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนจากกรณีในการแข่งขันรถโกคาร์ทรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์รุ่นคาเด็ดบีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถแข่งหมายเลข69ผิดกฎการแข่งขันโดยนายกรยศท.ได้ยืนยันว่ารถแข่งหมายเลข69ผิดกฎทางเทคนิคจริงเพราะเครื่องยนต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกติกาโดยรถทุกคันต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้รยศท.ได้ชี้แจงว่าสมาคมมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องกติกาส่วนการตัดสินบทลงโทษต้องเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันด้านทีม DP Motorsport น้อมรับคำตัดสินพร้อมขอโทษทุกฝ่ายและยอมรับความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของเด็กและทีมได้ย้ำว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการ

แห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 นทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็น

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

0: กันด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: รดิตถ์ก็ 90.50 FM เนี่ยนะ
1: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
0: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ย
1: ตรงนั้นยังอยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นวสป.711จส.1กรุงเทพตำรวจภูธรภาค9ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงหรือจะเป็นเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จินบุรีเนี่ยนะ
1: ลาผมแล้วก็พี่น้องสตูลนะเดือนหน้ากลางคืนเจอเรา3ชั่วโมงอีกเหมือนกัน
0: ฟังกันแบบตอนกลางคืนกันบ้าง
1: ลีลันลีลันเป็นเพื่อนคนนอนไม่หลับเนาะคนนอนไม่หลับคนนอนดึกไม่ต้องไปจับแมวสวดมนต์นะ มาขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งโกโก้มาจากสตูลนะฮะ
0: โกโก้ชู
1: จากละงูวันนี้2กล่องจาก
0: สองกล่อง
1: ในตัวเมืองอีก2กล่องนะ
0: 500
1: บ้านแพก็มีพี่ปั้นกินคนเดียวเอ้ยไม่ใช่พี่ควรกระหลงอ่ะบ้านแพยังไม่มีคนดื่มเลยนะรอให้ลุงช้างมาเยี่ยมง่ายรอฝนหมดก่อนตอนนี้ฝนภาคใต้กำลังตกนะ
0: ฝนใต้มี
1: แล้วก็วันนี้ก็ทีมงานเราก็จะไปเยี่ยมเยือนคุณผู้ฟังที่
0: ปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวครับ
0: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: สินค้าเยอะแยะชาปุ๋ยก็บอกมาคุณพี่จากลาดหลุมแก้วปทุมธานีเดี๋ยววันนี้ทีมงานเราไปให้เนา
0: ะปุ๋ยไปส่งนะ
1: 30กระสอบตันครึ่งนะครับแถมไป3กระสอบเดี๋ยวมีฮอร์โมนไปด้วยก็จะเอาดึงรวงด้วยเอาดึงรวงด้วยขวดนึงนะนะครับเนี่ยดึงหลวงก็ขวดหนึ่งก็พันหนึ่งอะนะ
0: สองขวดก็พันห้า
1: ขวดก็พันห้า
0: สามขวดก็สองพัน
1: เม็ดฟูกเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: กล่องละ1,000นะสองกล่องก็พันห้า
0: หรือกัน
1: สามกล่องก็2,000เหมือนกัน
0: ใช่ใช
1: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะซื้อ2ตันแถมครึ่งตันแล้วก็เอาไปอีกตันละ2กระสอบ
0: นาน
1: เป็น14กระสอบเลยนะนะ
0: 14กระสอบป่ะนะ
1: ครับผม
0: หรือ2ตันเนี่ยแอบ14กระสอบอ่ะ
1: ท่านผอ.ของสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ที่สตูลเนี่ยนะแกก็ทำมันสำปะหลังด้วยทำอยู่พัฒนานิคมเนี่ย
0: อ๋ออยู่ลพบุรีมันสำปะหลังเนี่ยนะ
1: จริงๆแกเป็นคนสุโขทัยคนศรีนครคนศรีนครแต่พูดภาษาสุโขทัยไม่เป็นละ
0: ทำไมเนี่ย
1: มันนอก
0: มันนอกง่าย
1: ผมคนต่างจังหวัดคุณสรวัตรบำรุงศรีนะครับผอ.ตำรวจภูธรภาค9นะครับก็เป็นนักร้องนะร้องเพลงเยอะหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับอะไรนะเนี่ยมีข้อความอะไรเข้ามาหาลุงช้างน้อนี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครขอเพลงอะไรอีกนะชั่วโมงนี้เขาขอกับลุงโชเล่มาเนี่ยเพลง
0: ดอกยิ้วบานที่บ้านหมี่เนี่ย
1: ครับจริงๆบานทุกที่แหละ
0: หนาวหนาว
1: อะไรนะเขาบอกว่าผมอยากบอกคนชอบนินทาเขาบอกว่าให้ดังนี้อันนินทากาเลมันเทแกลบไม่เจ็บแสบเหมือนเอาตุ่มไปขูดหินเขาชอบผมพูดตรงนี้ที่ไหนได้ไม่ถูกเรื่องจริงๆเขาบอกอันกาเลอันนินทากาเลมันเทน้ำใช่ไห
0: ม
1: ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหิน
0: ประมาณนั้นนะ
1: นะส่งข้อความมาด้วยนะแฟนข่าวลุงโชเล่เยอะนะเนี่ย
0: ครับครับ
1: ครับแต่ละชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องการประกาศรายชื่อวัดเนาะเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียว
0: กระถิ่นก็ปีละหนของแต่ละวัดนี่แหละ
1: ปีที่แล้วนะ20กว่าวัดเท่านั้นเอง
0: ม
1: ีบางวัดเนี่ยถวายปัจจัยมาก็ทำให้ผมต้องเอาปัจจัยไปคืนวัดอีกเราได้กำไรนะเพราะได้พระมาคนละองค
0: ์ได้พระ
1: เนี่ยพระหูยานพระหูยานลพบุรีเนี่ยเขาอยากได้บอกนะ
0: เป็นไงมีไงบ้านลุงช้าง
1: เนี่ยให้ไปวัดโคกหม้อไปทำบุญแน่อ๋อ
0: นึกว่ามาที่บ้านลุงช้างแล้วหูยานทุกคนเลยนะ
1: ลุงโชเล่ก็ยาน
0: เพราะลุงช้างนี่ยานไปจะถึงสะดือแล้ว
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ3085นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: มันช้าขึ้นเนาะจ้างเนาะ
1: เดี๋ยวผมโทรกลับก็ไม่ได้นะแกยังไม่ได้แกสั่งโฟกัสมาเลยยังไม่ได้นะผมก็ไม่เข้าใจ
0: มันยังไงเนี่ย
1: ครับพี่ขนกการผมเช็คให้แล้วนะที่บ้านแหลมนะบ้านแหลมเพชรบุรีอ่ะ
0: เช็คแล้วเป็นไง
1: ก็ไปรษณีย์เขาก็อยู่นั่นแหละของก็อยู่ที่ไปรษณีย์แล้วแต่มัน5วันยังไม่ถึงผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยถามเขาบอกก็โทรไปแล้วพี่ขนกการไม่รับสายเขาน
0: าน
1: ก็บ้านก็รู้จักก็ไปสิ
0: ก็ไปส่งเขาหน่อย
1: เออ
0: รู้จักบ้านเขาธรรมดาก็รู้จักบ้านเลขที่ก็ไปส่งเขาได้เลยไม่ต้องรอโทรศัพท์แล้วกัน
1: นะแหลมน้ำก็ไม่ท่วมสักหน่อย
0: อ
1: ุตรดิตถ์ฟังชัดเจนไหมครับ
0: อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
1: เพราะว่าเครื่องสถานีปิดไปนานไงพอมาอีกทีก็จะมีคนฟังไหมนะ
0: มีใครฟังแล้วก็บอกคนที่ไม่เคยฟังมาฟังกันด้วย
1: อุตรดิตถ์เนี
0: ่
1: ยโทรกลับมาหน่อยดิ
0: บอกข่าวกันหน่อย
1: พี่ชัยไล่อ้อยบันคนบันบุงเนี่ยโทรมา081 290 1691ฟังได้ไม่ได้ก็บอกกันที
0: นั่น
1: เจ๊ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้งั้นง่าย
0: ๆ
1: มาดูข่าวกันต่อเนาะ
0: เรื่องของข่าวเจ๊
1: รายการเรามันรายการข่าวไงใช่ไหมล่ะ
0: เป็นไงเราเนี่ย
1: โอ้โหรถแห่กำลังฮิตไงแล้วนักร้องนี่แต่งตัวโอ้โหบลือฮือบลาห้า
0: จะตามรูปแบบของคนยุคใหม่เขาแหละ
1: ไม่เจอคนเมาเมาแล้วไม่ใช่เมาธรรมดานะ
0: เมาคนนี้เป็นยังไง
1: เมาไม่เบาอ่ะ
0: เ
1: มาหนักอ่ะ
0: หนักแบบไหนอ่ะไ
1: ปลวนลามนักร้องสาวรถแห่เลย
0: ลวนลามแบบไหน
1: เป็นผู้หญิงที่นี่ทีมงานต้องเข้าไปห้ามไง
0: อย่าไปลวนลามเขา
1: เออพี่ครับขอที
0: แล้ว
1: มันให้จริงๆเหรอ
0: ให้แบบไหนอ่ะ
1: ชกหน้าปั้งหมัดยังหายท้องเลย
0: อ้าว
1: เออ
0: ไม่น่าไปลวนลามเลย
1: ให้สร้างความสนุกหันสาให้กับท่านนะ
0: ดูโชว์ดูสวยๆงามๆกันไป
1: นี่นะงานนี้เขาบอกว่าในโลกออนไลน์มีการเผยแพร
0: ่
1: คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะนักร้องวงรถแห่กำลังร้องเพลงอยู่บนเวที
0: ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะ
1: ถอดเสื้อเดินเข้ามาจับมือแล้วก็ดึงนักร้องหญิงหลายครั้ง
0: ในลักษณะคล้ายกับสร้างความวุ่นวาย
1: ก่อนที่จะมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาห้ามปราม
0: แต่เหตุการณ์กลับบานปลาย
1: ครับเมื่อหญิงสาวคนดังกล่าวชกคนที่ใบหน้าชายแล้วนี่อ้าวเอาไปชกเขานี่วะเนี่ย
0: เก่งเหมือนกันนะผู้หญิงคนเนี้ย
1: จนล้มลงทั้งยืน
0: ผู้ชายล้มลงไปอ
1: ันนี้ทั้งน้องหญิงก็คงร้องเพลงต่อไปเหมือนไม่รู้ไม่ชี้นะครับ
0: ร้องเพลงไงนะ
1: ทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที
0: ่ก็ได้ต่อมา
1: ไปสอบถามนางสาวพรพัดทองขาว
0: นี่เป็นนักร้องเนี่ย
1: วงบังเอิญแบนด์ครับ
0: จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะ
1: เราหามาเล่นลพบุรีหน่อยดิ
0: โอ้
1: แกบอกว่าตนไปร้องเพลงกับรถแห่ของมงคลซาว
0: เมื่อคืนวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ในงานมันเกิดและฉลองเปิดร้านใหม่ในพื้นที่อำเภอกันสัง
0: จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย
1: ระหว่างกำลังร้องเพลงเด้อเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อกันนั่นแหละ
0: ปังปังปัง
1: มีผู้ชายอายุ30-40ปีนี่แหละครับ
0: ผู้ชายคนนี้เป็นยังไง
1: เมาเหล้าแล้วเสื้อผ้าไม่ใส่เนี่ยเอ้ยใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อ
0: ถอดเสื้อมา
1: เดินเข้ามาจับมือแล้วก็ดึงตัวเองให้ลงจากเวทีหลายต่อหลายครั้ง
0: ดึงนักร้องสาวเนี่ยนะโอ้
1: ที่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
0: เพราะว่า
1: เขาคงเป็นแฟนคลับที่มาทักทายนักร้องตามปกติ
0: จนกระทั่งมีทีมงานของเจ้าภาพเนี่ย
1: ซึ่งเป็นผู้หญิงเข้ามาห้ามปรามแต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมฟัง
0: เพราะไม่ฟังเท่านั้นแหละ
1: ผู้หญิงคนที่มาห้ามก็ชกไปหนึ่งครั้ง
0: เก่งเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ย
1: ก็เป็นเจ้าภาพไม่ใช่ทีมงานของรถแห่หรอก
0: แล้วต่อยผู้ชายจนล้มลงไปยืนทั้งยืนเลย
1: ครับขณะเกิดเหตุตนก็ไม่เห็นเหตุการณ์นะนักร้องคือว่าอย่างนั้น
0: อีตอนที่เขาชกกันเนี่ยนะ
1: เนื่องจากตนเองเป็นคนสายตาสั้นนี
0: ่โอ้สายตาสั้นเนี่ยนะ
1: จริงยังคงร้องเพลงต่อไปจนจบงาน
0: และเป็นไง
1: มาทราบภายหลังว่ามีคนบันทึกเทปวิดีโอเขาไว
0: ้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะ
1: เอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์กันต่อจำนวนเรื่องนี้ไม่ถึงตำรวจ
0: ไม่ถึงเล่าสู่กันฟัง
1: นี่เล่าสู่กันฟังเน
0: า
1: ะ
0: นักร้องกันธรรมดาเขาก็แต่งตัวให้สวยงามอยู่แล้ว
1: ครับหนุ่มรัสเซียครับซิ่งบิ๊กไบค์สนั่นกลางเมืองพัทยา
0: แล้วเป็นยังไงแล้วนะ
1: เหินข้ามเกาะชนต้นไม้เดสมอลเล่ดับคาที่ครับโชว์โชว์โชว์
0: จุดจบของนักซิ่งใช่ไหม
1: ครับได้ตำรวจจากสมองสพเมืองพัทยา
0: ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักเนี่ย
1: พุ่งชนเกาะกลางถนนมีผู้เสียชีวิตครับ
0: เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทก่อนจะถึงแยกไฟแดงเทพประสิทธิ์นะ
1: ฝั่งขาเข้าชลบุรีตำบลหนองปลื
0: ออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
1: เอาไปสำรวจตรวจสอบสิ
0: เมื่อไปถึงและไปพบชายชาวต่างชาติเนี่ย
1: นอนคว่ำหน้าอยู่ในกองเลือดด้วยนะ
0: ชื่ออะไรรู้ไหมเนี่ย
1: มิสเตอร์พาเวล อายุ37ปีเป็นคนรัสเซียครับ
0: คนรัสเซียที่มาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะ
1: ใช่มาทำไมเว้นมาเที่ยวเลย
0: เขาหนีภัยสงครามรัสเซียยูเครนนะ
1: มาขี่บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น XR XSR 900สีน้ำเงินทะเบียนชลบุรีไ
0: งแล้วเป็นยังไงสภาพรถนี่พังเสียหายอย่างหนักแน
1: ่รถเช่านะพวกเนี้ยเน
0: า
1: ะถ้าเดินไปอยู่ฝั่งถนนห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน100เมตรนะครับ
0: ห่างไปเลยนะ
1: ครับ
0: จากการสอบถามในชาตรีบุญจันทร์เนี่ย
1: คนนี้เป็นอาสาสมัครกู้ภัย
0: ว่าไงล่ะอาสาเนี่ย
1: ได้รับแจ้งจากตำรวจสภ.เมืองพัทยามาดูหน่อยเสีย
0: ให้เข้าไปสำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: ขณะขับรถออกตรวจพื้นที่ตามปฏิบัติมาถึงจุดเกิดเหตุ
0: มีประชาชนเรียกให้จอดรถและก็แจ้งบอกว่าร
1: ถจักรยานยนต์ของฝรั่งคนนี้
0: เป็นไง
1: พุ่งชนเกาะกลางถนนเขาให้แล้ว
0: ให้ลงไปสำรวจตรวจสอบดิ
1: ก็ไปดูแล้วคนตายดิ
0: คนขับชาวรัสเซียตายไปแล้ว
1: ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมข้อมูล
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะ
1: ครับจะโชว์อะไรก็ไม่รู้ขี่แหมมันสนามแข่งดีไปบุรีรัมย์นู่น
0: โอ้อันนี้แกมาจาก
1: อยู่พัทยาครับไปพัทยาเซกิตตี
0: ้มีใช่ไหม
1: มี
0: สนามแข่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แกอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยมาตายเมืองไทยเลย
1: รักเมืองไทย มาตายเมืองไทยนะ
0: ไม่น่ามาจากรัสเซียเลยเน
1: า
0: ะ
1: แก๊งทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์เนี่ยโดนทลายไปแล้วครับ
0: จับได้5ผู้ต้องหาเนี
1: ่ยึดไป15คันนะ
0: 7ผู้ต้องหาย
1: ึดรถ15คัน
0: ยึดได้
1: เจ้าของรถดีใจได้รถคืนว่าไม่ต้องผ่อนลมแล้ว
0: อ๋อนี่ลักตั้ง15คันนี
1: ่ผ่อนลมผ่อนกุญแจมาซะหลายเดือนเลยเชียว
0: 7คนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: โอ้ในเขตตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็มีสภ.เมืองสมุทรปราการ
0: อ๋อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
1: ครับมีการลักจักรยานยนต์สองกลุ่ม
0: โอ้มีสองกลุ่มด้วย
1: ชาวบ้านแจ้งว่ารถหายหลายรายนะฮะ
0: ก็สามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด7ราย
1: พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์15คันรถกระบะตู้ทึบ2คัน
0: เบากุญแจอีก25อันเนี่ย
1: ทำกุญแจผีด้วยไง
0: มาทำเบาทุบเสียเลย
1: แล้วก็กุญแจรถอีก5ดอกครับ
0: เออ
1: เริ่มจากการตรวจสอบพบจุดซุกซ่อนรถต้องสงสัยในอาคารร้าง
0: ที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: ไปพบชายอายุ18ปีและ30ปีกำลังขนรถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะตู้ทึบ
0: เข้าไปจับกุมตัวได
1: ้โดยพบว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทั้งผู้ลงมือลักรถ
0: และก็ผู้ที่นำรถไปย้ายไปซุกซ่อนอย่างที่อื่นต่อเนี่ยนะ
1: ครับไอ้พวกนี้แผนกขโมยเก่งเป็นลูกเก่งไปจากในคุกหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ได้วิชามาจากในนั้นนะเยอะนะ
1: ตำรวจขยายผลคนบ้านพักในซอยสุขอยู่สุข18
0: ต่อไปพบรถจักรยานยนต์ที่แจ้งหายไว้อีก2คันเนี่ย
1: จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนตามไปตรวจสอบที่บ้านพักในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ซึ่งใช้เป็นที่รวบรวมที่จอดรถนี่แหละ
1: พบรถจักรยานยนต์อีก9คัน
0: ทั้งในบ้านแล้วก็บนรถกระบะตู้ทึบนะ
1: ความตั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมรวมผู้ต้องหาที่ถูกจับทั้งหมด
0: 7ราย
1: ผู้ร่วมก่อเหตุอีก3รายครับตำรวจระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน
0: ออกหมายจับแล้วนะ
1: ถ้าจับได้ก็รวมเป็น10นะ
0: เ
1: ครือข่ายดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบตั้งแต่แผนกขโมยรถ
0: แล้วก็ขนย้ายซุกซ่อน
1: เตรียมขายส่ง
0: แล้วก็พบเบากุญแจเนี่ยนะ
1: ที่เตรียมไว้เปลี่ยนกับรถเพื่อให้ผู้รับซื้อสามารถนำไปใช้งานได้ทันที
0: เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่ายังไง
1: อาจมีการลำเลียงรถไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย
0: อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวการสำคัญอีกนะ
1: นั่น
0: โ
1: ดยประกาศราชนีแล
0: ไปขายเพื่อนบ้านไง
1: ครับเพื่อนบ้านขายไว้แต่คงไม่ใช่ขมิ้นข
0: ม
1: ิ้นก็ดีเดี๋ยวนี้สงบเสงี่ยม
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่ยุ่งกับไทย
0: ไม่ต้องมายุ่งหรอก
1: มีแต่ไทยนี่แหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปยุ่งกับเขาย
0: ุ่งทำไมอ่ะ
1: มุดเข้าไปไปเป็นลูกน้องขายอะไรสแกมเมอร์อะไรนะ
0: ไม่เข้าท่าเลย
1: ต่างประเทศลาวกี่คนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย70คนเนี่ย
0: เยอะแยะไปหมดเนี่ยหนีจากขมิ้นไปลาว
1: บ้านเราที่ทำมาหากินเยอะแยะไม่
0: ได้รู้จักทำมาหากินขี้เกียจนะนี
1: ่ครับ
0: ต้องทำมิจฉาชีพป่ะนะ
1: ใช่
0: ด
1: ูแลสุขภาพผู้โดยไบโอนะแม่นะ
0: ไบโอดีอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะเติมเต็มให้กับร่างกาย
1: ครับ
0: รับประทานไบโอดีรับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
1: ขวดมี100เม็ดนะ
0: รับประทานมื้อละ3เม็ดนี่แหละ
1: ครับ
0: ก่อนอาหารเนี่ย
1: ใช่
0: ทุกวันทุกวันเนี่ย
1: เช้ากลางวันเย็นเลยเนี่ยถ้าเป็นโฟกัสของผู้ชายเนี่ยรับประทานหลังอาหารนะ
0: หลังอาหารไง
1: มื้อไหนก็ได้แต่ผมแนะนำว่าอย่าไปทานมื้อ หลังมื้อเย็นเนี่ยมันจะนอนไม่หลับ
0: ค
1: นข้างๆจะเดือดร้อนเวลานอนไม่หลับ
0: โอ้ถึงขนาดนั้นนะ
1: ให้ทานหลังอาหารมื้อกลางวันเนี
0: ่
1: ยเป็นอะไรจะได้เอาทันฟอกัสกล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
1: ครับใครที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะเนี่ยทำให้ปัสสาวะไม่พุ่งไม่
0: จวดเนี่ยนะ
1: ไม่จวดเนี่ยนะ
0: กดฉี่ก็บ่อยด้วย
1: แต่ออกนิดเดียวอ่ะ
0: ฉี่ก็สะดุดด้วย
1: มันไม่ได้ออกเยอะนิด
0: รถ
1: หัวนิโปเท้าอี
0: กนี่แหละปัญหา
1: ครับ
0: รับประทานฟอกัสกัน
1: กล่องละ390 บาท2กล่อง700ซื้อ3กล่อง 1,000 นะจ๊ะ
0: 3กล่อง 1,000 นะบอกให้รู้
1: เขาไม่ได้กินเพื่อไอ้นี่นั่นหรอกใช่ไหมล่ะ
0: พ
1: ่อแม่บ้านได้ชอบหวงยังเลยพ่อบ้านบางคนแอบซื้
0: อ
1: ถ้าแอบซื้อนะ
0: เป็นไง
1: ไอ้ห้าวนุ่
0: ม
1: ไม่บอก
0: คุยกัน
1: ถังใหม่สิ
0: 0812901691
1: สะเทือนใจครับบุกจับลูกทรพีกระทืบแม่ไว้80
0: โอ้ไอ้ทรพี
1: มันทำร้ายแม่มา4ปีแม่ทนทุกทรมานทนไม่ไหวหอบสองขามาร้องในอำเภอ
0: เออ
1: ลำทนทีป่ะ
0: แกก็อยู่ไม่ใช่นะแกก็อยู่นานเหมือนกันน้อย
1: หรือไปร้องในอำเภอหรือไปร้องในอำเภอบ้านสร้างไหม
0: ไม่รู้นะไม่รู้จักเขาเนี่ย
1: ที่อุดรธานีไม่เกี่ยวกับบ้านเรางานนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์นะ
0: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดิ
1: ครับ
0: สองกระปุกก็650 บาทเป็นแบบซอฟต์เยลนะ
1: ถ้าเป็นแคปซูลก็คือ
0: ทางด้านของ
1: ยายาบิง
0: ยายาบิงนะ
1: ปุกละ860 เม็ดนะครับ
0: สองกระปุกก็1,500
1: ครับ
0: เกี่ยวกับตานี่แหละ
1: ใช่เกี่ยวกับตามองไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋ว
0: ไปปิ้งเนี่ยนะ
1: ยาย่าบิงสองเม็ด
0: ประทานกัน
1: สำหรับเจ้าดีแคร์เนี่ยโปรโมชั่นแล้วก็ราคาเดียวกันนะกับโปรมิกออยที่ไปบำรุงไตฟื้นฟูไตนะ650เหมือนกัน
0: 150นะ
1: นายอำเภอเมืองอุดรธานีครับท่านชวิตป้องขันนะแต่รับการร้องเรียนจากนางไพร
0: อายุ88ปีบ้านผ่านศึก1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมือง
1: ครับป้าปองว่าไงครับ
3: วิทยุแกทำไมถึงไม่มีแกพูดมีแต่ลาวกาวที่ไหนพูดเนี่ย
1: เอ้าก็ฟังตอนไหนแล้วฟังตอนนี้สิ
3: ตอนนี้ก็ไม่มี
1: อ้าวขว้างทิ้งน้ำไปเลย
0: เปิด FM เมื่อเปล่าม
3: ันจะขว้างอยู่แล้วเนี่ย600
1: ลองไปปรับให้มันเป็น AM ที่ป้าปองไปปรับเป็น FM มันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้สิ
3: มันปรับไม่เป็นน่ะ
1: นั่นแหละเดี๋ยวผมขับรถไปหาดีมั้ง
0: โอ้ลูกหลานจะไม่มีเลยไงไ
1: ม่มีใครปรับให้เลยเหรอ
0: AM FM
3: ไม่มีใครเลยอ
1: ่ะผมกำลังออกอากาศอยู่นะ
0: คนเป็นเขาปรับให้หน่อย
1: โถแม่คุณเอ้ยแม่คุณแม่ทูลหัว
0: ไปเปิดไปตรงมาละมั้ง
1: เออถ้าเปิดปากกระป๋องไปอย่างนึง
0: เปิดปากกระป๋องแล้วบางคนนี่เขามีที่ดึงไม่ดึงไปเปิดข้างล่างอีกกัน
1: เ
0: ออมาคนเรานี
1: ่เอาไอ้มีดมาปอก
0: ก็ไอ้ขวานมันก็ดึงขึ้นได้แหละ
1: ไม่ดึงไม่ดึง
0: แม่เอานี่ไปทางฝาไปข้างล่างแล้วไปเปิดไม่ต้องไปเอามีดมางัดอีกกัน
1: เ
0: ด้อคนเราเนี่ย
1: ข้างบ้านผมเนี่ยไปด่าแม่ค้า
0: ข้างบ้านคุณก็เยอะเหมือนกันเนาะ
1: ไปด่าแม่ค้าขายข้าวกล่องหน้าหมู่บ้านผมน่ะ
0: ไปด่าทำไมอยู่น่ะ
1: เอาสั่งกะเพราไข่ดาวพอกลับมาถึงบ้าน
0: เป็นไง
1: มีแต่ข้าว
0: อ้าว
1: กะเพราก็ไม่มีไข่ดาวก็ไม่มี
0: อ้าวทำไมแม่ค้าทำอย่างนั้นแล้วนะ
1: เออ
0: แม่ค้าก็ไม่น่าเลย
1: รีบเอาไปที่ร้านเลยปั่นจักรยานดองแดงดองแดงไป
0: ไปหาแม่ค้าที่สั่งมาเนี่ยนะ
1: แกดูสิเนี่ยข้าสั่งกะเพราไข่ดาวเนี่ยมีแต่ข้าว
0: เออแกไม่น่าทำอย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: กะเพราก็ไม่มีไข่ดาวก็ไม่มี
0: เออ
1: ส่งคืนให้แม่ค้า
0: แม่ค้าว่าไงอ่ะ
1: แม่ค้ามันนี่มาดูสิ
0: เออ
1: พอเปิดปั๊บ
0: เป็นไง
1: มันก็มีเนี่ย
0: อ้
1: าวมันกี่แบรนด์กูทำไมไม่มีวะ
0: เออทั้งก็แปลกเงินเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แกเอาข้างล่างแล้วข้างบนข้างบนข้างล่างอะนะ
0: แต่คนที่ข้างบ้านช้างเนี่ย
1: ยังอยู
0: ่เออเหอพาผมไปดูหน่อยทีเนี่ย ไปบ้องหูนาทีนึงไม่ฉลาดเลย
1: เออทำเป็นคนข้างบ้านโชเล่ไปได้
0: เป็นใหญ่อะข้างบ้านผม
1: ตอนก่อนผมจัดรายการลิเกออกอากาศทางสถานีวิทยุมาแล้วโอ้โหเดินผ่านหน้าร้านวิญญูเขาเปิดลิเกโชเล่เลย
0: เปิดเต้
1: โชเล่มาแล้วโชเล่มาแล้วจ้า
0: เดี๋ยว
1: นั่นแหละ
0: หากันไปบ้างสิ
1: ซื้อวิทยุเลย
0: ซื้อวิทยุจะไปฟัง
1: จะไปฟังโชเล่
0: เออชอบโชเล่
1: เออ
0: แล้วไง
1: พอไปถึงบ้านแค่นั้นแหละ
0: ไปเปิดวิทยุ
1: หาไม่เจอ
0: หาโชเล่ไม่เจอ
1: เออโมโหแบบประปองเมื่อกี้เนี่ย
0: ทำไงอะน่ะ
1: รีบเอาวิทยุมาคืนเขาเลย
0: คือเจ้าของร้านไง
1: เออไอตอนแกเปิดมีโชเล่
0: อ
1: ่ะกลับไปถึงบ้านโชเล่ไม่มีแล้ว
0: เออ
1: มีแต่ไพวันลูกเพชร
0: เออมีเพลงกันอ่ะ
1: เออ
0: แม่คนแบบนี้ยังมีอีกไหมเนี่ย
1: เกมันเลิกแล้ว
0: เกมันเลิกแล้ว
1: โอ้ยไปงัดดูข้างหลังนะกล่าวมาเจอโชเล่ในวิทยุแน
0: ่
1: มันยังมีอยู่นะ
0: มี แม่เราก็แปลกกระด
1: า
0: ษ
1: เราต่อ
0: เอาเรื่องของเนี่ย
1: ป้าภัยป้าภัยป้าภัยอายุ80ละ
0: บอกลูกทำร้ายทรมานมาหลายปีเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: น่าสงสาร
1: คือที่นายอำเภอก็สั่งการได้ไหนให้ปลัดอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะ
0: พร้อมด้วยสมาชิกกองรักษาดินแดงอสนะ
1: ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพร้อมพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
0: แล้วก็แจ้งสถานีตำรวจภูธรย่อยโน้นสูงด้วย
1: ครับ
0: แจ้งตำรวจไว
1: ้ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ติดตามจับกลุ่มลูกชายได้ที่ลานกีฬาภายในหมู่บ้าน
0: และขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะวิ่งเห็นพอเห็นเจ้าหน้าที่นะ
1: เห็นตำเท่านั้นแหละยังไม่ทันหลวดเลย
0: เจ้าคนที่พยายามจะหนีเนี่ย
1: แต่ไปไม่รอดครับ
0: เพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ตำกับไอ้หลวดมันไวกว่าไง
0: จับไว้ได
1: ้ไปตรวจปัสสาวะด้วย
0: พบว่าเป็นยังไง
1: ไปตรวจเบื้องต้นเนี่ย3ครั้งผลเป็นบวกนะนะจากนั้นตำรวจก็นำตัวไปสอบที่บ้านพัก
0: แล้วก็ไปพบสิ่งผิดกฎหมายนะ
1: ระหว่างควบคุมตัวในในเนี่ยนะ
0: คือไหนไง
1: เอออายุ42แล้ว
0: มันก็โตเลยนี่42
1: ตำรวจปะท้อผมไม่ทำอะไรแม่ผมที่ไหนเล่
0: า
1: แต่ผมยอมรับผมซื้อยาบ้ามาเสพเม็ดละ50บาท
0: ยาบ้าเม็ดละ50มั้งไงเสพยาบ้าเข้าไป
1: เจ้าหน้าที่ก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
0: แล้วก็กรณีทำร้ายร่างกายแม่
1: พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและก็เรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
0: แล้วก็มีข้อมูลจากการตรวจร่างกายของแพทย์มาประกอบด้วย
1: ไปกล่าวร้ายก็โทษไปโทษเขาเฉยๆไม่ได้นะ มันต้องไปตรวจร่างกายซะก่อนนะ
0: นานว่ามีสารเสพติดหรือไม่เนี่ย
1: ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็นะนำให้ลูกชายเนี่ยไอ้หนูไอ้หนู
0: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
1: อีกแล้ว
0: โอ้
1: ไปขอขมาแม่จะไปกราบซะถ้าจะตัวกลับประเทศเฮ้
0: ระบายอ่ะ
1: ไม่ยังเป็นต้องไปกราบแม่แล้วไม่ต้องขอโทษหรอก
0: เออ
1: เพราะยังไงก็แม่ลูกกันอยู่แล้ว
0: ปัดโถ
1: พร้อมกับว่าอยู่กับแม่เนี่ยสองคนสองคน
0: แล้วก็ยังไง
1: ชาวบ้านแล้วแม่นั้นก็อิจฉาตนนะสิ
0: อิจฉาแบบไหน
1: โอ้โหแม่ก็รักผมอ่ะ
0: โอ้
1: ก็นำตัวไปยังสั่งให้แม่ไปหาตนพร้อมบอกเรื่องราวเรื่องของรองเท้าเลยนะและเอกสารที่เก็บไว้ในบ้านเลยนะ
0: หัวมันจะเพี้ยนแล้วล่ะ
1: เออแม่ไปเอาซะนะ
0: เอา
1: เอกสารมีนะ
0: เออ
1: รองเท้าอยู่ตรงนั้นไปเก็บให้เรียบร้อยแม
0: ่
1: ด้านผู้เป็นแม่บอกว่าม
0: ีลูกชายเพียงคนเดียวนะตำรวจนะ
1: แต่ลูกไม่ยอมทำอะไรเลย
0: เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเนี่ย
1: เรียกว่าหนักเลยตั้งแต่ปี65นี่4ปีแล้วนะ
0: 4ปีเวลาพูดกับแม่เป็นยังไง
1: ไม่เคยเรียกแม่เลยเรียกอีไผ
0: ่เอ้าไอ้ทรพี
1: เออ
0: เออ
1: ด่าด้วย
0: ต่อยคำหยาบคาย
1: อีไผ่อีขาเป๋
0: โอ้มันมีแบบนี้ไงลูก
1: มันด่าเสร็จปั๊บ
0: ว่าไง
1: แม่ขอตังค์บาท
0: อ้าว
1: บาทนึงมีทองอ่ะเนี่ย
0: ขอเงินแม
1: ่เอ้าก็จำเป็นให้เงินไป500 300 200ถ้าไม่งั้นน่ะ
0: เป็นไง
1: มันก็ถือปีฉันนะครับคุณตำรวจค่ะ
0: แกไม่น่ามีลูกคนนี้ออกมาเลยเนาะ
1: เออได้เงินคนแก่เดือนละ800
0: 800เป็นไง
1: ไม่มีให้ก็สั่งให้ไปหยิบยืมชาวบ้านมาหน่อย
0: โอ้แกก็ได้เงินเดือนละ800เนี่ย
1: เอออ
0: ายุ80กว่า
1: ใช่ไหมใช่คุณรู้ได้ไงอ่ะ
0: อ้าวคนข้างบ้าน70ได้ละ700อ่ะ
1: ข้างบ้านคุณก็มีเหมือนกันเห็นไหมล่ะโทษ
0: ผมก็ติดคุณดีแหละ
1: แม่ป้าภัยก็ว่าไงรู้ไหม
0: ไม่รู้อ่ะ
1: คุณตำรวจเมื่อคืนเนี้ย
0: เป็นไง
1: ไอ้ไหนลูกชายฉันเนี่ย
0: ไหนไง
1: มันเมา
0: ลูกเมา
1: เมาแล้วคลั่งมันกระทืบอีฉัน
0: โอ้โห
1: ดีนะที่ก่อนหน้านี้มันเอาไม้แถวบ้านคว้างใส่แต่ไม่ถูก
0: เออ
1: วันนี้ทนไม่ไหวแล้วก็ไปร้องเรียนนายอำเภอดีกว่าน
0: ั่น
1: เห็นนายอำเภอลำต้นที่กำลังดังอยู่ไง
0: นั่นท่าน
1: ก็เลยร้องนายอำเภอที่อุดร นี่แหละ
0: ให้มาช่วย
1: อยากให้นายอำเภอที่อุดรดังเหมือนนายอำเภอลำต้นที่บ้าง
0: เออ
1: เขามีสถานที่ท่องเที่ยวนะมาเที่ยวดิ
0: ลำต้นที่นี่ที่เที่ยวเยอะป่าทึบด้วย
1: ตอนนี้อยากให้ลูกติดคุกหากลูกชายตายไปก็ไม่เสียใจด็อก
0: โอ้แม่ว่าอย่างนั
1: ้
0: น
1: ตัดขาดแล้วนางอภัยแกว่ากันนะขอบคุณนายอำเภอนะคะ
0: น่าสงสารแม่แกเน
1: าะขณะที่นางสุภาพรผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
0: ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงไง
1: เออไอ้นายเนี่ยพฤติกรรมมันร้าย
0: มามันร้าย
1: นะ
0: เวลาเมาเว้นไง
1: ทำร้ายแม่ อยู่ในการมึนเมาส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นภายในบ้านแหละ
0: เออมันไม่น่ากินเหล้า
1: หากมันหนักก็จะร้องโวยวายไปตามถนนในหมู่บ้าน
0: พฤติกรรมอ่ะ
1: นั่นมันเกิดขึ้นนานมาหลายปีแล้ว
0: ผู้ใหญ่ว่างั้น
1: ใช่
0: แล้วเคยไปบำบัดไหมล่ะ
1: แต่ก็ไปบำบัดเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
0: พฤติกรรมก็เหมือนเดิมอีกนะ
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่บ้านว่างไงฝากเตือน
1: เตือนเขาแล้ว
0: ครอบครัวที่มีลูกมีหลานติดยาเสพติดเนี่ยนะ
1: เตือนทั้งคนทั้งประเทศแหละ
0: ทั้งแ
1: น่เป็นยังไงเล่า
0: ดูแลอย่าให้มันเสพกันดิ
1: เออปล่อยให้เต็มบ้านเต็มเมืองไหนจะปราบล่ะ
0: แล้ว
1: ไหนบอกจะปราบไหนบอกเอาอยู่ไง
0: โอ้เอาไปอยู่หลักยาเสพติด
1: เนี่
0: ยมีทุกยุคทุกสมัยเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: นี่ที่ปราจีนบุรีกับแม่น้ำปราจีนบุรีปลาตายเกลี้ยง
0: อ้าว
1: ชาวบ้านบุกศูนย์ราชการเรียกร้องภาครัฐเร่งตรวจสอบหวั่นสารเคมีโรงงานรั่วไหล
0: เอาดีสารเคมีอีกแล้ว
1: โอ้มาชั่วโมงที่แล้วก็ที่ไหน
0: ปราจีนนู่นน่ะ
1: ปราจีนเหมือนกันที่อำเภอศรีมหาโพ
0: น้ำ
1: ครับ
0: เหม็นเน่าเนี่ยปลาตายเหมือนกัน
1: นี่เฮียมนครับกลุ่มเกษตรกร
0: เออ
1: นายมนตรีระวีมนเนี่ยนะ
0: เออ
1: แล้วก็นายสมบูรณ์นำป้ายประท้วงมาร่วมแสดงรวมพลังทวงถามความรับผิดชอบ
0: โดยเกษตรกรระบุบอกว่า
1: เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้แล้ว
0: 90เนี่ย2วันเนี่ยเป็นยังไง
1: น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีส่งกลิ่นเหม็นมีคราบมันเมือกติดมือ
0: แล้วก็มีคราบน้ำมันและสายสีลุ่งลอยเด่นเลยนะ
1: ก่อนที่มวลน้ำจะไหลผ่านอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอบ้านทาม
0: ออกไปที่นู่นด้วย
1: และอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ
0: ทำให้ปลาในกระชังตายน็อกน้ำด้วย
1: น็อกน้ำตายก็อยู่แล้วก็มีไปเจอไอ้ไขมันอะไรงี้อีก
0: โอ้น่าสงสารครับ
1: เลี้ยงไว้เนี่ยส่งผลให้สัตว์น้ำไม่ตื่นแล้วก็สัตว์น้ำลึกน้ำตื้นน้ำลึกนะปลากระโห้ยักษ์ในหนัก70กิโล
0: ปลาลิ้นหมาเงี้ย
1: แล้วก็เงี้ยลอยตายเกลื่อนไปหมด
0: ต่างความเสียหายมูลค่ากันหลายสิบล้านบาทเนี่ยนะ
1: นายมนตรีซึ่งเลี้ยงปลากระชัง23กระชังครับ
0: ว่ายังไง
1: บอกว่าในความช้ำใจเจ็บช้ำระกำใจกำหนดจะจับปลาทับทิมในวันที่20ตุลาเนี่ย
0: กิโลนึงก็
1: ร้อยหนึ่ง
0: แล้วกระชังนึงมีประมาณ2ตันเนี่ย
1: ต้องมาสูญเสียผลผลิตทั้งหมดก่อนที่น้ำไม่กี่วันน้ำท่วมเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: น่าสงสารในมนตรีเน
1: า
0: ะ
1: แถวกลุ่มหาดสแกตำบลบางบริบูรณ์ของนายสมบูรณ์เสียหายยับเยินต้นทุนไปแล้วมากกว่า
0: 600,000 บาทเนี่ย
1: รายได้คาดว่าจะได้ทั้ง2ล้าน
0: ผลสุดท้ายพังทลายในคืนเดียวเนี่ยนะ
1: 2บาทก็ไม่ได
0: ้น่าสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: กลุ่มเกษตรกรก็ยื่น3ข้อเรียกร้องให้แก
0: ว่าไง
1: การตรวจสอบสารปนเปื้อนอย่างโปร่งใส
0: มาตรการเยียวยาความเสียหายอย่างเร่งด่วน
1: และความชัดเจนในการฟื้นฟูระบบนิเวศความถึงความปลอดภัยของน้ำประปาด้วย
0: ท่ามกลางบรรยากาศการตึงเครียดเนี่ย
1: นายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีไอ้อีกคนหนึ่งไปไหนทีละ
0: ไม่รู้อ่ะในนี่ก็รองผู้ว่าเนี่ย
1: อีกคนหนึ่งละได้ออกมาพบปะแล้วก็รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรด้วยตัวเอง
0: พร้อมกับเปิดให้โอกาสตัวแทนเกษตรกรเนี่ยนะ
1: ให้สะท้อนปัญหาอย่างใกล้ชิดครับโดยรองผู้ว่าได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ทั้งประมงจังหวัดเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ย
1: ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ยังไม่มีผู้ว่านะตอนนี้นะ
0: อ๋อแล้วมีแต่รักษาการมีรองผู้ว่า
1: การนะส่วนท่านนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีท่านธงชัยบุตรวงศ
0: ์ว่าไงอ่ะ
1: ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเปิดเผยว่าจากการสำรวจพบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งสิ้น
0: มีทั้งหมด44ราย
1: กระจายอยู่4ตำบลได้แก่ตำบลหน้าเมืองตำบลรอบเมืองตำบลบางบริบูรณ
0: ์และก็ตำบลท่างามเนี่ยนะ
1: อำเภอเมืองปราจีนบุรีระบุว่าทางอำเภอได้หารือกับรองผู้ว่าแล้วล่ะ
0: แล้วก็ประมงแล้ว
1: เร่งให้เกษตรกรยื่นเอกสารเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ
0: แล้วก็ส่งต่อไปยังจังหวัดเพื่ออนุมัติช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ย
1: ตอนนี้ยังไม่มีผู้ว่าเนี่ยเห็นว่าจะให้ทดลองราชการให้ประมาณทดลองราชการของอำเภอดีนะ
0: วงเงินไม่เกิน
1: ลายละ
0: 30,000 บาทเนี่ยรวมเป็นเงินก็ 1,400,000 บาทเนี่ยนะ
1: จะได้ไปใช้จ่ายช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดหากรอขั้นตอนปกติอาจจะต้องใช้เวลานานนับปี
0: โอ้ถ้าเป็นปีก็แย่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เอา
1: ท่านนายอำเภอก็บอกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ตรอกทุกซอกทุกซอยในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นตำบลวัดโบสถ์ท่างามบางบริบูรณ
0: ์
1: น้ำยังมีขังลึกประมาณ2เมตรนะฮะ
0: บางจุดก็ต้องใช้เรือสัญจรเช่นบริเวณหลังวัดเนี่ย
1: วัดหลวง
0: วัดหลวงนะ
1: อยู่หลังที่ว่าการอำเภอนี่แหละ
0: และทำไง
1: ยังเขาต้องเปิดศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่อง
0: มีประชาชนพักพิงประมาณ50กว่าคนเนี่ยนะ
1: นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ครับพี่ก็เป็นผู้หญิงนะ
0: นายอำเภอผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ชื่อว่านางสาวอำเภอจุธามาศ
0: บัวเผือนเนี่ยนะ
1: ครับได้เปิดเผยถึงตัวเลขความเสียหายในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะ
0: ของการสำรวจของสำนักงานประมงอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ย
1: พบว่าปลาทับทิมลอยคอตายเกลื่อนกระชัง
0: โอ้โห
1: 352.78 ตันนะ
0: โอ้โห
1: ก็ประมาณ 35,000อ่ะ 352,780 กิโลเนี่ย
0: คิดเป็นมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ32ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ
1: โอ้คุณผู้ฟังครับ มันเป็นอะไรที่เศรษฐกิจเราย่อยยับยาเลยนะตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: น่าเห็นใจเนาะ
1: โอ้เกษตรกรเยอะครับ
0: เลี้ยงปลากระชังไปนาน
1: เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมหากาพย์อีกแล้วครับยาวเหยียดแน่นอน
0: น่าเห็นใจเนี่ย
1: ครับเห็นใจพี่น้องเกษตรกรนะครับ
0: อยู่สาเลี้ยงปลากระชังเสียหายเยอะไม่น่าเลี้ยง
1: วันนี้ใครเป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
0: นิ้วล็อก
1: บรรเทาอาการปวดด้วย
0: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบสูตรดั้งเดิมนะ
1: หาซื้อไม่ได้ไม่มีปัญหาละแค่โทรหาลุงช้างนั่นแหละ
0: แล้วส่งไปถึงบ้านซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
1: เก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหรอกรายการผมเนี่ยไม่มีการโอนเงินมาก่อนนะรอรับอยู่ที่บ้านผมใช้ไปรษณีย์ไปส่งช่วงก่อนเที่ยงเนี
0: ่ยเอาไปส่งให
1: ้หลังเที่ยงแล้วใช้เคอรี่นะครับเพราะว่าไปรษณีย์ไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันนะเก็บก่อนเที่ยงนะงั้นเลยเนี่ยวันนี้ก็บอกแล้วบ่าย 2เลยบ่าย 2มาใช้เคอรี่นะส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางครับไม่เนื้อไม่ตัวรับประทานสูตรดั้งเดิมสูตร2เป็นแคปซูล
0: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300
1: เลยซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
0: ซื้อ5กระปุกอย่างเงี้ย
1: แถมให้กระปุกนึงใครที่มีปัญหากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก
0: ็
1: รับประทานไทย
0: แถวพัดเด
1: ้2กระปุก500บาททานในเดือนนึง
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาท
1: แถมให้1กระปุกครับ
0: ไทยแถวพัดนะ
1: คุณผู้ฟังที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที่4-5ตำบลนี่นะ
0: อ้าวรับประทานทรายเลื่อมจอย
1: ครับกระปุกนึงก็350บาท2กระปุก700บาทแถมให้กระปุกนึง
0: แถมให
1: ้แต่ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มไม่อย่าไปเอาทรายเลื่อมจอยไปฉีกผงชงน้ำดื่มนะไม่ใช่มันต้องเอาจอยมิกฟู้ดกัน
0: อันนี้เป็นแบบผงนะ
1: ชงน้ำดื่มเลย
0: จอยมิกฟู้ดนะ
1: ครับกล่องราคาเดียวกัน2กล่องแถมกล่องหนึ่งจ่าย700บาท
0: 700
1: ราคาเดียวเท่ากันกับไอ้ห้าวนะครับ
0: เกิดกัน
1: ไอ้ห้าวมีไว้ทำไมอยากรู้ก็ต้องโทรมานะ
0: สั่งซื้อกันได้
1: ลิซิดวงทวารกระปุกละ350บาท
0: เอารับประทานเพื่อบรรเทาอาการลิซิดวงทวารนะของไททิปโอส
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอก350บาทมี60เม็ดดื่มดื่มกาแฟกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: มี2สูตรด้วยกัน
1: มีมากว่า10ปีแล้วพี่น้องบ้านเราดื่มกันเป็นประจำดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: กาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะถุงหนึ่งมี30แก้ว
0: ก็490บาท
1: 2ถุง
0: 2ถุงเนี่ย
1: 900บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้างเอาไปหนึ่งก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปนะ
0: เพิ่มเข้าไป
1: แต่ถุงนึงมีแค่20แก้วนะ
0: ก็380บาท
1: ซื้อ2ถุง700บาท
0: ใช่
1: ซื้อ4ถุง 1,000 บาท
0: อันบาทเนี่ย
1: รับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้างเอาไป1ก้อนเหมือนกัน
1: ครับ
0: กาแฟ
1: กาแฟ
0: ทั้ง2สูตรเลย
1: เอาชั่วโมงนี้ผมไม่ประกาศแล้วนะงานกฐินแล้วนะเยอะแล้ว
0: นั่นสิ
1: เอาไว้ชั่วโมงหน้ากันแล้วกันเนาะนี่ตำรวจไปวิสามันคากระท่อมเลย
0: ทำไมเนี่ย
1: ชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสยาเสพติดไง
0: หนุ่มเป็นไงเปิดฉาก
1: ยิงตำรวจก่อนที่ไปยิงตำรวจตำรวจก็สวนสิ
0: ตำรวจยิงสวนเท่านั้นแหละ
1: เ
0: ป็นไงหนุ่มคนนั้น
1: เรียบร้อย
0: มันเลืองมณีไปแล้ว
1: ครับ
0: น่าสงสาร
1: ตำรวจจากสภ.รองครับอำเภอรองจังหวัดแพร
0: ่
1: ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีการมั่วสุมลักลอบจำหน่ายยาเสพติด
0: บริเวณบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่7ตัวน่ะ
1: ตำบลบ้านเป็นอำเภอรองจังหวัดแพร
0: ่ตำรวจนำกำลังไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
1: มาตำรวจไปถึงก็พบว่ากระท่อมหลังเล็ก
0: เป็นไง
1: มีกระจกติดรอบด้านโดยพบนายอภิชาติ
0: อายุ32ปี
1: ชาวบ้านในพื้นที่ยืนถือปืน อาวุธปืนอยู่ในบ้านเพียงลำพัง
0: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นนะ
1: ฮัลโหลฮัลโหลพี่ชาติ
0: เออ
1: ขอค้นบ้านหน่อยได้เปล่าม
0: อบตัวนะ
1: ถือปืนอยู่เนี่ยมาวางปืนที่มามอบตัวซะโดยดี
0: แล้วเป็นไงอภิชาติ
1: หึ
0: ปฏิเสธ
1: ไม่ไป
0: ตำรวจทำไง
1: ตำรวจก็ล้อมบ้านแล้วพยายามเกลี้ยกล่อมนานกว่าเป็นชั่วโมงนะครับ
0: พร้อมกับประสานสายตรวจตำบลนำโล่ป้องกันมา
1: เอาโล่กันกระสุนมาโล่ป้องกันกระสุนมาสินะเฮ้ยมึงหยิบมาดิหยิบมาแล้วหยิบมาแล้ว
0: ป้องกันเพื่อเอาไปชิดพื้นที่นะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ค่อยๆขยับเข้าไปทีละนิดทีละนิดเข้าใกล้กันทอดมาน
0: ำโล่เข้าไปป้องกัน
1: อภิชาติเห็นดังนั้นแล้วครับ
0: เป็นยังไง
1: ยกปืนมายิงสวนมาที
0: ปังปัง
1: กระสุนโดนโล่กำบังของเจ้าหน้าที่อย่างจังครับ
0: และเป็นยังไง
1: ชุดจับกูก็ตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้
0: ปังปัง
1: ป้องกันตัวเองระงับเหตุหลังจากเหตุการณ์สงบ
0: แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภายในกระท่อมเนี่ย
1: อ้าวอภิชาติดัดอภิชาติเด็ดสมอลเล่ซะแล้ว
0: น่าสงสารอภิชาติเนาะ
1: ไม่น่ายิงเลย
0: ไม่ยิงก็ตำรวจทำไม
1: ปรากฏว่า
0: เป็นไง
1: โดนยิงจะผากนัดเดียว
0: ยิงแม่นด้วยจะตรวจคนเนี้ยนะ
1: สงสัยจะหลับตาซ้ายเล็งในสายตาขวาอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้วหลักการเยอะเหมือนกันนะ
1: โดนเข้าไปที่หน้าผากหนึ่งนัดข้อศอก
0: อ้าวหลายนัดเนี่ย
1: ขาหลายแห่งครับ
0: ข้อมือเนี่ยถือมือนี่ถือปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ไว้นั่นเลย
1: โอ้ตรวจคนเพิ่มเติมพบอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์กระบอกนึง
0: อ้าว
1: อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอก
0: หลายบอกเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ยาบ้าซุกซ่อนในกระเป๋าเอกสารอีก200เมตรก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ครับ
0: แล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลแพร่อัยการจังหวัดแพร
1: ่ครับ
0: ไปเพิ่มอลองนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยโพทองเนี่ย
1: ครับผม
0: ทำการชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบกัน
1: ครับผม
0: จับกลุ่มกันไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เออว่าไงเอาถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะรับประทานใบโอดีนะใบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะก็รับประทานกันกระปุกละ690บาทนะสำหรับใบโอดีนะ
1: ครับ
0: สี่กระปุกก็แถม1กระปุกครับ
1: เจ้าหน้าที่ของอินเทอร์เน็ตมาหน้าบ้านแล้วจะปรับปรุงใหม
0: ่
1: ให้มันดีกว่าเก่า
0: ครับ
1: ครับจะติดกล้องวงจรปิดด้วยเผื่อใครมาหาหน้าบ้านจะได้รู้ว่าใครมา
0: โอ้โ
1: หใช่ไ
0: หมล่ะใช่ด
1: ิแม่ค้าลอตเตอรี่แจ้งความสลากกินแบ่งหวยหาย
0: อ้าว
1: ตำรวจเมืองสองแควรวบทันควันหนุ่มใหญ่ฉกหวยคาบ้านพัก
0: ไปลักหวยเขาไง
1: พิษโลกในบ้านยายแช่มมาดิ
0: โอ้
1: ครับ
0: แม่ค้าลอตเตอรี่ไว้68แล้วเนอะ
1: บ้านอยู่ในเมืองพิษณุโลกแหละเดินทางพบตำรวจ
0: สภ.เมืองพิษณุโลก
1: แจ้งความร้องทุกข์ตำรวจขาลอตเตอรี่ฉันหายค่ะ
0: นำไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: วางขายอยู่หน้าบ้านนั่นแหละ
0: หายแบบไร้ร่องรอยไง
1: ครับ
0: แกก็ไปหน้าไปวางไว้เลย
1: แกก็ขายลอตเตอรี่มานาน8ปีแล้วทุกวันก็จะนำแผงลอตเตอรี่มาวางไว้หน้าบ้าน
0: ที่ไหนน่ะ
1: ริมถนนชัยานุภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก
0: เป็นประจำเนี่ย
1: ครับ
0: ขายเป็นประจำ
1: มาวางตอนเช้าแผงลอตเตอรี่มาวางกันนั่นแหละตอน6โมงอ่ะ
0: แล้วเป็นยังไง
1: พอ7โมงกลับมาดูทีโอ้
0: เป็นไง
1: ทั้งลอตเตอรี่ทั้งแผงมันไปด้วยกันหมดเลยอะ
0: เหลือแต่โต๊ะวางแผงลอตเตอรี่อะที
1: เดียวภายในลอตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ50ชุดชุดละ2ใบ
0: รวมเป็น100ใบ
1: ลอตเตอรี่แบบใบเดียวอีก10ใบ
0: คิดเป็นมูลค่าความเสียหายก็หลายหมื่นบาท
1: หลังเกิดเหตุคนรู้จักก็นำแผงลอตเตอรี่เปล่ามาคืนให้
0: พร้อมก็บอกว่า
1: พบแผงดังกล่าวถูกทิ้งไว้ในซอย10ถนนชัยานุภาพ
0: แล้วก็มั่นใจว่าคนร้ายเนี่ยลักแผงไปอย่างแน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้ความตรวจตามหาดำเนินการจับ
0: คนร้าย
1: ด
0: ำเนินคดีนะ
1: ภายหลังตำรวจได้รับแจ้งจากหน้าที่ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
0: จากกล้องวงจรปิดก็พบชายต้องสงสัยเนี่ย
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงห่างจากจุดขายไปประมาณ50เมตร
0: และทำทีเดินผ่านแผงลอตเตอรี่นะ
1: อาจจะเข้าไปซื้อของในร้านโชห่วย
0: หลังจากนั้นมึงไง
1: ครับ
0: ขโมยแผงลอตเตอรี่ไปทั้งแผงเลย
1: สายสืบเห็นเข้าก็เอ้ยไอ้นี่มันอยู่ในกล้องเนี่ยวันเนี้ย
0: จับกุมได้
1: ม
0: ัน
1: ชื่อไอ้ใหญ่อายุ44ปีเป็นคนอรัญยิก
0: อ๋อคนพิษณุโลกอะไรบ้านแช่มเนี่ยนะ
1: บ้านยายแช่มมาดิ มีประวัติเคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้ว ก็โดนจับ
0: จับไปแล้วเจ้าใหญ่
1: เรียบร้อยไปเข้าคุกซะ
0: ป้าแช่มรู้จักไหมเนี่ยไปเจ้าใหญ่เนี่ย
1: สงสัยจะเป็นญาติกันหรือเปล่าไม่รู้นะเวลาหมดแล้วใครฟังนี่วอตปอเดี๋ยวไปเจอกันที
0: ่จอตลอ1197นะ
1: ฟังที่ปราจีนบุรีก็ฟังเพลงชั่วโมงหน้า
0: เดี๋ยวมีเพลง
1: ส่วนที่ทุ่งสง
0: นครเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ
0: นะ
1: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบกันทีเดียว โชคดีมีเงินใช้
0: เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับลุงโชเล
1: ่ฟังกันต่อเลยนะ
0: อยู่ด้วยกันนะชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิง
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
12: รักตายห่วงใยตาย
13: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ันดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819242

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกเก้
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีเป็นครั้งที่3ครับชั่วโมงนี้ครับ
0: สวัสดีทุกท่านเลย
1: ชั่วโมงที่3แล้ว
0: ทุกสถานีเลย
1: มาเจอกันที่
0: จอทล1197จังหวัดลพบุรี
1: ก่อนที่เราจะลืมบอกคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยนะไม่ได้เดี๋ยวจะมาแย่งเราขายสบู่ซะอีกนู่นวันนี้เขาจะไปหน้าปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัว
0: อำเภอบ้านหมอสระ

0: กรุงเทพครับ
1: บางกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีครับ
1: ยังอยู่ด้วยกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9ที่สตูลครับ
1: สตูลก็ยังอยู่ด้วยกัน
0: ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัด
1: นครนายกก็ยังอยู่ด้วยกัน
0: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค6ที่
1: จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ยังอยู่ด้วยกัน
0: ครับจอสอ1ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: ฟังกันได้เลยนะกลางคืนเราก็จะมีรีลันกันอีกปสป .711 ก็จะฟังรีลันกันตอน
1: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: ครับจอทลอลพบุรีก็จะรีลันกันช่วง
1: ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี3อ่ะ
0: จอสอ1ก็ตั้งแต
1: ่ยาวเลย
0: 2ทุ่มครึ่งถึงตี5เลยนะ
1: ฟังกันยาวเลยเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยว
2: นายดังก็พูดคุยด้วยครับ
0: เดี๋ยวผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับพยับครับอยู่ดอนกำยานครับ
0: ดูดอนกำยานก็จะเอาอะไรนะ
1: ชื่อพยับไง
0: ครับ
1: มันงานดำไง
0: ไม่รู้มันงานทีจะร้องผมร้องเพลงไงไปเรื่อย
1: อ๋อแต่พยับเนี่ยนะ
0: ต้องเจอทองใบหน่อย
1: ทองใบอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ทองใบอยู่ผักไห่ดิ
1: น้ำท่วมหายยังอ่ะน่ะ
0: อ้าวทองใบฟังอยู่บ่าโทรมาหน่อยดิ
1: ทองใบเนี่ย
0: โอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่พี่มีชื่อทองใบบ้านอยู่ผักไห่อยุธยา
1: ชื่อทองใบ
0: เสียงนี่ไม่ค่อยดีอยู่ตอนนี
1: ้
0: สามมหาโพธิ์ส่งมะขามป้อมมาให้
1: เอารับประทานมะขามป้อมเงินไปจากสาวมหาโพธิ์นะ
0: ครับ
1: ก็ให้รับประทานการขอบคุณเสียงจะได้ดีๆนะ
0: มาละขนาดทำบุญด้วยเสียงกันน
1: ะ
0: เราสองคนเลยเนาะ
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: เป็นไข้ไอเจ็บคอเนี่ยใช้ได้นะมะขามป้อมเนี่ยนะ
1: เ
0: ดี๋ยวได้เลย
1: มะขามป้อมมะขามป่าเนี่ยนะ
0: มันต้องไปซื้อหาที่ไหนแล้วเยอะแยะบ้านเรา
1: อ
0: ดีตนายกรัฐมนตรี
1: เป็นไงเนี่ย
0: คุณเศรษฐาโพสต์ภารกิจสำเร็จซื้อโรงแรมริมทะเลโคโมประเทศอิตาลี
1: โอ้
0: เขาเกินมาทำไมเขารวยจังไม่รู้เนาะ
1: ไปซื้อโรงแรมที่อิตาลีเลยไงทะเลสาบ
0: แกเบื่อแล้วมั้งแกมาอยู่ประเทศไทยนะ
1: ม
0: ีตังค์ซื้อโรงแรมอยู่นั่นน่ะ
1: นานตี
0: ครับนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะ
1: อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ย
0: ระบุว่าลำเลที่หาได้ยากคือจุดเริ่มต้นของโอกาสลงทุนที่น่าสนใจครับ
1: ยินดีกับใครนะ
0: สาอะไรนะสันสิริแคปิตันท็อปปี้ในการซื้อ
1: โรงแรม
0: ริมทะเลสาบประเทศอิตาลีอ่ะ
1: ปล่อย
0: ก็ปล่อยคนรวยก็รวยไป
1: ซื้อขนังโรงแรมมานะ
0: รวยไม่ไหวแล้วเขาเรานี่เป็นไง
1: จนไม่ไหวนะ
0: จนไม่ไหวแล้วเว้ย อ่ะจับค้าโรงแรมดังครับอดีตแอร์สาวผันตัวเป็นนายหน้าร
1: อบขนต่างด้าวเนี่ยนะ
0: ครับเป็นแอร์โฮสเตสเงินเดือนดีแต่ว่าตกงานไงช่วงเนี้ย
1: ไม่น่ามาขนต่างด้าวเลย
0: ครับผู้ชำระผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
1: สตมนี่แหละ
0: นำกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาบูรณาการกับตำรวจตรวจท่องเที่ยวแล้วตำรวจสันติบาล
1: นั่น
0: ของแล้วก็ตชด. อีกด้วยนะ
1: ตชด.นำกำลังไปจับกลุ่มนางสาวอะไรนะ
0: นางสาวแพนครับอายุ34ปี
1: สัญชาติจีนไง
0: เป็นนายหน้าสัญชาติจีน
1: อ๋อเป็นนายหน้าสัญชาติจีน
0: ตัวการสำคัญในการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
1: ออกนอกประเทศมาเลเซียดูนะ
0: เข้าออกประเทศมาเลเซียเนี่ยนะ
1: ทั้งหมด5คนเนี่ย
0: ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองหาดใหญ่ครับ
1: จับได้ที่หาดใหญ่สืบเนื่องมาจากนโยบายเนี่ยนะ
0: นโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผบ.ตร.นี่แหละครับ
1: สั่งการให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเนี่ย
0: สกัดกระบวนการนำพาคนต่างด้าวเข้าเมือง
1: รวมทั้งขยายผลไปจับกุม
0: ให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในเมืองบ้านเรานี่แหละครับ
1: ที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยนะ
0: งานบ้านเราไม่มาเปล่ามาเยี่ยงงานคนไทยทำที
1: ่
0: ต
1: ำรวจตม.สงขลาลงพื้นที่หาข่าวดิ
0: หาได้ข่าวคนต่างด้าวสัญชาติจีนลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซียมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
1: กลางใจเมืองหัดใหญ่เนี่ย
0: เตรียมตัวจะเข้าพื้นที่ใช้ในคือจะมากรุงเทพแล้ว
1: อย่ามาข้างชั้นในแล้ว
0: มีนายหน้าจากกรุงเทพมาเดินทางมารับด้วยตัวเองครับ
1: โอ้มารับชาวจีนเนี่ยนะ
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็สังเกตเห็นนายหวง
1: ในห่วงเนี
0: ่ยแล้วก็ในห่วง
1: สองคนเนี่ยนะ
0: เดินลงมาจากห้องพักหยุดรอที่ลานจอดรถของโรงแรม
1: ไม่นานก็มีนางสาวแพนเนี่ยนะ
0: เดินทางมากับรถรับจ้างมาถึงโรงแรมดังกล่าว
1: แล้วก็รับทั้งสองคนคือรถเลย
0: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวที่แสดงตนนี
1: ้ขอตรวจค้นหน่อยครับขอตรวจหนังสือ

0: ดินทางหน่อยครับ
1: ผลการตรวจสอบชายสัญชาติจีนทั้งสองคนรับสารภาพว่า
0: ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยมาเลเซียครับ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสส่วนนางสาวแพนเนี่ยนะได้รับคำสั่งมาลงอีกทีนึง
0: ให้มารับสองคนเนี่ย
1: พร้อมหาหนังสือเดินทางปลอมเนี่ยเตรียมพาเดินทางเข้ากรุงเทพครับ
0: จะพาทั้งสองคนเข้ากรุงเทพ
1: หลังจากนั้นชุดจับกลุ่มก็ได้ขยายผลพบว่า
0: ก่อนหน้านี้
1: นางสาวแพนได้นำนางสาวมิลา
0: อายุ25ปีเป็นชาวต่างด้าวเนี่ย
1: หนีเข้ามาในเข้าเมืองสัญชาติวานูอาตูมาที่สนามบินหาดใหญ่เพื่อส่งให้นายหน้า
0: ในพื้นที่เตรียมลักลอบพาไปยังประเทศมาเลเซียเช่นกัน
1: ก็ติดตามรถคันนี้ดังกล่าวมารับอย่างใกล้ชิดครับ
0: จนกระทั่งพบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
1: ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองปานังเบซา
0: เจ้าหน้าที่แจ้งได้รับแจ้งแล้ว
1: ก็สกัดให้ในข่าวเดียวกันเลยจากการตรวจสอบพบมีนายอิสลา
0: อายุ39ปี
1: อันนี้สัญชาติไทยเป็นคนขับรถคันดังกล่าวครับ
0: เป็นคนขับรถและก็ซุกซ่อน
1: นางสาวมิลาไว้เบาะหลัง
0: เอาผ้าปิดบังไว้อย่างมิดชิดนะ
1: แล้วครั้งแรกนางสาวมิลาจะพยายามปฏิเสธเสียงแข็งโดยนำภาพเอกสารของเพื่อนที่หน้าคล้ายกันมาแสดงว่าเข้าเมืองถูกต้อง
0: แต่ก็ไม่สามารถหลอกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได
1: ้เจ้าหน้าที่เขาเก่ง
0: ผลสุดท้าย
1: ยอมจำนนด้วยหลักฐาน
0: แล้วก็ถูกจับกุมเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาแก่นางสาวแพน
0: แล้วก็
1: นายอิสลาว่า
0: ทำความผิดในข้อหาช่วยเหลือ
1: ในการพักพิงคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาผิดกฎหมาย
0: แล้วก็พ้นให้พ้นจากการถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
1: ครับก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: สามคนเลย
1: ครับจบเจ็บจบเลยที่นี่นะ
0: คนต่างด้าวเนี่ย
1: ครับ
0: ไปช่วยเหลือเขาเนี่ย
1: ไม่มีเรื่องเศร้าอีกแล้วคุณผู้ฟัง
0: เรื่องอะไรกันน่ะ
1: พ่อไปทำงานกลับมาเลิกจากงานมาถึงบ้าน
0: เป็นไง
1: ไม่เจอลูกครับ3คนน่ะ
0: ลูกไปเดินเล่นที่ไหน
1: บ้างไม่รู้เหมือนกันออกไปตามเจอแล้วครับ
0: เจอ3คนหรือไง
1: ช็อกเลย
0: เป็นไง
1: พี่น้องจมอยู่บ่อน้ำข้างบ้านเสียชีวิตทั้งหมดเลย
0: โอ้เด็กจมน้ำเสียชีวิต3คนเลย
1: เรื่องนี้เศร้าจริงๆเนาะ
0: นอนเลี้ยงกันเลยเนี่ย
1: ขนาดเราเป็นคนอื่นเรายังน้ำตาซึมเลยเรื่องอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เด็กด้วยน่าสงสารเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่น่าจมน้ำเลย
1: ครับเด็กเล่นน้ำไง
0: นั่นสิ
1: ที่กลางดงปากช่องเนี่ยที่เขาขายผลไม้เยอะๆเห็นไหมล่ะ
0: โคราชปากกลางดงเนี่ยนะ
1: ทางถนนมิตรภาพเนี่ยโอ้ต้นไม้เพียบนี่ฟังเราอยู่นะเนี่ย
0: ฟังกันได้เนี่ย
1: ฟังได้ทั้งวทปทั้งจทรเลยนะ
0: อืม
1: บอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
0: ตอนเท่าไหร่นะ
1: ตอนทักทุ่มครึ่ง
0: อ๋อก่อนสองทุ่มมาสินะก็ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ชีพนะ
1: คุณคิดได้ไง
0: ของเทศบาลตำบลกลางดงเนี่ย
1: บอกว่ามีเหตุเด็ก3คนพี่น้องจมหายไปในบ่อน้ำริมถนนสายคู่ขนานรถไฟความเร็วสูง
0: บริเวณพื้นที่หมู่3
1: บ้านหยาดสามัคคีตำบลกลางดงครับ
0: ก็ออกไปสำรวจตรวจสอบกัน
1: ครับตำรวจจพกลางดงนายละเด่นเพ่งนวมนายกเทศมนตรีตำบลกลางดง
0: ไปด้วย
1: หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางดง
0: ไป
1: หน่วยกู้ชีพตำบลเทศบาลตำบลสีมามงคล
0: เยอะแยะหมดเลย
1: ถ้าใครอยู่แถวๆสีมามงคลนะร้านนวดแผนไทยสีมามงคลก็ใช้ยมองลุงช้างทั้งบ้านเลย
0: อ๋อนวดบริการลูกค้าเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่ใจ
1: ก็ไปประสานการกับทางหน่วยมูลนิธิต่าง
0: ๆ
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำขนาดกว้างนัก30เมตรนะ
0: ยาว30เมตรโดยรอบ
1: บ่อนี้เป็นป่าหญ้า
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำลงงมค้นหา
1: พบศพ1เลยเด็กชายพวรรุษอายุ11ปีเป็นพี่คนโตเรียนชั้นป.5
0: แล้วก็เด็กชายคนที่2เด็กชายพีรพัฒน์อายุ9ขวบที่เรียนอยู่ชั้นป.3
1: และคนเล็กเด็กชายพัฒนดลอายุ6ขวบ
0: นี่เรียนอยู่อนุบาล3เนี่ยน้ำเด็กทั้ง3คนขึ้นมาจากบ่อน้ำ
1: นายนฤเบศรผู้เป็นพ่อร่ำให้ผัวกอดลูกทั้ง3คน
0: น่าสงสารเขา
1: เนาะความญาติน่าเวทนาจริงนะ
0: ลูก3คนเลยเนี่ย
1: สอบถามว่าทุกวันนี้ตนและภรรยาจะออกไปทำงานที่แก่งคอย
0: สระบุรีส่วนลูกชาย3คนเนี่ย
1: ช่วงนี้ปิดเทอมไงให้อยู่บ้าน
0: ไม่น่าปิดเทอม
1: กำชับแล้วกำชับอีกอย่าไปเล่นไหนนะไปเล่นนอกบ้านนะอย่าไปไกล
0: อย่าไปใกล้บ่อน้ำด้วย
1: อยู่ห่างบ้านประมาณ50เมตรเนื่องจากทุกคนว่ายน้ำไม่เป็น
0: เด็กก็ไม่หัดว่ายน้ำเลยเน
1: า
0: ะ
1: หลังจาก
0: เกิดเหตุหลังจากเลิกงานกลับมาบ้านไม่พบลูกทั้ง3คนเนี่ย
1: ก็เรียกกันสิลูกไปไหนกันหมด
0: ลูกทั้ง3คนเนี่ยก็จนกระทั่งไปเจอรองเท้า2คู่เนี่ย
1: รองเท้า4กิ่งเลยทีเนี้ย
0: วางอยู่ที่ขอบบ่อนะ
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวโทรไปก็พบรองเท้าวางอยู่ที่ขอบบ่ออยู่2คู่
1: ครับ
0: คาดว่าลูกเนี่ยน่าจะตกน้ำเลย
1: ด้านตำรวจเขาบอกว่าช่วงในโรงเรียนปิดเทอมผู้ปกครองก็ต้องระวังกันหน่อยนะ
0: นั่น
1: ดูแลลูกหลานให้ดี
0: เด็กก็อาจจะโซนบ้างนะ
1: บ้านอยู่ริมถนนไปวิ่งเล่นออกกลางถนนเป็นไง
0: ก็โดนรถชนได้
1: วิ่งลงน้ำกันเป็นไง
0: จมน้ำได้อะนะ
1: ช่วงนี้ปิดเทอมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนาะพาลูกไปหัดว่ายน้ำ
0: ไหวให้
1: โอ้โรงเรียนบ้างโรงเรียนหัดว่ายน้ำมีเยอะแยะโชคดีนะเด็กสมัยเนี้ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: มันมีโรงเรียนสอนว่ายน้ำไง
0: แล้ว
1: สมัยเราเนี่ยมันเปลืองลูกมะพร้าวอ่ะ
0: ต้องใช้ลูกมะพร้าวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผู้ชายก็มะพร้าวผู้หญิงทำไงอ่ะ
1: ปถุงที่ตีโป่งอ่ะเดี๋ยว
0: คุณดีคนโบราณเนาะไม่ทันสมัยก็ไม่ใช้เดี๋ยวนี้ก็ใช้อะไรอะไรที่รอบตัวนะ
1: ก็มีห่วงยางก็ใส่เสื้อชูชีพ
0: นั่นสิ
1: อืม
0: เอ้ามีลูกมีหลานก็ให้ฝึกว่ายน้ำกันเอาไว
1: ้ครับฝึกไว้ฝึกไว้เดี๋ยวผมก็เกือบพลาดเมื่อนั้นนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตอนนี้ลูกชายสอบเข้านักเรียนในสิบ
0: อ
1: ่ะเขามีการว่ายน้ำกันด้วยเนี่ยลูกมันชอบหนีไปเล่นน้ำ
0: โอ้
1: ผมมันก็ไปทำงานแล้วไม่มีเวลาพาลูกไปเรียนว่ายน้ำ
0: ไม่มีเวลา
1: ถามว่ายน้ำเป็นบักเป็นน้ำเป็นนั่นก็ตอนไหนเนี่ย
0: เออเขาก็ไปแอบเล่นเด็กก็ตามภาษาเด็ก
1: ผีพ่อไปว่ายน้ำหลังงงพัน
0: ม
1: ึ
0: ง
1: อ่ะนะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
0: นั่นเจ
1: ้รับประทานเลย
0: นั่นคือ
1: ยาย่าบิง
0: บำรุงสายตาดวงตานี่ต้องยาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: กระปุกละ
0: 800บาท
1: สองกระปุก
0: 1,500บาทส่งถึงที
1: ่ที่อื่นยังไม่มีขายนะ
0: ต้องสั่งซื้อนะ
1: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: แล้วก็อีกร้านหนึ่งอ่ะ
1: บัวเพศสัตว์ขมลง
0: แล้วที่ไหนอีกนะ
1: จีงวันจันช่องแค
0: หมดได้ยัง
1: แล้วก็ที่บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
0: อ๋อที่ว่าวันนี้จะไปที่ปากทางเข้าวัดเวียงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปซื้อกัน
1: หรือร้านนู้นก็ไม่มีร้านนี้ก็ไม่มีก็ซื้อดีแคสิจ๊ะ
0: ดีแคเนี่ยนะ
1: เพิ่งเอาไปส่งร้านสุประชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทมาบันบาด
0: โอ้สุประชัยนี่มีขาย
1: มี
0: ที่ขมลงมีไหมนะ
1: ขมลงก็มีร้านวัวบัวก็มี
0: โอ้ดีแคร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: น้ำเวทโอสดลี่แซโอสดบ้านหมี่มีทั้งนั้นแหละครับ
0: โอ้มีด้วย
1: จีงวันจันช่องแคร์ก็มี
0: ไปซื้อกัน
1: ร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทก็มี
0: ไปซื้อกันได้เนี่ย
1: ครับ
0: ดีแคร์นะ
1: เจ๊หมูป่าโมกมีไหม
0: มีอยู่แล้วเจ๊หมูก็มีโกโก้ก็ยังมีเลย
1: โกโก้ก็มีร้านนพรัตน์นาลงหนังก็มี
0: ที่ลพบุรีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: บิดาไม่มี
1: บิดาไม่มีโกโก้โอ้ยโกโก้อะไรมันอร่อยขนาดนั้นจริงๆนะ
0: โกโก้ชูเนี่ยนะกล่องหนึ่งก็300
1: เอาดื่มแล้วสดชื่นบำรุงสายตาบำรุงสมองเลยนะ
0: สองกล่องก็500บาท
1: สองกล่อง500บาทนะนั่นเองคร
0: ับ
1: สั่งซื้อเถอะไม่หาซื้อไม่ได้หรอก
0: สั่งซื้อได้เนี่ย
1: ครับร่างทรงนะฮะมีร่างทรงนะร่างทรงนะครับ
0: ว่าไง
1: ยันว่าผมไม่เคยหลอกใครหลังสาวเห็นคลิปตอนทำพิธีแก้ของอ่ะมีของอะไรไปเข้าทรงยังมีกันอยู่นะทุกวันเนี้ย
0: ก็ยังมีอ่ะนะ
1: นางสาวไตรมาสอายุ24ปีแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองพัทลุง
0: ว่ายังไง
1: หลังเดินทางไปยังสำนักประกอบพิธีกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง
0: เพื่อทำพิธี
1: แก้ของความเชื่อก่อนจะมอบเงินไป90,000บาท
0: 9,000
1: บาท
0: ให้แกผู้ประกอบพิธีเนี่ยนะ
1: ถวายครูกันหรือไงแพงจังเลย
0: โอ้
1: ภายหลังเพื่อนของผู้เสียหายเปิดคลิปดูพบพิธีกรรมบางอย่างทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการจัดเตรียมสิ่งของไว้ล่วงหน้าหรือเปล่า
0: เพื่อ
1: ถ้าทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อตามที่เป็นข่าวดังกันไปทั่วประเทศนี่แหละ
0: และล่าสุดเมื่อวันนี้สิ
1: ครับได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์พ่อปู่แห่งหนึ่ง
0: ที่ผู้เสียหายเดินทางไปทำพิธีแก้ของเนี่ยนะ
1: พบร่างทรงชื่อว่านายทรงภู
0: ม
1: ิและก็ญาติให้ข้อมูลอ้างว่าย
0: ังไง
1: หญิงคนดังกล่าวนำไข่มาเองนะ
0: เอามาม
1: าขอให้ทำพิธีถอนของ
0: อ้าว
1: ทั้งที่ตามคำกล่าวอ้างทางสำนักระบุว่าผู้หญิงเดินทางมาทำพิธีเกี่ยวกับเสน่ห์ให้แฟนใหม่เนี่ยทำคุณใสใส่แฟนเก่าเนี่ย
0: โอ้ให้หลงไหลเนี่ยนะ
1: นายทรงภูมิเป็นร่างทรงยืนยันว่าตนไม่เคยหลอกลวงใคร
0: มีเพียงตั้งใจที่จะทำให้ลูก
1: หลานมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: ลูกหลานมีชีวิตดีขึ้น
1: พร้อมชี้แจงว่าเงินที่เรียกเก็บเป็นค่าครูจำนวน
0: 2,999 บาทเนี่ย
1: ซึ่งทุกคนก็ต้องจ่ายเพื่อเป็นต้นทุนในการประทำประกอบพิธี
0: มีต้นทุนสูงเหมือนกันนะ
1: ฝากให้ผู้มีจิตศรัทธาใช้วิจารณญาณในการพิจารณาไม่ควรหลงเชื่อ
0: หรือว่าศรัทธา
1: โดยปราศจากการใส่ตองอันนี้คนร่างทรงก็เป็นพูดเองนะ
0: เอาว่าอย่างนั้นไง
1: ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
0: บอกว่าก่อนเกิด
1: ก่อนที่จะเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยนะ
0: ก่อนหน้าเนี่ยผู้เสียหายคนดังกล่าวเนี่ย
1: โอ้
0: แต่แชทเข้ามา
1: แชทไลน์มาหานายทรงภูมิร่างทรงเกี่ยวกับการทำคุณไส
0: แล้วก็ได้เดินทางมายังสำนักดังกล่าว
1: ทำก่อนทำพิธี3ขั้นตอนต้องตอนละ 2,999 บาทนะขั้นตอนแรกทำคุณไสให้สามีแยกทางกับที่แยกทางกันไปเนี่ยนะโดยการเอาภาพของผู้เสียหายและภาพสามีเขียนชื่อลงในภาพจะเขียนชื่อใส่หุ่นขี้ผึ้ง
0: มีหุ่นขี้ผึ้งด้วยไง
1: มัดด้วยสายสินให้หันหลังเขาหากัน
0: โอ้
1: เขียนรายชื่อทั้งสองคนลงใบพลู
0: บนใบพลู
1: กันคำว่าแยกทางกันตลอดชีวิต
0: จะได้ไม่ต้องมาหากัน
1: ขั้นตอนที่สอง
0: ทำไง
1: ตอกไข่ไก่เอาคุณใส่ออก
0: อ้าว
1: ที่เป็นประเด็นในไข่ไก่มีเส้นผมด้วยไง
0: มีเส้นผม
1: ขั้นตอนที่3คือการครอบครูหมอโนราผ่านการสวมเขาเรียกว่าเทิร์ฟเพื่อกราบครูเคารพครูนี่แหละครับซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่า
0: สำนักงานสำนักดังกล่าวเนี่ย
1: เขาขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามความเชื่ออย่างถูกต้องนะ
0: จากสำนักสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงด้วย
1: ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย
0: มีสาธารณสุข
1: ต่อไปนี้นะใครไปทำพิธีทรงเจ้าเข้าผีอะไรต่างๆเนี่ยไปขอดูใบอนุญาตเขาก่อนนะ
0: จากสาธารณสุขจังหวัด
1: นะเขาต้องมีใบอนุญาตนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย
0: ทำโรคศิลป์เนี่ยนะ
1: ครับเห็นว่าข้างบ้านผมก็จะทำเหมือนกันนะ
0: ทำยังไงให้ผัวหายไงหรือให้ผัวกลับมา
1: ปล่อยผัวไปไม่ต้องกลับมาอุบัติเหตุรายนี้เพื่อนขี่ตามหลังมาถึงก็ช็อกครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: ไอ้คนนำหน้าเพื่อนกันขี่จักรยานยนต์ไปพุ่งชนเสาไฟ
0: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
1: ตายสิครับเดสมอลเล่คาที่เลย
0: แต่ไม่น่าขี่มอเตอร์ไซค์กันเลยเน
1: า
0: ะ
1: มาเช้ามืดวันนี้ตอน 3:00 เนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นิคมพัฒนา
1: ไม่ใช่พัฒนานิคมนะ
0: นิคมพัฒนาน
1: ชลบุรีนน
0: จังหวัดระยอง
1: ระยองน
0: ั่นสิ
1: ดูที่ถนนเนี่ยไปชนเสาไฟฟ้าได้ยังไงนะ
0: เสาไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย13เนี่ยนะ
1: ระหว่างซอย4ถึงซอย5ตำบลนิคมพัฒนาครับ
0: จังหวัดระยองที่เกิดเหตุเป็นยังไง
1: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ30ปี
0: นอนเสียชีวิตกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง
1: สภาพมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะครับ
0: แล้วก็ห่างไปเล็กน้อย
1: พบรถจักรยานยนต์สีแดง
0: เป็นไง
1: ล้มอยู่ในสภาพแฮนด์ฝั่งซ้ายได้รับความเสียหาย
0: หมวกกันน็อกนี่ตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: นะครับจากการสอบสวนเพื่อนผู้เสียชีวิตในการว่า
0: ก่อนเกิดเหตุตนแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: ขี่รถจักรยานคนละคันกลับจากเที่ยว
0: แล้วก็ผู้เสียชีวิตได้นำหน้า
1: ตัวตนเองตามหลัง
0: เหลืออีกเพียง2กิโลเมตร
1: จะถึงที่พักอยู่แล้ว
0: แล้วผู้เสียชีวิตเป็นยังไง
1: ใช้ความเร็วสูงประกอบกับพื้นถนนเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: มันไม่เรียบทำให้รถเสียหลัก
0: ตกไหลข้างทางแล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง
1: ศีรษะไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าหมวกกันน็อกกระเด็นหลุดเลยครับ
0: เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหต
1: ุตำรวจบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานประกอบคำปากคำเพื่อนผู้เสียหาย
0: อย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
1: เอวังด้วยก็มีด้วยประการราชนี
0: มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
1: ก็บอกแล้วไงมันเกิดจากประมาทอ
0: ย่าประมาทกันนะ
1: ครับ
0: เป็นไง
1: ประมาทเนี่ยบอกเกิดแห่งความตายแหละ
0: ไม่
1: ได้เกิดจากเวรกรรมนะที่ลพบุรีครับดอกทานตะวันแปลงแรกบานฉ่ำแล้วครับในความลับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
0: อยากดูความสวยของทานตะวันเนี่ยนะ
1: เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งกลางขุนเขารอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
0: สำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะ
1: ท่านที่กำลังมองหาสถานที่เที่ยวพักผ่อนและมุมถ่ายภาพที่สวยงามตระการตาไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ควรพลาดเดินทางไปเที่ยวชมทุ่งทานตะวันนะ
0: ไล่จำหลัดเนี่ยนะ
1: บ้านหนองขามหมู่เจ็ดตำบลนิคมสร้างตนเองครับ
0: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีไม่ไกลเนี่ย
1: ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละ
0: ไล่จำหลัดเนี่ยนะ
1: ก็นี่ไงตรงร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8นี
0: ่อ๋อแถวเนี้ยนะ
1: ก็มียาไทยทิพย์โอสถขาย
0: อ้าวท่านจะไปซื้อก็ได้เลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ไม่โฆษณาเลยนะช่วงนี้เราเนาะ
0: นานสิ
1: ไม่ต้องเขารู้กันอยู่แล้วเราโฆษณาขายยาไทยทิพย์โอสถ
0: มีทั้งไทยทิพย์โอสถสูตร1สูตร2เนี่ยนะ สั่งซื้อกันได้นะ
1: กระดูกหูกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมก็ต้องกินไทยแคลพัด
0: ไทยแคลพัดก็2กระปุก500บาทเน
1: ี่ยกระปุกพันหนึ่งแถมกระปุกหนึ่ง
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: เอาขายราคาเดียวกับมะระคินก
0: 2กระปุกก็600บาทเนี่ยนะ
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
0: นั่นเ
1: จ๊นะจ๊ะ
0: ราคาเดียวกันนี่แหละ
1: อ
0: ัปลักษณ์ขีนกนี่แหละ
1: กินยาเบาหวานโรงพยาบาลกินมะระไปด้วย
0: อัปลักษณ์ขีนกตามไป
1: ครับก่อนนอนก็สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อด้วย
0: นั่นทางด้านของไอแคลพัดเนี่ย
1: น้ำมันงาดำน้ำมันงาดำ
0: น้ำมันงาดำเนี่ยนะ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: อ
1: ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
1: ครับเดียวจ้า

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ั้นกำลังเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตใหม่นะครับ
1: โอ้เปลี่ยนใหม่
0: เปลี่ยนจากอีกค่ายนึงมาอีกค่ายนึง
1: 2ค่ายหรือไง
0: ผมใช้ค่ายละ2ปีอ่ะ
1: โอ้
0: พอเดี๋ยวไอ้ค่ายใหม่มาเนี่ยครบ2ปีหมดโปรโมชั่นย้ายค่ายใหม่อีก
1: ดูเขาทำ
0: โอ้จาก800ตอนนี้เหลือ400อ่ะ
1: โอ้ครับช่วงโปรโมทเนี่ยนะ
0: เออค่ายเก่า800ค่ายใหม่มา400มีกล้องวงจรปิดอีกด้วย
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ย้าย
1: เดี๋ยวกล้องวงจรปิดดูดิ
0: อย่างนี้ต้องลาออกอะไรเงี้ย
1: อ้าวดีแล้ว
0: ทำบุญกันก่อนจะไปอ่านข่าวชั่วโมงนี้ขอญาติเละเทะหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านโทรเข้ามานะตอนนี้ปุ๋ยกำลังเดินทางไปนะ
1: ไปส่งแล้วที่ไหนเนี่ยวันเนี้ย
0: ลาดหลุมแก้วไม่ใช่ใช่ลาดหลุมแก้วเขาจะสับกันลาดหลุมแก้วกับลาดบัวหลวงเนี่ยนะ
1: ลาดหลุมแก้วปทุมมันนะ
0: ปทุมธานีครับสามสิบกระสอบแถมไปทั้งหมด
1: ก็สี่กระสอบปะนะ
0: สามกระสอบ
1: นะแถมไปเขาไป
0: ครับ
1: รับสายนะ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับ
0: กำลังออกอากาศอยู่เลยอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อะไรนะครับ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ยนึกไม่ออกบ้านตัวเอง
2: ไม่ใช่ผมมาโทรจากไปรษณีย์บางเลน
0: อ๋อไปรษณีย์บางเลน
2: คร
0: ับ ผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหม
2: อ
0: ๋
2: ออันนี้เบอร์คนไอ้นี
0: ่
2: เหรออ
0: ันนี้ผมต้นทางไงต้นทาง
2: อ๋อแสดงว่าใส่เบอร์ผิดโอเคผมขอโทษทีครับ
0: โอเคครับสวัสดีครับ
1: จะไปส่งปลายทางโทรมาต้นทางเนี่ยไปรษณีย์บางเลนเหรอ
0: ทีมงานผมนี่สุดยอด
1: เป็นไงอ่ะ
0: จะส่งให้ชาวบ้านเขาไปเขียนเบอร์ผมนี
1: ่
0: มันน่าตียิ่ง
1: ส่งไปแล้วจะคืนมาให้เราเองไง
0: อ้าวทำบุญก่อน
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินธรรมคีทุกวัดนะ
0: ครับ
1: จะออกโรงทานจะทำบุญกองกันเท่าไหร่ก็ติดต่อทางวัด31ตุลาคมกฐินธรรมคีวัดแรกกับวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ใช
1: ่1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดบ้านคอยตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางครัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกาโตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโดดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาตตำบลพรหมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรม ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลโกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอยปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกอกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดถนนโค้งตำบลและอำเภอชายบาดาลจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดบางวัดบ้านกล่ำตำบลธรรมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไสขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี14พฤศจิกายนวัดหนองขามตำบลชอนสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
0: เอวังก็มีด้วยประการละชนี
1: เป็นงานกฐินนะ
0: ครับใครมีงานบุญงานบวชอะไรบ้าบอกมา
1: อืม
0: นะครับนี่ไปสังหารโหดพ่อค้าลอตเตอรี่พิการยัดกระสอบทิ้งในน้ำ
1: โอ้โห
0: อ้างว่าโมโหทวงหนี้เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะ
1: ฆ่ากันทั้งคนพิการ
0: เ
1: นี่ยที่ไหนเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ท่าวังผา
1: จ
0: ังหวัดแพร่อีกแล้วครับรับรายงานความคืบหน้ากรณีญาติประกาศตามหานายทัตพงศ์หรือว่าง่า
1: อายุ45ปี
0: ผู้พิการประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่หายตัวจากบ้านพร้อมรถจักรยานยนต
1: ์และก็แผงลอตเตอรี่เงินสดจำนวนหนึ่ง
0: หายไปตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
1: และล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ท่าวังผา
0: ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานพบความผิดปกติเกี่ยวกับจักรยานยนต์ของผู้สูญหาย
1: โดยเจ้าหน้าที่พบชายชื่อว่าเอกเนี่ยนะ
0: อายุ43ปีขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวผ่านไปผ่านมาในหมู่บ้าน
1: เชิญตัวไปสอบปากคำ
0: ระหว่างสอบสวนเมื่อตำรวจแจ้งว่ามีพยานพบเห็นผู้ต้องสงสัย
1: ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ตัวก็จึงรับสารภาพว่าผมนี่แหละ
1: เป็นไง
0: เป็นคนฆ่าไงจริงนะ
1: แล้วศพล่ะ
0: ผมใส่ถุงไปทิ้งแล้
1: ว
0: สอบปากคำสอบไปต่อมาผู้ต้องหาก็ให้การว่า
1: เป็นเพื่อนสนิท กับคนตายนี่แหละ
0: เคยซื้อลอตเตอรี่แบบติดค้างเงินหลายครั้งตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ย
1: 10,000 บาทชำระไปแล้ว 5,000 บาท
0: เหลืออีก 5,000
1: แล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
0: ติดต่อผู้ตายนัดเพื่อนชำระเงินคืนบางส่วน
1: โดยตกลงกันว่า
0: จะขี่รถไปพบกันตามจุดนัดหมาย
1: ผู้ต้องหายังอ้างอีกบอกว่า
0: ก่อนไปพบผู้ตายก็ดื่มสุรากับเพื่อนนี่แหละจนเมาก
1: ินด้วยกันเมาด้วยกัน
0: แล้วก็เมื่อขี่รถไปถึงบริเวณทางเข้า สวนยางพาราแห่งหนึ่ง
1: ก็พบว่าผู้ตายเนี่ยบอกให้จอดรถเนี่ย
0: จอดด้วย
1: อ่า
0: แล้วก็มีปากมีเสียงหนึ่งมีหนึ่งสินกัน
1: ก็ผู้ตายขู่ว่า
0: หากไม่ใช้เงินคืนจะไปทวงถามจากแม่ยายเองนะเว้ย
1: ถามแม่ยายถามเมียเองด้วย
0: แกก็โมโหดิ
1: พอโมโหเนี่ย
0: จนเกิด
1: บีบคอคนตาย
0: จนล้มลง
1: แล้วก็หยิบท่อนไม้ที่อยู่ใกล้ๆนะตีซ้ำไปจนแน่นิ่ง
0: เมื่อข้าไปตรวจสอบเพราะว่าผู้ตายตายแล้ว
1: ตายเพราะผมตีเขาไปแล้ว
0: ลากศพไปในสวนยาง
1: แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาถุงปุ๋ยนะ
0: นำศพใส่กระถุงกระสอบแล้ว
1: แล้วก็คือรถจักรยานยนต์ไปทิ้งแม่น้ำนานนู่นนะ
0: เอออ้างว่าจุดที่ทิ้งศพอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโล
1: อ้าวหลังจากรับสารภาพแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดต่างๆพบหลักฐานสำคัญหลายรายการ
1: จุดแรกก็บริเวณสวนยางพลาเน
0: ี่ยพบรอยเลือดริมถนนหน้ากากอนามัยเปื้อนเลือดท่อนไม้ที่คาดว่า
1: เป็นที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: ทั้ง2จุดนะบริเวณห้างนาของผู้ต้องหานี่แหละ
1: ก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดซุกซ่อนอยู่เนี่ย
0: โดยมีการมีป้ายทะเบียนออกนะป้ายออกด้วยส่วนจุดที่3บริเวณริมแม่น้ำน่าน
1: ผู้ต้องหาว่า
0: ระบุว่าเป็นจุดที่ทิ้งศพไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมในเบื้องต้น
1: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยเลยนะ
0: และก็ญาติผู้ตายก็ระดมกำลังค้นหาแบ่งเป็นกำลังเป็น2ชุด
1: ชุดหนึ่งก็ล่องไปตามเรือตามกระแสน้ำ
0: ชุดหนึ่งขับเรือค้นหาทวนน้ำ
1: จนกระทั่งเวลาบ่ายโมงเนี่ย
0: ก็ได้รับแจ้งว่ามีศพติดในกระสอบกับกิ่งไม้บริเวณบ้านดอนแก่ง
1: ตำบลตาลชุมเนี่ยนะ
0: ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปประมาณ
1: 10กิโล
0: โอ้โหลอยไปเน
1: า
0: ะ
1: ลอยไปไกลเหมือนกันเนี่ย
0: อ้าวเวลาหมดแล้วครับ
1: ลำลาสิ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะ
1: นั่นสิ
0: วันนี้เขาจะมาใช้ห้องเราก็เลยรีบร้อนไปหน่อยนะ ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทน

0: ที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ทุกย่ามสำบายดีครับผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังครับขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับไทยทิพย์โอสถโดยลุงช้างไทยทิพย์มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านขอบคุณมารวยทีวีครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการให้ลุงดอนได้มาจัดเพลงให้ฟังครับเพลงเก่าเล่าความหลังมีเพลงมากมายนะครับบางทีผมก็นึกไม่ออกหรอกเริ่มจะสมองเสื่อมแล้วจะอึมครึมไปแล้วทุกท่านจำเพลงได้ก็ขอมาผมว่าผมมีหมดนะดูแลสุขภาพร่างกายนะครับยิ่งเยอะอายุเยอะเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปโดยปริยายนะครับเสื่อมทุกอย่างครับหลายๆท่านก็เดินไม่ได้นะฮะเป็นไข้นอนติดเตียงก็มีบางท่านก็แอร์แนไปแล้วก็มีนะครับอันนี้มันเป็นวัฏจักรเป็นชีวิตพวกเรานะที่อายุเยอะๆเนี่ยมันออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับการขับถ่ายต้องขับถ่ายทุกวันให้ทานอาหารที่มีกากใยมีไฟเบอร์นะครับก็จะทำให้ทุกท่านมีอายุยืนพยายามเดินนะครับให้ได้ดื่มน้ำถึงจะไม่หิวก็ต้องดื่มนะก็เป็นเรื่องที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับทำจิตใจให้เบิกบานขยับปากอยู่บ้างนะครับร้องเพลงมั่งเปิดวิทยุแล้วก็ร้องตามมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือขบเคี้ยวของก็แก๊กๆมั่งนะครับอย่าไปนั่งจุกปุ๊กมาฟังเพลงกันก่อนครับมอบให้กับคุณยายใจดีสมยศทัศนพันธ์สองเพลงครับเซินแซบครับ

คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวง

0: ยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับเสียงร้องของครูสมยศทัศนพันธ์ครับแสงทองแสงธรรมและอีกเพลงหนึ่งสันติธรรมนะฮะมอบให้กับคุณยายใจดีให้ป๋าจรัญจากซอยอ่อนนุชด้วยนะครับใกล้จะเข้าพรรษาแล้วลูกหลานก็บวชกันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็วัดเวรุวันเขากินแลก็บวชนะครับบวชเพื่อเข้าพรรษาก็ขออนุโมทนาบุญกับพ่อนาคนะครับที่บวชไปแล้วตอนนี้ท่านเป็นพระภิกษุเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าพรรษาแล้วนะครับวันที่30นี้ก็3เดือนนะขอบคุณหลายๆอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับตามที่ลุงดอนโฆษณาไปยาย่าบริ้งบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นนะครับบำรุงเข่าบำรุงกระดูกบำรุงร่างกายเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายนะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันในเลือดโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆนี่ทุกอย่างที่กล่าวไปนี่มีอย.ทั้งหมดนะครับรับประทานได้ด้วยความปลอดภัยก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับรบบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วครับร้านขายยาภายในบขส.สักแก้วร้านทิพย์โอสด

อยู่ข้างวังนารายอำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านเลยนะครับนะตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีนะครับอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติสระบุรีครับร้านสุกิจเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีใกล้ตรงไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับหรือไม่อยากไปนะโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691 0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับคุณยายเพชรครับสาวสวยหนองเขนะครับขอเพลงลุงดอนไว้ผมบอกเอ๊ยังไม่เบื่อแล้วนี่บอกยังก็ถือโอกาสนี้มอบไว้กับโน่นนะฮะน้องๆทหารที่กำลังจะเดินทางไปเปลี่ยนหน้าที่กันที่3จังหวัดแดนชายแดนใต้นะเพลงนี้ผมแต่งเองนะแต่งเองก็ร้องเองครับทั้งเพลงพอมอบให้น้องทองหล่อด้วยนะป้าใช้ทองน้องจุ๋มนะครับยายอำพรด้วยลาสาวลพบุรีครับลาทั้งหมดสาวลพบุรีไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอบ้านมีนะท่าวุ้งโน่นโคกเจริญยังลาเลยคิดดูทีเพราะว่าผมมีความหลังอยู่สาวโคกเจริญนะครับก็มีตำบลโคกตูมด้วยนะผมและอีกเพลงหนึ่งครับสัญญาทหารไทยนะทหารไทยต้องสัญญากับสาวๆไว้เดี๋ยวจะกลับมาไม่ตายจะกลับมาอ้าวมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านครับเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับลาสาวลพบุรีและสัญญาทหารไทยลุงดอนผีบ่อยากครับขับร้องมอบให้กับคุณยายเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเพลงน้ำตาของชายนะใจเย็นๆ อย่าลืมนะครับไซเลียมจอยนะครับท่านใดที่ไม่ขับไม่ถ่ายนะทานอาหารเข้าไปแล้วหลายวันบางคนโอ้ย3วันนี่ท้องผูกอยู่นั่นนะเบ่งซะจนภาษาอีสานว่าเบ่งจนตาสวด บางคนเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเบ่งมากบางคนก็แหมเพราะว่าจะออกได้นะเลือดไหลปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งโอ้โหพอเส้นเลือดดำอยู่แถวขอบรูทวารมันแตกเพราะก้อนอุจจาระมันแข็งมากทำไงล่ะครับก็กลายเป็นฤทธิ์สีดวงทวารสิจากฤทธิ์สีดวงทวารก็กลายพันธุ์เป็นมะเร็งลำไส้โอ้ยลำบากเลยต้องถ่ายนะครับต้องให้มันถ่ายทุกวันไซเลียมจอยครับดีมากครับโปรมิกออยฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตครับด้วยโปรมิกออยมะระขี้นกสกัดเย็นครับบำรุงร่างกายอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับหรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาครับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดครับขอเพลงของสุเทพวงศ์คำแหงธรณีสายเลือดและบัวน้อยคอยรักมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้ 70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
2: 0812901691081-290-1691
3: ครับจบไปสุเทพวงศ์กำแหงครับให้กับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดธรณีสายเลือดและบัวน้อยคอยรักครับก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือฟื้นฟูดินรักษาดินเพิ่มสารอาหารในดินมารวยกรีนอัพครับเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งหน้าผสมน้ำเข้าไปฉีดพ่นเข้าไปนะครับรับรองว่าสวยงามนะครับเต็มที่เลยขายได้ราคาอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบไปกับแฟนเพลงจากตลาดโกโก้ครับวันนี้บอกขอทูลทองใจหน่อยเพลงอะไรก็ได้เอาเลยครับจัดให้สองเพลงครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนิดหนึ่งครับเซิร์นแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสดเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
3: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช้ดีจริงๆ
7: ขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสู
0: ้
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 วสป. 711ลบบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily Newsแล้วก็มติชนออนไลน์นะคะรวมถึงคมชัดลึกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันที่16นะคะศุกร์ที่16ตุลาคมศุกร์กันเถอะเรานะคะก็นอนหลับฝันดีมีเลขเด็ดหรือเปล่า เล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ครึ่งเดือนแล้วเนาะครึ่งเดือนแล้วโปรโมชั่นของเราหมดเขตวันที่31ย้ำโปรโมชั่นนิดหนึ่งอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ดินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนนะคะรวมทั้งหมด12ตัวนะคะทั้งหมด12ตัวนี้รวมในโปรโมชั่นค่ะซื้อรวมกันได้นะคะครบ 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซื้อรวมกันได้ยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถม Bio E Plus Enzyme บำบัด1กล่องแล้วก็โปรโมชั่นที่3สินค้าตัวเดียวกันนะคะต้องตัวเดียวกันเท่านั้น4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5นะคะหมดเขต31ตุลาคมค่ะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1เป็น11ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะกาแฟเนี่ยขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1หลังนะคะโปรโมชั่นของกาแฟเขาก็คือเป็นของเขาเองเลยไม่ไปเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะว่าซื้อ4แถม1ซื้อ3แถมอะไรไม่เกี่ยวกันนะคะกาแฟของเขาคือขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1

0: ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังค่ะแต่ว่าถ้าสมมติซื้ออาหารเสริมชุดซื้อชุดดูแลผิวหน้าอะไรต่อมีอะไรไปแล้วอยากจะเอากาแฟไปชิมสักกล่องนึงอะไรเงี้ยได้นะคะซื้อกาแฟเพิ่มได้1กล่องค่ะก็ไม่ได้คิดค่าส่งอะไรเพิ่มนะคะคิดแต่ค่ากาแฟเนาะตามนั้นนะคะ1กล่อง2กล่องไม่คิดเพิ่มนะคะถ้า3กล่องขึ้นไปนี่ก็นะคะก็จะมีราคาค่าส่งแล้วค่ะตามนี้เลยนะคะ0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์คมชัดลึกมาเริ่มที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยค่ะมีภาพข่าวของดูเอาข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะขำๆแต่จะหัวเราะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเมื่อวานเนี่ยนะคะมีรายงานว่ารถยนต์คันหนึ่งค่ะไปติดคาอยู่ที่จุดกลับรถมอเตอร์ไซค์บริเวณจุดกลับรถท่าจีนถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้คือมันขึ้นไปมันขึ้นได้นะคะแต่พอถึงเวลาจะเลี้ยวเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันวงมันไม่พอนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นทางกลับรถเฉพาะมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเขาก็เขียนเอาไว้เลยนะคะว่าเฉพาะรถจักรยานยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ขึ้นโอลี่เนี่ยนะคะมีภาพอะไรให้เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าคนขับรถยนต์ไม่แน่ใจว่าทำไมคุยกันเพลินมั่งเนาะก็แบบว่าไม่ได้ดูป้ายนะคะเนื่องจากว่าคนขับรถเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ83ปีค่ะนะมากับแก๊ง3คน แก๊งคุณยายคุณย่ามากับเพื่อนรวม3คนบอกตระเวนกินเจกันมาจากฝั่งท่าฉลอมพอเสร็จปั๊บขากลับเนี่ยตั้ง GPSขึ้นจุดกลับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับกรุงเทพนะคะก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกเห็นแล้วก็ขำๆแต่บางคนอาจจะขำไม่ออกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไปต่อไม่ได้ มอเตอร์ไซค์ไปยืนอยู่ท้ายรถยนต์รถยนต์ก็อยู่แถวๆโค้งนะคะคือจะไปก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมและบรรดาคุณยายทั้ง3ก็นั่งคุยกันอยู่แถวนั้นนะจะไปต่อยังไงสรุปแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคะมีข่าวมาแค่นี้เองค่ะเนาะก็อย่างที่บอกอะเห็นแล้วเราเห็นแล้วขำแต่คนที่ไปอยู่ณจุดนั้นน่ะจะขำออกหรือเปล่าคนที่อยากจะกลับรถน่ะจะขำออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูให้ดีนิดนึงเนาะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็มีภาพข่าวของความคืบหน้าเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวานนี้ชาวศาลาแดงค่ะบอกวิทย์น้ำไปก็ร้องไห้ไปหลังน้ำท่วมขังนานจนส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็บอกเงินเยียวยาก็ไม่พอนะคะบางส่วนยังไม่ได้รับด้วยซ้ำนะเงินเยียวยาบ้านจมอยู่ใต้น้ำนานกว่า20วันนะคะเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลศาลาแดงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหลังครอบครัวหลายครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่25-26กันยาที่ผ่านมาจนตอนนี้น้ำเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นหลายบ้านก็เร่งสูบน้ำออกจากบ้านป้องกันน้ำเน่าเสียสะสมแต่ก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะนางบุญยิ่งอายุ64เปิดเผยด้วยความเหนื่อยล้าว่าต้องสูบน้ำออกจากบ้านทุกวันอยากให้น้ำลดลงเร็วๆแต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นบางวันก็วิดน้ำไปร้องไห้ไปด้วยความท้อลูกหลานก็ต้องออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวและยังต้องแบ่งเงินมาช่วยเหลือทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันทั่วหน้านอกจากนี้ที่บ้านก็ยังมีสัตว์มีพิษเข้ามาอีกมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งปลิงต้องคอยระมัดระวังเรียกคนมาช่วยไล่ออกไปรู้สึกแย่แล้วก็เหนื่อยใจอย่างมากหลังจากต้องทนอยู่กับสถานการณ์เช่นนี้มานานนะคะส่วนเงินเยียวยา 9,000 ป้าบุญยิ่งก็บอกว่าลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงแรกของการเกิดน้ำท่วมแต่เงินที่ได้รับตามสิทธิ์ครัวเรือนก็ยังไม่พอกับความเสียหายเนื่องจากสิ่งของในบ้านเสียหายเยอะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้จำเป็นต่างๆอีกทั้งครอบครัวลูกหลานก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันอีก2หลังที่ปลูกอยู่ข้างๆกันเนี่ยแต่เวลาได้เนี่ยได้แค่หลังเดียวคือหลังที่มีชื่อตนเป็นเจ้าของบ้านทางด้านในสมานอายุ63ปีก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยเจอปลาดูดกระจกพวกปลาซักเกอร์เข้ามาติดตะข่ายดักปลาที่บ้านหลายครั้งบางคืนเนี่ยมา 30-40 ตัวนะต้องคอยดักจับแล้วก็เอาไปปล่อยตนเองตั้งใจจะดักปลานิลได้แต่ปลาชักเกอร์แทนไม่รู้หลุดมาจากไหนเยอะแยะมากมายขนาดนี้น้ำที่ท่วมขังก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำไดโวสูบน้ำออกจากบ้านเป็นประจำเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็ยิ่งเกิดการสะสมของน้ำเสียลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาไว้ 9,000 ตั้งแต่ช่วงแรกนี่ยังไม่ได้รับเงินเลยพร้อมกับตั้งคำถามว่าเงินจำนวนนี้จะเพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อสิ่งของในบ้านได้รับความเสียหายแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในแต่ละวันอีกด้วยนางสาวจินดาวัย67ปีค่ะบอกว่าชุมชนบริเวณเนี้ยท้ายซอยไป 20-30 หลังเนี่ยต้องไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ไปอยู่ตามวัดตามศูนย์อพยพตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมระยะแรกเนื่องจากว่าน้ำในซอยด้านในเนี่ยมันยังคงลึกอยู่สถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบอย่างหนักน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำเหม็นนะคะยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ยอมรับว่าเงินเยียวยา 9,000 มันไม่พอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ชาวบ้านที่ตำบลศาลาแดงก็ยังคงเฝ้ารอให้ระดับน้ำลดลงโดยเร็วพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมดูแลปัญหาน้ำเน่าเสียเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแต่ละครอบครัวนะคะเห็นสภาพแล้วนะคะแต่ละบ้านแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละความรู้สึกเนาะสะเทือนใจจริงๆนะคะลำบากยากเย็นกันเหลือเกินค่ะนานไปนะไอ้ความลำบากคนเขาก็พออดทนกันได้เนาะแต่มันนานเกินนะอยากให้มันลดไปไวๆเหลือเกินนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังผวาเรื่องปลาอัลลิเกเตอร์ไม่ใช่อลิเกเตอร์ธรรมดาด้วยนะบอกเป็นอลิเกเตอร์ยักษ์ค่ะบอกว่าหลุดออกมาจากบ่อกว่า300ตัวหลังจากน้ำทะลักเข้าท่วมนะคะปลาอลิเกเตอร์ยักษ์หรือปลาจระเข้ตัวใหญ่ๆ300ตัวหลุดออกมาจากบ่อเลี้ยงในบึงสำราญบ่อตกปลาขนาดใหญ่ที่หมู่13ตำบลศาลาแดงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนเพราะว่าปลาชนิดเนี้ยมันตัวใหญ่ 2-3 เมตรฟันก็แหลมคมเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหากว่ามันได้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วเมื่อวานช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวเขาก็เลยไปตรวจสอบที่บึงสำราญพบว่าตั้งแต่บริเวณทางเข้าเนี่ยน้ำท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำบริเวณทางเดินเนี่ยสูง30เซนห้องพักบังกะโลร้านอาหารห้องรับรองต่างๆน้ำท่วมหมดขณะที่ภายในบ่อตกปลาขนาดใหญ่มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำตลอดเวลาท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังปกคลุมไปทั่วบริเวณนายหงเงินอายุ69เจ้าของบึงสำราญบอกว่าน้ำท่วมครั้งเนี้ยเสียหายหนักไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติบ้านพักบังกะโลรีสอร์ทเครื่องใช้ในอาคารได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่มีรายได้เลยแต่ยังคงต้องจ่ายเงินให้พนักงานเกือบร้อยชีวิตครบทุกคนดูแลอาหารให้ครบ3มื้อต่อวันเนื่องจากพนักงานยังคงอยู่ช่วยกันดูแลสถานที่บางคนต้องแช่น้ำเป็นเวลานานจนโรคน้ำกัดเท้า ถามหาแล้วนะคะส่วนกรณีที่ว่าปลาหลุดจากบ่อเนี่ยเจ้าของบึงสำราญบอกว่าช่วง3ชั่วโมงแรกที่น้ำทะลักเข้าท่วมเนี่ยทำให้ปลาที่เลี้ยงและสะสมไว้จำนวนมากหลุดออกไปกับกระแสน้ำน่าจะประมาณสัก30ตันอุ้ยโดยเฉพาะปลาอลิเกเตอร์สะสมมา 17-18 ปีความยาวประมาณ3เมตรเนี่ยที่คาดว่าหลุดออกไปเกือบทั้งหมดก็คือ300ตัวเบื้องต้นมีชาวบ้านจับปลาอลิเกเตอร์กลับมาขายคืนได้ 40-50 ตัวส่วนที่เหลือคาดว่าหลุดลงไปในคลองด้านหน้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วนายหงเงินบอกว่าตอนนี้ไม่สามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากว่าระดับน้ำโดยรอบเนี่ยมันใกล้เคียงกันหมดไม่มีพื้นที่รองรับน้ำสูบออกไปเดี๋ยวมันก็วกกลับเข้ามาเนาะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองเนี่ยมันลดก่อนถึงจะสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ตอนนี้ก็ต้องเปิดเครื่องตีน้ำเครื่องเติมออกซิเจนประมาณ30เครื่องเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาคุณภาพน้ำแล้วก็ป้องกันปลาที่เหลืออยู่ให้ได้รับความเสียหายน้อยลงนะคะหลังพบว่าน้ำในทุ่งนาเนี่ยมันเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมีน้ำบางส่วนไหลเข้ามาในบึงสำราญแล้วทำให้มีภาระค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้กิจการจะต้องหยุดให้บริการและไม่มีรายได้ใดๆก็ตามก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางระบายน้ำแล้วก็พิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมขังมาอย่างยาวนานเกือบ4สัปดาห์แล้วเนี่ยพร้อมกับขอให้เร่งแก้ไขสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญความเสียหายอย่างหนักส่วนกรณีปลาอลิเกเตอร์หลุดลงสู่แม่น้ำธรรมชาติชาวบ้านควรหลีกเลี่ยงการลงไปจับปลาในบริเวณที่มีความเสี่ยงและไม่ควรเอาปลาที่จับได้มากินโดยไม่ทราบชนิดหรือแหล่งที่มาโดยเฉพาะไข่ของปลาอลิเกเตอร์มีรายงานว่ามันเป็นพิษนะขอให้รอคำแนะนำจากงานหน่วยงานประมงในการตรวจสอบแล้วก็จัดการปลาที่หลุดออกไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งอลิเกเตอร์ทั้งชักเกอร์โอ้นะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะอืมนะความเสียหายเอ่ยนะคะความที่จะต้องคืออย่างที่ปทุมธานีเนี่ยน้ำลดแต่ว่ามันเน่าเนาะปลาก็ลอยตายกันเกลื่อนหมดเยอะแยะมากมายนะคะลำบากลำบนกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะลำบากกันอย่างทั่วถึงอ่ะพูดง่ายๆงานนี้นะคะส่วนทางด้านเรื่องของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้เขาก็โอนให้ไปแล้ว 165,045 ครัวเรือนนะคะโอนสำเร็จแล้ว 165,045 ครัวเรือนค่ะอันนี้อัปเดตล่าสุดยอดเมื่อวันที่15ตุลาคมนะคะก็รวมวงเงินที่ได้รับอนุมัตินะคะเขาก็อนุมัติผ่านแอปนะคะผ่านแอปทางรัฐได้รับอนุมัติเงินชดเชย 9,000 บาทไปแล้ว 139,113 ครัวเรือนชดเชย 5,000 บาท 116,487 ครัวเรือนรวมแล้วนะคะอัปเดตถึงวันที่15ตุลาก็คือยอดทั้งหมด 1,834 ล้านกับอีก 4,000 กับอีก 450,000 บาท 1,834 ล้านกับอีก 450,000 บาทนะคะรวมวงเงินที่เขาอนุมัติให้ไปเนาะอ่ะก็ตามนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยร่วมด้วยช่วยกันอธิษฐานขอให้มันผ่านไปไวๆสักทีเหอะเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเมื่อวานเนี่ยจากข่าวที่ว่าไปเจอศพยายล้อมนะคะเขาก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมแถมมีเรื่องมีเรื่องเล่าให้ชวนขนลุกก่อนที่จะเจอศพอีกด้วยนะคะลองมาดูกันนิดหนึ่งเนาะเมื่อวานเนี่ยนะคะพันตำรวจโทชาติชายสารวัตรสอบสวนสพพลูตาหลวงได้รับแจ้งจากชุดสืบสวนว่าเจอร่างของยายล้อม ้อมแล้วนะคะผู้ตายเนี่ยอยู่ในบ่อน้ำเก่าซึ่งเป็นป่าหญ้ารกร้างปากซอยพลูตาหลวงตำบลพลูตาหลวงสัตหีบชลบุรีซึ่งทางด้านตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบกันนะคะก็เป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำวงบ่อซีเมนต์นะคะกว้าง1เมตรนะคะแล้วก็ลึกลงไป4เมตรภายในเนี่ยมีศพของผู้หญิงนอนหงายขึ้นอืดแล้วค่ะอยู่ในชุดเสื้อลายดอกสีน้ำตาลกางเกงขายาวสีดำเสียชีวิตมา 5-7 วันห่างปากบ่อลงไป5เมตรก็มีตะกร้าสารสีม่วงแล้วก็มีถุงพลาสติกภายในก็มียอดกระถินซึ่งก็อยู่ในสภาพเหี่ยวแห้งหน่วยกู้ภัยก็โรยตัวลงไปในบ่อนำร่างของผู้ตายขึ้นมาก่อนจะนำศพส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุการตายส่วนสาเหตุที่สันนิษฐานเนี่ยตำรวจเขาก็บอกว่าสงสัยผู้ตายจะเอื้อมไปเก็บยอดกระถินน่ะก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อน้ำนะคะมันมีกระถินอยู่แถวนั้นไงมันเป็นป่ารกกระถินเอ้ยหญ้าเอ้ยแล้วก็ใบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเถาวงเถาวันหรืออะไรสักอย่างเต็มไปหมดอะค่ะบังปากบ่อเอาไว้ที่เรียกว่ามองปากบ่อแทบไม่เห็นนะทางด้านพันตำรวจเอกวุฒิพงศ์ผู้กำกับสภ.พลูตาหลวงก็บอกว่าผู้ตายรายนี้น่าจะเป็นยายล้อมเหลืองอ่อนวัย79ที่นางสาวนิชาภาเหลืองอ่อนวัย49ลูกสาวมาแจ้งว่าแม่หายไปตั้งแต่วันอังคารที่13ตุลาตอนทุ่มหนึ่งแม่บอกว่าคุณแม่หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่ศุกร์ที่9ตุลาหลังจากโทรศัพท์ติดต่อไม่มีคนรับก็ให้เพื่อนบ้านไปดูที่บ้านก็พบว่ากระเป๋าสะพายแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ที่บ้านส่วนตัวแม่เนี่ยหายออกจากบ้านไม่มีใครรู้เลยว่าไปอยู่ที่ไหนหลังรับแจ้งว่ามีคนสูญหายในพื้นที่ก็สั่งให้ชุดสืบสวนลงหาข่าวแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการดำเนินชีวิตของคุณยายล้อมนะคะว่าชีวิตประจำวันเนี่ยชอบไปที่ไหนบ้างก็ให้ชุดสืบสวนแกะย้อนรอยกลับไปตามเส้นทางเดิมๆที่ผู้สูญหายได้เคยไปจนกระทั่งพบว่าชอบเดินมาหากระถินที่ป่าแห่งนี้แล้วก็มีผู้พบเห็นเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เลยกระจายกำลังกันออกตามหาจนมาพบว่าเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำเบื้องต้นก็ได้ติดต่อลูกสาวนะให้เดินทางมาดูยังจุดเกิดเหตุแล้วลูกสาวก็ยืนยันว่าผู้ตายที่พบเนี่ยก็เป็นคือคุณยายล้อมแม่ของตนเองนิชาภานะคะลูกสาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือก่อนหน้านี้กรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมก็เลยให้แม่อยู่ที่สัตหีบเดินทางไปกลับกรุงเทพอาทิตย์ละครั้งชีวิตประจำวันของแม่ก็ชอบออกจากบ้านเดินหาเก็บผักทุกวันก็โทรศัพท์คุยกันตลอดจนกระทั่งวันศุกร์ที่9โทรศัพท์ติดต่อหาแม่แต่โทรไม่ติดตอนแรกคิดว่าแม่จะไปเที่ยวกับเพื่อนก็พยายามโทรติดต่อก็ไม่สามารถติดต่อได้สักทีรู้สึกแปลกใจเลยให้เพื่อนบ้านไปดูที่บ้านก็พบว่าโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าสะพายถูกวางทิ้งไว้ก็เลยคิดว่าแม่ไม่น่าจะหายไปไหนไกลจึงได้ร่วมกับเพื่อนบ้านพากันออกตามหาแต่ไม่เจอก่อนจะไปแจ้งความขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้วก็มาพบว่าแม่จมน้ำเสียชีวิตนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าได้สร้างความประหลาดใจให้กับนางสาวสุภาวดีมากสำหรับเหตุการณ์นี้สุภาวดีเนี่ยอายุ44เธอเป็นเจ้าของที่เมื่อรู้ข่าวจากกู้ภัยนะคะเธอก็มายืนยันกับกู้ภัยว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตมาแล้ว 5-7 วันกู้ภัยยืนยันแบบนั้นนะคะว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้ว 5-7 วันซึ่งเธอได้พบกับผู้ตายตอนเช้า 8 โมงของวันอังคารที่ 13นั่นมันเพิ่ง 2 วันก่อนนะแต่ทำไมบอกว่าผู้ตายตายไปแล้วตั้ง 5-7 วันเธอเจอผู้ตายเนี่ยเดินหาผักอยู่ในพื้นที่ของเธอเธอก็บอกกับผู้ตายว่าอย่าเดินเข้าไปในตัวบ้านนะอนุญาตให้เก็บผักบริเวณพื้นที่โดยรอบเท่านั้นผู้ตายก็ไม่ได้พูดตอบโต้อะไรกลับมาก็เดินเก็บหาผักไปเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะจนมาทราบข่าวว่าผู้ตายหายตัวออกจากบ้านหลายวันแล้วมาพบว่าเป็นศพอยู่ในที่ดินของตนเองและที่ประหลาดใจที่สุดก็คือช่วงเวลาการตายที่กู้ภัยแจ้งว่าเสียชีวิตมาหลายวันแต่เธอเพิ่งจะเจอคุณยายเนี่ยเมื่อ2วันก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่พบเนี่ยคือดวงวิญญาณของท่านหรือเปล่า แต่ยังไงก็ตามช่วงเวลาการตายจากสภาพศพที่มีสภาพขึ้นอืดใบหน้ารูปร่างเนี่ยเปลี่ยนไปจากอัตลักษณ์เดิมซึ่งทางนายพิชิตหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสัตหีบก็ยืนยันช่วงเวลาการตายว่าไม่ต่ำกว่า 5-7 วันอย่างแน่นอนนะคะแม่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการโต้ตอบกันเห็นนะคะเห็นแล้วก็ตะโกนบอกว่าอย่าเข้าไปในบ้านแต่ว่ายายแกก็เดินเก็บของแกต่อไปอะไรแบบนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะคะมีโทรศัพท์นี่ยังไงคะมีโทรศัพท์เข้ามาคืออะไรเอ่ยมีอะไรด่วนๆไหมโทรศัพท์ไม่แน่ใจว่ามีธุระอะไรไหมคะไม่มีธุระด่วนก็ยังไม่สะดวกรับนะคะอ่านข่าวอยู่ค่ะนะแอนอ่านข่าวอยู่ยังไม่พร้อมคุยอะไรใดๆนะคะเสียสมาธิเนาะขอให้อ่านข่าวเสร็จก่อนนะคะยกเว้นทางสถานีโทรมาอะไรงี้นะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการออกอากาศเท่านั้นพอสั่งซื้อสินค้าใดๆเดี๋ยวขอเป็นช่วง อ่านข่าวเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวแอนลืมตลอดแหละเพราะว่ากำลังอ่านข่าวสมาธิก็อยู่ทางนี้นะคะไม่สามารถรับออเดอร์อะไรใดๆได้นะต้องจดต้องอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะขออภัยในความไม่สะดวกนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะคุณยายอาจจะมาบอกเขาก็ได้นะอาจจะมาบอกเจ้าของที่ก็ได้ว่ามาลาก็ได้ฉันไปแล้วนะคงไม่ได้มาเก็บกฐินอีกแล้วนะอะไรทำนองนี้ขอให้คุณยายไปสู่สุคตินะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆยังอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะบอกบุญกันซะหน่อยดีไหมล่ะนะเขามีกำหนดการทอดผ้ากฐินที่วัดดอนจันจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคช่วยเด็กกำพร้ากว่า900ชีวิตค่ะทำไมเยอะจังเลยนะคะ900ชีวิตที่เขาเป็นเด็กกำพร้าเนาะพ่อแม่ตายหย่าร้างติดยาติดคุกทอดทิ้งทำให้เด็กกำพร้านะคะหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยมีเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจำนวนมากพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ท่านก็ได้เห็นถึงความยากจนของชุมชนหมู่บ้านต่างๆแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาครอบครัวที่เขาประสบกันอยู่เนี่ยนะคะท่านก็เลยได้จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินทดแทนคุณพระมหากษัตริย์โดยรับเด็กกำพร้าเด็กถูกทอดทิ้งเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสมารับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงตั้งแต่เตรียมอนุบาลอนุบาลประถมต้นประถมปลายนะคะมัธยมต้นมัธยมปลายปวส.อุดมศึกษาตั้งแต่ปี28นะคะปัจจุบันเนี่ยมีเด็กกำพร้ากินนอนอยู่ที่วัด983คนเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตคณะศรัทธากรรมการวัดดอนจันทร์ก็เรียนเชิญผู้ที่ใจบุญทั้งหลายร่วมบริจาคทุนทรัพย์เป็นค่าอาหาร3มื้อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารรายบุคคลต่อคนต่อวันวันละ90บาทหรือเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร3มื้อมื้อละ12,000หรือทำบุญตามกำลังศรัทธาเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กกำพร้าเด็กยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อเป็นกำลังของแผ่นดินในอนาคตกันต่อไปนะคะเขาก็จะทอดพระปะขออภัยทอดกฐินที่วัดดอนจันทร์วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะก็ติดต่อสอบถามไปที่วัดดอนจันทร์นะคะเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์ใดๆวัดดอนจันทร์นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะวัดดอนจันทร์อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอ่ะสามารถติดต่อสอบถามกันได้เนาะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะคะหลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ราไหลสู่แดนดินอะเดอแอนเขามีหมายเลขบัญชีใดๆเบอร์โทรเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะเผื่อใครอยากจะทำบุญนะคะ เดี๋ยวเซฟไว้ให้นิดนึงมีเบอร์โทรมีหมายเลขบัญชงบัญชีใดๆพร้อมค่ะอ่ะเรียบร้อยเซฟแล้วนะคะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อเนาะคอลัมน์ในกระแสของไทยรัฐมีอะไรเพิ่มเติมกันไหมนะฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตประกาศปิดให้บริการสาขาเพชรบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟู้ดแลนด์เพชรบุรีเนาะก็บอกว่ามีเขาก็ประกาศปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปก็ตั้งแต่เมื่อวานน่ะเนาะโพสต์ข้อความว่าขอแจ้งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะฟู้ดแลนด์นะคะสาขาเพชรบุรีจะปิดให้บริการก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดประมาณนี้นะคะอ่ะก็มีมามีไปนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีภาพข่าวของลงไปกันที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งนะคะคอลัมน์อาชญากรรมค่ะมีอะไรเพิ่มเติมก็มีภาพของสาวคนหนึ่งเข้ามาขอความเป็นธรรมปมรถไถรองนายกอบต.ในจังหวัดบุรีรัมย์โผล่มาตัดหน้าคาใจพบพิรุธหลายอย่างนะคะเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวสุภาพิษหรือมิ้นวัย24ปีชาวบ้านสาวเอตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์เพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมมิ้นบอกว่าวันที่29สิงหาสามีตนขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับตนซึ่งทำงานอยู่ที่คลินิกทำฟันแห่งหนึ่งในอำเภอคูเมืองพอมาถึงที่เกิดเหตุตอนนั้นน่ะ 20:30 อยู่ห่างจากบ้านอีก3กิโลจากระยะทางทั้งหมด8กิโลจากที่ทำงานถึงบ้านเนี่ยนะแต่ขับมาได้5กิโลอีก3กิโลจะถึงบ้านจู่ๆณจุดนั้นน่ะมีรถไถนาคันใหญ่ขับพุ่งออกมาจากข้างทางสามีพยายามหักหัวออกแต่ไม่ทันมอเตอร์ไซค์พุ่งชนตรงผ่านไถตนกับสามีกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางจากนั้นรู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์หลังรู้สึกตัวก็ผ่านไปแล้ว4วันน่ะเพราะว่าถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลคูเมืองเนื่องจากว่าอาการสาหัสและมาทราบอีกทีว่าสามีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็ชาปนกิจศพไปแล้วด้วยส่วนตัวเองหมอแจ้งว่ากะโหลกใบหน้าเนี่ยร้าวหลายจุดแล้วก็มีเลือดคั่งในสมองวันที่11กันยาหมอให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แต่ต้องใส่โครงเหล็กใบหน้าพูดไม่ได้รวมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล12วันแล้วเมื่อ6ตุลาพนักงานสอบสวนสภ.หินเหล็กไฟเรียกตนไปสอบสวนปากคำตนให้การไปตามจริงแต่ตนสงสัยและยังงงกับความเห็นของพนักงานสอบสวนที่ระบุว่าตนบาดเจ็บธรรมดาทั้งที่อาการของตนเนี่ยปางตายมิ้นบอกว่าตนเป็นชาวบ้านธรรมดานะไม่มียศไม่มีตำแหน่งเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ที่มักจะเอื้อประโยชน์ให้กันก็เลยมาร้องให้สื่อสะท้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเงินเยียวยาที่ตนน่าจะได้รองนายกแจ้งว่าให้ไปฟ้องเอาขณะที่นายพยนต์กว่างกระโทกอายุ45พ่อของมิ้นบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยตนไปดูสถานที่ด้วยตนเองเบื้องต้นไม่พบรถไถคู่กรณีอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะแต่ชาวบ้านพอจะรู้ละว่ารถไถคันนั้นเป็นของใครผ่านไป4วันมีรองนายกอบต.1ในอำเภอแคนดงออกมายอมรับว่าเป็นรถของตัวเองที่ไปประสบเหตุพร้อมกับนำตัวในทองใบเชิญประโคนตำแหน่งประธานสภาอบต.มารับสารภาพว่าเป็นคนขับรถไถคันเกิดเหตุสิ่งที่ตนสงสัยคือหลังเกิดเหตุทำไมคนขับรถไม่หยุดให้การช่วยเหลือคนเจ็บแต่ขับกลับรถหนีไปการมามอบตัวหลังเกิดเหตุไปแล้ว4วันถือว่าเป็นการชนแล้วหนีหรือเปล่าตำรวจทำไมไม่เห็นตั้งข้อกล่าวหาส่วนตัวเองเนี่ยมองว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของตน นไหมอยากให้ทำคดีแบบตรงไปตรงมาตอนนี้ลูกสาวได้เงินเยียวยาจากพรบ.ค่ารักษาตามจริงแต่จะต้องมารักษาตัวเองอีกนานเพราะกระทบต่อใบหน้าซึ่งการรักษาต้องละเอียดอ่อนอยากให้ผู้รู้มาแนะนำการดำเนินการหลังจากนี้แล้วสามีเขาก็ตายไปอีกทั้งคนเนี่ยมันยังไงนะคะเอองานใหญ่ขนาดนี้บอกว่าบาดเจ็บธรรมดาหรอรักษาตัวอยู่ตั้งนานนะคะมันก็แปลกๆเนาะไม่ตรงปกนะคะรอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะใช้รถใช้ถนนระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะทำผิดก็ต้องกล้ารับเนาะรับผิดชอบกันไปนะคะนึกถึงใจเขาใจเราเนาะถ้าเราเป็นฝ่ายสูญเสียขึ้นมาบ้างคุณจะรู้สึกยังไงคุณต้องการได้รับการรับผิดชอบอย่างไรเขาก็คงไม่ต่างกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกอ่ะตอนนี้ตี 5:50 นาทีแล้วนะคะยากระสัยชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสัยชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665เจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิกครีมมัสก้ากับแคปปิกครีมนี่สำหรับผู้ที่มีอาการเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยนะคะคือคุณหมออนันต์เนี่ยเขามียาหลายขนาด นะโดยเฉพาะยาแผนโบราณถ้าใครชอบแนวนี้ก็ติดต่อสอบถามคุณหมอได้นะคะคุณหมอเข้าใจดีถามเลยว่าเล่าอาการให้ฟังเลยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อยู่ได้ยาใดๆก็ถามคุณหมอเลยว่าอยู่ตำบล นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้เอาจะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอบอกให้เองแอนกับคุณหมอนี่อยู่กันคนละจังหวัดนะคะที่จะมาฝากซื้อกันเนี่ยไม่ได้นะนะต้องไปซื้อกับคุณหมอเขาเนาะต้องซื้อที่ร้านขายยานะคะโทรหาหมออนันต์ที่0991846665 0991846665นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626ค่ะสำหรับประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะ0806264419และ0879934626ค่ะใครที่อยู่ช่องแคร์ตาคลีนครสวรรค์อยากได้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีชนิดรองพื้นนะคะก็ไปรับได้ที่บ้านอบต.พิรมขุนทองค่ะนะเป็นรองพื้นเอาไปใส่มันแก้วหอมใหญ่ข้าวพุ่งข้าวโพดกล้วยน้ำว้าใดๆได้ทั้งสิ้นปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าชนิดรองพื้นอยู่ที่บ้านอบต.พิรมขุนทองช่องแคตาคลีนครสวรรค์นะคะมีที่จังหวัดยะลาค่ะเมื่อคืนเนี่ยคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชคต.บันนังสตาทำให้บาดเจ็บไปถึง5นายนะคะเหตุเกิดตอนประมาณสัก1ทุ่มค่ะศูนย์วิทยุสภ.บันนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งคนร้ายไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบจำนวนคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดไม่ทราบขนาด2ลูกเข้าไปที่ฐานปฏิบัติการชคต.บันนังสตาอยู่ที่หมู่3บ้านเงาะกะโปจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายคว้างเข้าไปบริเวณที่พักของกำลังพล1ลูกส่วนระเบิดอีกลูกหนึ่งไม่ทำงานนะคะเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้กำลังพลบาดเจ็บ5นายค่ะมีนายหมู่ใหญ่อิบรอเฮงเลือดออกที่หูนายหมู่เอกฮารุน บาดเจ็บขาขวาหมู่เอกมะรอนิงบาดเจ็บหูอื้อปวดหัวหมู่เอกอับดุลบาเซบาดเจ็บหูอื้อแล้วก็หมู่เอกอามารีได้รับบาดเจ็บหูอื้อกำลังพลก็ช่วยกันนำทั้ง5นายเนี่ยส่งโรงพยาบาลบันนังสตารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มเติมนะคะก็จะมาเมื่อไหร่ก็จะได้รายงานให้ได้รับทราบกันต่อไปขอให้ปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะบาดเจ็บก็คงหวังว่าคงจะไม่สาหัสค่ะก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะขว้างระเบิด2ลูกมันทำงานลูกเดียวเจ็บ5คนนี่ถ้ามันทำงานครบครันแล้วก็ไม่รู้จะยังไงกันต่อไปนะคะพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวฟังสปอตจากทางสถานีแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ไลน์07
3: 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมัน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับตำรวจประกาศปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจรหลายเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569แนะประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าคุณณทิพย์สุดาโตรักษาเรียนครับ
4: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 13:00 นปิดการจราจรตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาพร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2 40 48 501 508 511และสายอื่นที่ได้รับผลกระทบโดยมีเส้นทางเลี่ยงให้ใช้ถนนวิทยุเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนานาเพื่อกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิท2ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเวลา 20:00 นปิดการจราจรช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระรามที่4เส้นทางเลี่ยงแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระรามที่4โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า3ข้อจำกัดการเดินรถบริเวณถนนพระราม4และถนนรัชดาภิเษกถนนพระราม4ขาออกห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางแยกณระนองห้ามเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าแยกณระนองห้ามตรงไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเผยจากวิกฤตการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าและเที่ยวบินถูกยกเลิกสัมภาระตกค้างบริษัทมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้พยายามอย่างดีที่สุดในการเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัทเตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้า Customer Care Center เพื่อให้ยื่นคำขอรับการเยียวยาค่าเสียหายจากกรณีเที่ยวบินล่าช้าเที่ยวบินถูกยกเลิกและได้รับสัมภาระล่าช้าศูนย์บริการจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปหน้าอาคาร3ชั้น1สำนักงานใหญ่การบินไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพโดยในวันที่16ตุลาคมจะเปิดให้บริการในเวลา 13:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911933และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที
1: ่ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือ

0: เจ้านั้นรักจนหมด
1: ขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ไอ้เขาเรียกอะไรตัว simple case อยู่ๆมันดับไปเฉยเลยแอนก็ไม่ได้ดูนะคะก็เสียงก็เลยกลายเป็นว่าไม่ออกอากาศแล้วก็ออกอากาศแบบวนๆก็ขอบคุณนะคะน้องเบลแล้วก็ทาง855นะคะแต่ตอนนี้เป็นปกติแล้วเนาะเป็นปกติแล้วนะคะใช่ไหมเดี๋ยวจี้ปกติ
2: แต่ตอนน
1: ี้ปกติแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเราก็มาทักทายกันต่อนะคะพอดีเมื่อกี้ทักไปแล้วนะแต่เสียงไม่ออกอากาศเนาะเอาใหม่ก็แล้วกันนะคะทักกันใหม่เนาะก็คุณรุจิรานะคะคุณรุจิราบอกว่าตื่นขอให้มีเฮกันทุกคนนะไปเข้าสวนก่อนทำก่อนได้ก่อนแล้วก็รอกำลังใจนะคะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันแอนก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณรุจิราก็เป็นกำลังใจให้กับแอนเช่นกันค่ะคุณสุริยนต์สวัสดีวันศุกร์สีฟ้าสดใสครับคุณแอนฝนตกมาพอชื่นใจครับเย็นดีที่บ้านแอนไม่ยักกระตกนะตอนนี้นะแต่ดีแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ขอให้สดชื่นสดชื่นกันไปจนถึง4โมงเย็นนะคุณภาวนาสวัสดีวันศุกร์สุขกันเธอเราค่ะคุณแอนและแฟนรายการทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากคุณธนโชตด้วยค่ะแล้วก็คุณกนกวรรณนะคะรวมทั้งคุณทวินคุณเล็กค่ะคุณเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากเลยเนาะแล้วก็คุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณประยูนด้วยนะคะแม่ใสด้วยแล้วก็คุณวิโรจน์นะคะคุณพันนิตาค่ะคุณพะเยานะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าขอบคุณมากๆทุกท่านค่ะแล้วก็น้องน้ำแดงบอกว่าโอเคนะคะทุกอย่างเป็นปกติแล้วค่ะคุณสิริพรนะคะแล้วก็

0: มาที่มาทางไลน์กันบ้างคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าครับอากาศโปร่งใสอีกแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวแอนดูให้นะคะเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศให้เห็นเขาเตือนๆอยู่นะวันนี้คุณจิราพรอรุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็คุณภาวนาด้วยนะคะพี่มานะด้วยค่ะบอกว่าขอให้711ชัดเจนนะคะขอให้น้องแอนแม่รมฤดีผู้จัดการแฟนๆรายการแข็งแรงโชคดีถูกหวยรวยกันมากๆ ใช้หนี้ใช้สินกันหมดสิ้นเหลือกินเหลือใช้เทินขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะพี่นะแล้วก็คุณประดับนะคะคุณน้องชวีกับแม่สังวานด้วยค่ะคุณหน่อยด้วยนะคะน้องมวยค่ะบอกว่าอยากได้หมายเลขบัญชีวัดดอนจันได้ค่ะเดี๋ยวพี่แอนส่งให้นะน้องมวยนะคุณไผ่ด้วยนะคะแล้วก็คุณมาลีคุณสนั่นคุณเมธีคุณสนั่นสนุกใหญ่เลยนะสนุกใหญ่เลยแหมนะคะอ่ะดีค่ะแก้เหงาดีเนาะแอนก็ชอบเล่นเหมือนกันนะคะคุณสนั่นกรกคุณสนั่นนามสกุลอะไรคะเนี่ยคงประเสริฐเหรอหรือว่าคงประเสริฐหรือว่ากลมกลมประเสริฐคะเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยแอนอ๋อคุณสนั่นคงประเสริฐเนาะนะคะอาจจะพิมพ์ผิดเมมผิดก็ได้นะคะแล้วก็คุณคุณชมนะคะคุณชมคุณยุพินสวัสดียามเช้าฝนไม่ตกนะคะลพบุรีตกไหมเวลานี้ไม่ตกอะค่ะเนาะคุณสำอางนะคะแล้วก็คุณจำเป็นคุณนพดลด้วยค่ะแฮปปี้ฟลายเดย์นะคะคุณแป้นบอกวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะคุณแป้นด้วยเนาะคุณปัญญานะคะลุงช้อยค่ะแล้วก็คุณพรทิพย์คุณลำพึงนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะคุณระเบียบคุณดวงแก้วนะคะแล้วก็น้องฟิล์มน้องฟิล์มมาตั้งแต่เมื่อวานบอกว่า ติดต่องานได้นะคะจ้างร้อยเล่นล้านค่ะ แหมเก่งเก่งจริงๆน้องฟิล์มนะคะอ่ะโอเคเนาะก็เมื่อวานเนี้ยที่น้องฟิล์มเขาโคเวอร์กิ๊กสุวัจนีค่ะนะเหมือนเป๊ะขาดแต่ปากแดงแค่นั้นนะ มีหลายท่านอยากจะเห็นว่าพี่แอนขำอะไรกับน้องตินตินคือแบบพอกดเข้าไปปั๊บหน้าน้องฟิล์มแบบเด้งมาอย่างชัดแจ๋วเลยมันตกใจนิดนึงแล้วก็ขำด้วยนะคะก็ขี้ขำด้วยกันทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกนะก็เลยไปกันใหญ่ขำๆน่ารักน่ารักสนุกสนุกดีนะคะแก้เครียดค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจทักทายกันคุณประสงค์อู้เนี่ยเมื่อวานแอนคิดถึงอยู่เนี่ยว่าเป็นยังไงไม่ได้ทักทายกันเลยยังเอ๊ะน้ำท่าท่วมหรือเปล่าเมื่อวานนี้จริงๆค่ะตอนเย็นนะคะแบบเอ๊ะทำไมเป้ๆเงียบหายไปเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะนะหายไปนานมากนะคะแล้วเป้ๆเป็นยังไงคะคุณประสงค์บอกว่าฟังทุกวันแต่ไม่ได้ทักทายนะสบายดีนะคะทั้งคุณประสงค์ทั้งน้องเป้ๆด้วยนะคิดถึงเสียงเป้ๆจังเลยสะดวกเมื่อไหร่ส่งเสียงเป้ๆให้ฟังหน่อยนะคะอัปเดตหน่อยซิเป็นยังไงบ้างฝนฟ้าตกหนาวไหมเนาะขอบคุณนะคะนะขอบคุณด้วยนะคะฝากจุ๊บแหมจะฝากจุ๊บเหม่งเป้ๆได้เปล่าก็ไม่รู้เนาะคุณสิริพรบอกขอชนแก้วหน่อยค่ะจะเอาชนจะเอาเฉียวหรือจะเอาประสานงาดีคะคุณสมคิดบอกว่าพี่แอนสั้นๆนะครับติดตามเสมอขอบคุณมากนะคะคุณสมคิดนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็น้องฟิล์มตื่นแล้วเหรอลูกบอกเมื่อวานน่ารักไหมล่ะน่ารักนะคะน่ารักษานะน่ารักษานะคะสาตามมาข้างหลังก็ไกลๆหน่อยนะคะพูดเล่นนะก็ขำๆดีป้าแอนชอบอะไรที่ตลกตลกแล้วมันได้หัวเราะมันอารมณ์ดีนะชอบหัวเราะนะบอกแฟนๆขำไหมล่ะคะเขาก็ขำกันนะก็มีเห็นมาที่ส่งให้ดูเขาก็ถามว่าน้องฟิล์มอายุเท่าไหร่แล้วนะคะน้องฟิล์มก็17-18นะม.5ใช่ไหมประมาณนั้นป้าแอนก็เทียบกับพี่ตินๆนะก็แนวนั้นล่ะค่ะแนวขำแล้วป้าแอนชอบ อบส่งมาใหม่ก็ได้นะโคเวอร์ใครดีตอนนี้อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันต่อเนาะวันนี้พี่ตินตินตื่นเดี๋ยวต้องตื่นแต่เช้านะวันนี้ตินตินตื่นแต่เช้าเตรียมจะไปเรียนขับรถนะคะเรียนคือสมัยที่แอนขับรถเนี่ยแอนก็หัดขับเองนะคะพ่อก็จะสอนเทคนิคนิดหน่อยว่าสตาร์ทรถแล้วอย่างไรเหยียบเบรกอย่างไรไปแบบไหนนะคะสมัยที่ขับมันเป็นเกียร์กระปุกเนาะเออนะก็ศึกษาอยู่ประมาณสัก3วันนะคะก็วันแรกนั่นแหละพอรู้เรานั่งรถกับพ่อแล้วเราอยากเป็นน่ะเราก็ดูจำไว้พ่อเขาก็บอกนิดๆหน่อยๆนะคะประมาณวัน2วันแอนก็ขับออกถนนแล้วล่ะค่ะไปเรื่อยๆนะคะเกียร์1เกียร์2เกียร์กระปุกอะเนาะก็ไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปใจมันอยากจะเป็นนะมันก็เหมือนไปได้ง่ายๆนะคะแล้วก็พอขับได้3วันปั๊บเอาวะเข้ากรุงเทพเลย3วันนะคะเข้ากรุงเทพเลยค่ะกะว่ามันจะต้องไประยะทางไกลมันถึงจะเก่งคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเชื่อไหมอันตรายอะไรก็ไม่ได้คิดเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นจุดด้อยของวัยรุ่นเนาะเป็นจุดด้อยของวัยรุ่นคือไม่ได้คิดในแง่ร้ายคิดบวกคิดว่าสนุกคิดว่าต้องได้คิดว่าฉันไปได้อะไรเงี้ยไปเฉยเลยค่ะไปกับเพื่อนคนหนึ่งผู้หญิงเพื่อนก็ขับรถไม่เป็นด้วยนะไอ้คนที่ไปนั่นก็ใจถึงนะไปกับเราเนี่ยไปถึงกรุงเทพนะคะก็เกือบเหมือนกันนะคะที่จะไปประสบอุบัติเหตุนะคะแต่ว่ามันเป็นประสบความด้อยประสบการณ์ของแอนเองคือไปขับรถแซงรถบรรทุกทีนี้รถบรรทุกอ่ะเรากะว่ามันพ้นแต่ที่ไหนเนี่ยคือมันพ้นตัวรถนะคะแต่ปรากฏว่าเขามีบันไดอ่ะยื่นออกมายื่นออกมาเกินกว่าตัวรถเขาแล้วเราน่ะมองไม่เห็นบันไดอันเนี้ยเป็นบันไดเหล็กแบบเอาไว้สำหรับที่เขาจะเหยียบขึ้นรถนะคะเราดันไม่เห็นตรงนี้เราดูแต่ว่าขอบมุมเรารู้ว่าพ้นอะไรเงี้ยที่ไหนได้ก็ไปเสียบเอาตรงนั้นเข้าปักเขาให้รถก็เลยบุบไปนิดหนึ่งนะคะพ่อบอกไม่เป็นไรประสบการณ์นะคะบอกได้แผลมาแค่นี้ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่ามันไปถึงกรุงเทพอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็แปลกดีคือพ่อก็เป็นคนที่เขามั่นใจในตัวแอนนะว่าแอนทำได้บอกขอพ่อบอกพ่อเดี๋ยวไปไกลหน่อยนะวันเนี้ยนะจะไปขับไปเส้นกรุงเทพแต่ว่าไม่รู้จะไปถึงไหนนะแต่ก็ไปถึงกรุงเทพจริงๆนะคะแล้วก็วนรถกลับไปถึงแถวๆเข้าไปจนถึงแถวลาดพร้าวอ่ะแล้วก็วนรถกลับบ้านแค่นั้นเองก็เป็นได้นะคะหัดเองแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยเขาเราจะไปหัดให้ลูกทำแบบนั้นก็กลัวจะไม่เป็นเนาะก็ให้เขาไปเรียนดีกว่าง่ายดีนะคะแล้วก็จะได้รู้กฎกติกามารยาทด้วยนะคะในการขับขี่เนาะก่อนที่จะไปสอบใบขับขี่ใดๆนะคะมากันที่เรื่องของข่าวตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะทางด้านข่าวสดค่ะในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยก็แหมมีเรื่องของอุบัติเหตุใดๆก็เยอะเหลือเกินนะคะไล่เลียงกันไปเนี่ยหนุ่มวัยกลางคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถพ่วงก็คาที่เลยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครยังไงประกาศตามหาญาติอยู่เนี่ยค่ะเขาบอกพุ่งชนอย่างจังท้ายรถพ่วงซึ่งบรรทุกรถไถมาด้วยนะคะเป็นรถพ่วงแล้วก็บรรทุกรถไถแอนไม่แน่ใจเลยนะแอนดูในภาพข่าวเนี่ยแอนไม่เห็นไฟที่ท้ายรถเขานะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อบต.ที่ตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะก็เจ้าหน้าที่ไปถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยชนที่ท้ายรถพ่วงแล้วรถพ่วงคันนี้บรรทุกรถไถมอเตอร์ไซค์ตายคาที่คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชายวัยกลางคนยังไม่รู้ชื่อข้อมูลส่วนตัวเพราะไม่พกบัตรประชาชนหรือเอกสารใดๆใส่เสื้อปุ๋ยแขนยาวมีตัวอักษรว่า UBT ที่กระเป๋าหน้าอกใส่กางเกงยีนขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีแดงทะเบียน1กไก่ดเด็ก2996สงขลาเจ้าหน้าที่นำร่างไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญรอญาติมาติดต่อนะคะก็หวังว่าจะสืบเสาะหาได้จากมอเตอร์ไซค์ละค่ะใครเป็นผู้ครอบครองอะไรยังไงเอาของใครมาขับมาขี่ก็คงจะไม่ได้ยากเกินความสามารถของตำรวจแต่สงสัยว่ามันเพราะอะไรนะคะที่เขา ขับรถไปชนเนื่องจากว่าเป็นรถพ่วงดูจากในภาพรถพ่วงซึ่งบรรทุกรถไถไม่ใช่รถพ่วงแบบรถสิบล้อนะคะเป็นรถสำหรับขนรถไถแล้วก็เอาไอ้รถคันนี้ไปเสียบต่ออยู่กับรถอยู่กับรถปิกอัพนะเหมือนเป็นรถปิกอัพขับนำแล้วก็เอาไอ้ตัวพ่วงตัวนี้เป็นรถสี่ล้อธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เอารถไถเนี่ยขึ้นไปอยู่บนนั้นและไอ้พ่วงเนี่ยไม่มีไฟค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนด้วยนะเนี่ยแล้วไม่มีไฟมีแต่ไฟรถปิกอัพซึ่งมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นอาจจะไม่เห็นอ๋อแต่เขาก็ติดไฟบนตัวรถไถนะเขาติดไฟเอาไว้ที่ตัวรถไถแต่ว่าตัวรถพ่วงอ่ะไม่มีไฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นขับมาเร็วนะคะแล้วไฟที่ติดอยู่บนรถไถแล้วรถไถอยู่บนไอ้ตัวพ่วงเนี่ยมันก็สูงนะมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะขับไวก็ได้นะคะเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์จะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะจะเจ็บจะตายก็สองล้อเอาไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นระมัดระวังโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนรถมอเตอร์ไซค์บางทีเหมือนกับถนนมันโล่งๆอยากถึงจุดหมายปลายทางไวๆก็บิดกันหน้าตั้งเลยกลายเป็นว่าไม่ถึงบ้านเลยนะคะขอแสดงความเสียใจกับหนุ่มใหญ่คนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเนาะตายคาที่แต่ว่าไม่มีเอกสารประจำตัวส่วนคุณตาเป็นคุณตานะแต่ว่าอายุแค่49ปีค่ะนี่ก็ขับรถกระบะหลุดโค้งแล้วก็พุ่งลงสระน้ำเลยชนในรถเนี่ยช่วยรอดมาได้4คนแต่ว่าหลานวัย2ขวบเนี่ย2ขวบนะช่วยตัวเองไม่ได้จมน้ำเสียชีวิตไปค่ะตำรวจสภ.สนามชัยเขตได้รับแจ้งจากนายขุนแผนบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะเมื่อไปถึงตรงนั้นมันเป็นป่าหญ้าริมทางบ้านแสงทองหมู่14ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเทราพบศพเด็กผู้หญิงวัย2ขวบซึ่งแม่เด็กและญาติกอดร่างของน้องร้องไห้กันระงมนายประสิทธิ์เที่ยงไทยสงวัย49ปีมีอาการเศร้ามึนงงเล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นตาของหลานวัย2ขวบที่จมน้ำก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะรุ่นเก่านะคะพวงมาลัยไม่มีพาวเวอร์พาครอบครัวเดินทางมาจากจันทบุรีมีตนมีเมียมีลูกสาวหลานชายแล้วก็หลานสาวทั้งหมด5คนบนรถเดินทางไปพบพระที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลท่ากระดานเพื่อให้รักษาอาการลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้หมอที่โรงพยาบาลก็ตรวจไม่พบแต่พอมาพบพระซึ่งตนมีความเชื่อว่ารักษาได้ตั้งแต่สมัยเคยมาทำงานรับจ้างกรีดยางแต่พระบอกว่าให้ไปหาพระอีกวัดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันชื่อว่าวัดโป่งเกตแต่ด้วยความที่ถนนมันมืดแล้วก็ฝนตกถนนลื่นรถก็เลยเสียหลักพุ่งแหกทางโค้งลงไปสระน้ำเลยนายประเสริฐตัวเองเนี่ยเป็นตาของหลานนะคะแล้วก็เป็นคนขับรถบอกว่าตกใจมากคว้าลูกสาวขึ้นมาคนแรกต่อด้วยเมียและหลานชายทุลักทุเลเพราะน้ำลึกก่อนจะลงไปงมหลานสาววัย2ขวบขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายแต่หลานสาววัย2ขวบขาดอากาศหายใจนานกว่า10นาทีก็เลยเสียชีวิตตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ให้กู้ภัยพนมสนามชัยเขตเนี่ยนำศพน้องสองขวบส่งหมอที่โรงพยาบาลนะคะตามขั้นตอนพร้อมกับเชิญคนตายขออภัยค่ะคนรอดทั้ง4เนี่ยไปที่โรงพักสนามชัยเขตเพื่อสอบถามตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะก็ไปด้วยกันนะคะช่วยใครได้ในสายตาแกก็คงคว้าขึ้นมาก่อนแต่น้องตัวเล็กอะนะคะก็คงจะหลุดลอยไปทางไหนยังไงไม่ได้ทันอยู่ในสายตานะคะอยู่ที่หลังอะก็เลยคว้าไม่ทันเสียชีวิตเลย10นาทีนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะอุบัติเหตุเนาะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะในชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณตาแต่ว่าเป็นคุณตาวัย64ปีค่ะคว้าปืนลูกซองยิงหนุ่มข้างบ้านวัย35ปีบาดเจ็บสาหัสนะคะอ้างว่าแค้นถูกหลอกไม่พาไปหาเห็ดแค่นี้นะยิงเขาซะแทบตายเนี่ยนะว่าเขามาหลอกไม่พาไปหาเห็ดโอ้โหทำไมถึงโมโหโทโสอะ อารมณ์สูงขนาดนี้ก็ไม่รู้ตำรวจสภ.ลาดย่านะคะลงพื้นที่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่3ตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีไปคุมตัวชายวัย64พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกพร้อมกระสุนปืนลูกซองที่บรรจุอยู่ในปืน1นัดแล้วก็ปลอกกระสุนที่ยิงแล้วอีก1นัดหลังได้รับแจ้งว่าตาวัย64ใช้อาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยยิงใส่หนุ่มวัย35ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยการเดินทางไปคุมตัวชายวัย64คนนี้ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหลบหนีแถมนั่งรอให้ข้อมูลกับตำรวจใบหน้ายิ้มแย้มกลิ่นแอลกอฮอล์คลุ้งเหมือนคนเมาเหล้าอย่างหนักแล้วก็รับสารภาพว่าเอาปืนกระบอกนี่แหละยิงใส่ไอ้หนุ่มวัย35ปีจนบาดเจ็บจริงๆตำรวจเขาก็คุมตัวชายวัย64กับปืนอาวุธปืนของกลางไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่านะคะโดยในระหว่างที่กำลังจะควบคุมตัวลูกสาวของคุณตาก็เดินทางมาพูดคุยกับคุณตาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบอกว่าเคยบอกพ่อหลายครั้งแล้วใช่ไหมจะทำอะไรนะให้คิดถึงลูกบ้างนะคะแต่ตาแกเฉยพร้อมกับบอกว่าลูกสาวไม่รู้หรอกว่าไอ้หนุ่มวัย35ปีคนเนี้ยทำให้ตนเจ็บแค้นมากแค่ไหนตำรวจเขาก็คุมตัวชายวัย64เนี่ยมาสอบปากคำนะคะในขณะนั้นนะคะเหตุการณ์ดำเนินมาถึงช่วงนี้ปรากฏว่าตาแกเหมือนเริ่มสั่งชักจะพูดรู้เรื่องขึ้นแกก็ให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่แกก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าแกโมโหแล้วแกก็อับอายที่ถูกหนุ่มวัย35ปีเพื่อนบ้านคนเนี้ยเรียกว่ามันเป็นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานมาหลอกชวนว่าจะพาไปหาเห็ดโคนในป่าแล้วสุดท้ายไม่พาไปอ้างว่ากลัวเจอช้างป่าทำร้ายพอตอนเช้านะคะตาวัย64เข้าไปดูในป่าที่หนุ่มวัย35ปีไปหาเห็ดไม่เห็นมีรอยเท้าช้างไม่เห็นมีรอยขี้ช้างอะไรแม้แต่นิดเดียวก็เลยเข้าใจว่าถูกไอ้หนุ่มคนนี้หลอกเข้าให้แล้วด้วยความโมโหก็เลยไปซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มหน้าบ้านย้อมใจรอให้ไอ้หนุ่ม35เนี่ยกลับมาบ้านซะก่อนพอไอ้หนุ่มคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงปั๊บตาซึ่งอยู่ในอาการเมาได้ที่นะคะก็คว้าปืนลูกซองที่อยู่ข้างตัวยิงใส่ทันที1นัดกระสุนเนี่ยเจาะพุ่งเข้าที่ด้านหลังแล้วก็ชายโครงหลายจุดจนหนุ่มคนนี้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นจมกองเลือดเลยนะคะชาวบ้านได้ยินเสียงปืนก็โทรแจ้งกู้ภัยเอาตัวหนุ่มคนนี้ส่งโรงพยาบาลค่ายสุรศรีอย่างเร่งด่วนส่วนตาวัย64นะคะนั่งรอตำรวจนะคะอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวตำรวจเขาก็ดำเนินคดีนะคะในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและความบิดความผิดตามพรบอาวุธปืนส่วนหนุ่มวัย35นะคะล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผ่าตัดเอากระสุนออกจากร่างกายซะก่อนค่ะนี่ดูสิคะความเพี้ยนเนาะเขาบอกว่าเขาจะพาไปแต่เขาไม่พาไปเพราะว่าเขากลัวช้างเขาก็อาจจะกลัวจริงๆก็ได้นะแต่แกดูเลอะเทอะนะด้วยเหล้ายาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะลูกยังเสียใจดูสินะหาว่าเขาทำให้เจ็บให้แค้นกับอีกแค่เขาไม่ได้พาไปในวันนี้เจ็บแค้นถึงขนาดเอาปืนมายิงเขาดีว่าไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ตายเนาะอ่ะนะคะคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลคนหนึ่งอยู่โรงพักค่ะรู้เรื่องกันไปนะคะกินเหล้านะคะเสียสตังแล้วก็เสียสติล่าสุดก็นะเสียอิสรภาพโดนข้อหาพยายามฆ่าทีเดียวไม่ใช่ข้อหาธรรมดานะคะสั่งขึ้นมาเนี่ยจะมีสติคิดได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกนะคะเคลียร์ไม่มีจริงนะคะจำไว้เลยว่าใครจะมาชวนเราไปเคลียร์อะไรเนี่ยไม่ต้องไปนะมันไม่มีจริง นะจากข่าวไม่เห็นมีจริงเลยนะชวนกันไปเคลียร์เมื่อไหร่นะคะกลายเป็นบานปลายทุกทีนี่ก็เหมือนกันเนาะรักสามเศร้านะคะชวนกันไปเคลียร์ค่ะสรุปแล้วตายหนึ่งนะ ตำรวจสภ.ปทิวจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งมีเหตุวัยรุ่นใช้ปืนยิงกันมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ซอยบางปอหมู่6ตำบลชุมโคอำเภอปทิวชุมพรเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงก็เจอแต่กองเลือดค่ะส่วนคนเจ็บเนี่ยถูกเอาตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วชื่อว่านายอธิวัฒน์อายุ18ปีถูกยิงเข้าที่ต้นแขนซ้ายอาการสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมายังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยนะคะระหว่างนำส่งเสียชีวิตแล้วจากการตรวจสอบในบ้านก็พบนามบัตรเงินกู้แล้วก็กัญชาค่ะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านหลังเนี่ยเพื่อช่วยนางสาวปูแฟนสาวเก็บเสื้อผ้าข้าวของย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนี้ระหว่างนั้นนายนรพัฒน์อายุ20ปีแฟนเก่าของปูซึ่งเป็นคนที่เช่าบ้านหลังนี้เอาไว้มาเจอแล้วก็เลยมีปากเสียงกันหลังจากนั้นก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงอธิวัฒน์ผู้ตายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ขับรถกระบะขับรถยนต์นะคะมิตซูบิชิสีดำทะเบียนชุมพรหลบหนีปูบอกว่าตนได้ทักหานรพัฒน์เพื่อต้องการเคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์แล้วก็ขนย้ายข้าวของส่วนตัวออกไปให้มันจบๆเนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมเลิกราแล้วก็มีท่าทีรังควานคุกคามไม่ให้ตนไปมีแฟนใหม่และตนได้บอกกับผู้ตายซึ่งเป็นแฟนใหม่บอกว่าไม่ให้มาเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายแต่แฟนใหม่เนี่ยนะคะผู้ตายนี่แหละยืนยันว่าจะมาช่วยขนของแล้วก็พูดคุยกันให้จบเรื่องเมื่อมาถึงนายนรพัฒน์ก็ถามว่าคบกันมากี่วันกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยผู้ตายก็ตอบว่าอาทิตย์กว่านรพัฒน์ลุกขึ้นแล้วก็ไปหยิบปืนมายิงทันทีตนพยายามแย่งปืนเพื่อไม่ให้ยิงซ้ำก่อนที่กลุ่มรุ่นพี่จะพาผู้ตายส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตระหว่างนั้นนายนรพัฒน์ยังข่มขู่ตนก่อนที่จะหนีไปโดยอดีตแฟนหนุ่มของตนเนี่ยคือนายนรพัฒน์ชอบสูบกัญชาแล้วก็มีอาชีพปล่อยเงินกู้ขณะที่ในเอกรุ่นพี่ของผู้ตายบอกว่าผู้ตายขับรถมารับตน เพื่อไปช่วยขนของเมื่อไปถึงเนี่ยนายนรพัฒน์ก็เรียกผู้ตายกับปูไปคุยในบ้านนรพัฒน์พูดขึ้นมาลอยๆว่าไงสุดหล่อผู้ตายก็ตอบกลับไปว่าครับก่อนจะถามว่าคุยกันมากี่วันแล้วเราก็ยิงเลยนะคะทางด้านแม่ของปูก็บอกว่านรพัฒน์เนี่ยเคยรับปากว่าจะมามั่นหมายแต่พอถึงเวลาก็พลิกลิ้นไม่เคยทำตามสัญญาทำให้พ่อเขาไม่พอใจแล้วก็ประกาศว่าไม่ขอรับผู้ชายคนนี้เป็นลูกเขยก่อนที่จะเลิกรากันไปได้หนึ่งเดือนจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดดังกล่าวนะคะสืบสวนชุดสืบสวนสภ.ปทิวเขาก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่คาดว่านายนรพัฒน์จะหนีไปเนี่ยเส้นทางไหนแล้วก็เดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะแฟนใหม่ตายแฟนเก่าเข้าคุกค่ะเรียบร้อยนะคะนัดเคลียร์ไม่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามานัดเราเคลียร์ไม่ต้องไปค่ะอันตรายเลยแหละนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างหนุ่มโคราชค่ะโคราชบ้านเองนะคะเสียชีวิตเป็นปริศนาคาที่พักก่อสร้างย่านบางพลีทั่วร่างเนี่ยฟกช้ำไปหมดเลยตอนนี้นิติเวชก็เร่งชันสูตรศพนะคะพันตำรวจเอกไพโรจน์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางพลีกับเจ้าหน้าที่นะคะสืบสวนแล้วก็พิสูจน์หลักฐานนะคะเขาก็ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ชันสูตรพลิกศพนายไกรสอนค่ะอายุ41ปีเป็นคนอำเภอเมืองโคราชกลายเป็นศพไม่ทราบสาเหตุที่บ้านพักที่กำลังก่อสร้างหลังหนึ่งในตำบลบางฉลงจากสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลฟกช้ำตามใบหน้าลำตัวหลายแห่งโดยเฉพาะเบ้าตาทั้งสองข้างปากเจอเขียวช้ำมีคราบเลือดแห้งติดตามแขนตามฝ่ามือทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเก็บลายนิ้วมือเก็บคราบ DNA จากร่างผู้ตายรวมถึงคราบเลือดที่พบที่ฝ่ามือและแขนของผู้ตายด้วยเพื่อส่งไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์สอบถามช่างปูนที่ทำงานอยู่ในแคมป์ให้ข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ยมาพักแล้วก็ทำงานที่เนี่ยได้ 4-5 วันก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตเห็นว่ามีบาดแผลที่ใบหน้าผู้ตายเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ช่วงเช้าขณะที่เข้ามาทำงานได้ยินเสียงผู้ตายนอนกรนก็เข้าใจว่ากำลังหลับพักผ่อนหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างทำงานจน10โมงก็ ็พบว่าผู้ตายนอนนิ่งเป็นเวลานานผิดปกติไม่ลุกขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันก็เลยเข้าไปตรวจดูแล้วก็เรียกจะให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยให้มาช่วยกันดูด้วยพยานบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นผู้ตายเดินเข้าออกพื้นที่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสถานที่ต่างๆแต่ก็ไม่ได้สังเกตความผิดปกติคือไม่ได้สังเกตใกล้ชิดแต่ยืนยันว่าไม่เคยเห็นผู้ตายมีบาดแผลอะไรแบบนี้มาก่อนพฤติกรรมส่วนตัวก็คือผู้ตายเนี่ยกินเหล้าเป็นประจำกินเหล้าเสร็จแล้วก็โวยวายนิดหน่อยแต่คนงานที่พักด้วยกันเขาไม่ได้ถือสาก็ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรพยานยืนยันว่าไม่รู้ว่ามีการทะเลาะวิวาทอะไรในแคมป์คนงานก่อนหน้านี้หรือเปล่าสำหรับสาเหตุรายละเอียดการตายรวมถึงที่มาของบาดแผลบนใบหน้าและตามเนื้อตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนตอนนี้ตำรวจเขาก็เก็บคราบ DNA ของคนงานทั้งหมดไปตรวจสอบหาหลักฐานเชื่อมโยงทางคดีด้วยนะคะก็คือจากสภาพอะเนาะเบ้าตาเอ่ยนะคะคือมันดูเหมือนโดนซ้อมจนตายอะฟกช้ำดำเขียวตามใบหน้าตามลำตัวเบ้าตาปากเจอนะคะเขียวช้ำมีคราบเลือดแห้งๆติดตามแขนตามมือเหมือนโดนซ้อมนะแต่ว่าใครซ้อมหรือจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็ตายกันง่ายดายค่ะเนาะโดนฆ่าตายมั่งอุบัติเหตุมั่งนั่นนู่นนี่หมดอายุไขกันไวไม่ได้อยู่กันเป็นคนเฒ่าคนแก่ใดๆกันเลยนะคะเนาะอุบัติเหตุเอ่ยนะคะทะเลาะเบาะแว้งโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนรู้สึกเหมือนอายุสั้นจังเลยนะคะ6:47 นค่ะแดดอ่อนๆมาแล้วนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูสภาพอากาศกันสักหน่อยวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะอ้าวเขาก็เตือนอีกแล้วนะว่าฝนตกหนักบางแห่งตกทั่วไทยแล้วก็ตกหนักบางแห่งลมกระโชกแรงด้วยนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันค่ะกทม.โดนอีก 60% ฮะวันนี้นะคะอ่ะดูดิพยากรณ์วันนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะอีสานบ้านเฮาก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่งเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราดนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคลื่นนะคะคลื่นสูง2เมตรกว่าถ้าฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกด้วยนะคะร้อยละ60ตกหนักบางแห่งชุมพรสุราษฎร์นะนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสแล้วก็คลื่นสูง2เมตรกว่าเช่นกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักบางแห่งพังงากระบี่ตรังสตูลคลื่นสูง2เมตรกว่ากรุงเทพและปริมณฑลก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60แล้วก็มีตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยสำหรับกทม.นะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้ายังมีทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นก็พร้อมแล้วกันวันศุกร์นี่ใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรยังไงรถราติดนะคะก็เตรียมพร้อมระมัดระวังร่มเอ่ยอะไรเอ่ยก็พกพากันไปด้วยนะคะก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยกันทั่วทั่วหน้าค่ะ6:49 นะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดค่ะโดราอิบำรุงดวงตาไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลมีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้และซีอีโควิดต้านไวรัสนะคะอันนี้คืออาหารเสริมชุดดูแลผิวหน้าก็จะมีเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมนะคะเซรั่มแอสตาซันทีนพลัสแล้วก็ กันแดดเนื้อโฟมนะคะแล้วก็ครีมอัลฟาอาบูตินค่ะทั้งหมด4ตัวนี้นะคะจะใช้ครบทั้ง4หรือว่าจะใช้ครบทั้ง4หรือว่าจะเป็นตัวๆไปอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามีท่านที่สอบถามมาว่าต้องซื้อยกเซตมั้ยไม่จำเป็นค่ะเอาตัวที่คุณจำเป็นต้องใช้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีตินนาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนนะคะทั้งหมดนี้สอบถามสั่งซื้อกันได้ค่ะซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันครบ 2,500 แถม Bio E Plus 1กล่องนะคะแล้วก็ซื้อ4แถม1ถึงสิ้นเดือนวันที่31ตุลาคมค่ะมาที่คุณตาท่านหนึ่งอายุ75นี่ก็เสียชีวิตคาบ้านพักแล้วก็มีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าด้วยนะคะตำรวจก็เร่งนะคะตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตำรวจสภ.ดอยหล่อเชียงใหม่ค่ะได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านใหม่หนองหอยหมู่6ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อก็ไปตรวจสอบก็เป็นชายสูงวัยชื่อว่านายสุริยานะคะนอนเสียชีวิตแล้วก็ที่ใบหน้าเนี่ยมีแผลชะกันญาติบอกว่านายสุริยาเนี่ยกลับเข้าบ้านมาไม่รู้ว่าไปไหนมานะแล้วใบหน้าเนี่ยมีบาดแผลแล้วก็มานอนหลับแล้วต่อมาก็เสียชีวิตสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการวูบแล้วใบหน้าเนี่ยไปปาดเข้ากับของแข็งจนเป็นแผลหรือเปล่าพอเดินทางกลับมาถึงบ้านก็อาจจะอ่อนเพลียนอนหลับแล้วก็เลยไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยนะคะจากการสอบสวนก็ไม่พบว่าผู้ตายแกไปมีปัญหาบาดหมางกับใครเพราะเป็นคนนิสัยดีไม่มีพิษมีภัยกับใครส่วนสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะว่าอยู่ยังไงนะคะก็คงจะอย่างนั้นนะเนาะไปประสบเหตุอะไรมาเป็นแผลแต่ว่านะอยากจะพักผ่อนอยากจะหลับพอหลับแล้วก็เลยไม่ตื่นขึ้นอีกเลยนะคะก็ขอให้คุณตาวัย75เนาะไปสู่สุคติก็แล้วกันนะคะนี่ก็อีกค่ะคุณลุงวัย62นี่ก็ออกไปหาเห็ดไปแล้วไปรับไม่กลับบ้านค่ะปรากฏว่ายังไงขี่มอเตอร์ไซค์ตกคลองนะคะร่างลอยไปติดฝายกั้นน้ำอุบัติเหตุเยอะจริงๆนะคะอันนี้ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะก็มีคนจมน้ำแล้วลอยมาติดฝายกั้นน้ำหลังวัดแม่ยิ่งคาดว่าจะเป็นบุคคลสูญหายจากตำบลต้นธงชัยที่เขามีการแจ้งความคนสูญหายเอาไว้นะคะสภาพก็นอนคว่ำหน้าอยู่ที่หน้าประตูระบายน้ำค่ะหน่วยกู้ภัยก็เอาร่างขึ้นมาสรุปว่าชื่อว่านายสวัสดิ์อายุ62ปีเป็นชาวบ้านแม่ทรายคำหมู่6ตำบลต้นธงชัยคือก่อนหน้านี้ประมาณสักทุ่มครึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธงชัยกู้ภัยเขาก็ลงพื้นที่ค้นหานายสวัสดิ์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้รับแจ้งว่าหายออกจากบ้านไปไม่กลับบ้านแล้วมีคนเห็นกันครั้งสุดท้ายตอนบ่ายสองที่หน้าวัดแม่ทรายคำก็คาดว่าอาจจะออกไปหาพึ่งไปหาเห็ดมั้งแล้วก็ขาดการติดต่อไปนะคะจนตีหนึ่งถึงไปเจอมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินของนายสวัสดิ์ฉลับแล้วก็ตกลงไปที่คันคลองชนประธานบ้านสีดอนชัยแต่ไม่เจอตัวคนขี่ค่ะก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วก็ยุติการค้นหาชั่วคราวแล้วก็ย้อนกลับมาค้นหากันเมื่อวานนี้ตอนเช้าจนในที่สุดก็เจอนะคะรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะอุบัติเหตุก็อย่างที่บอกนะคะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทกันทีเดียวค่ะคงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขออภัยคลุกคลักเมื่อช่วงต้นรายการด้วยเดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันใหม่ลาไปพร้อมกับประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะครบจบที่ประการโทรหาประการที่087-993-4626 087-993-4626นะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัด
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีความคืบหน้าจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ